0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติกระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
1: บรรดาผู้นำโลกแสดงความยินดีกับผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐพุทธภูมินาคแป้นคว้าดับเบิ้ลแชมป์การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยด้านภูมิใจไทยและปภาดาคว้ารางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงสงศพแก่พระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุจำนวน7รูปที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมและตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ญาติยังความปลาปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมพิธีแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นได้ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
1: ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ
2: พลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเข้มงวดจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและกระทรวง
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาหารือร่วมกันทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมและก็สกัด

0: กั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมด6มาตรการ
1: สอดคล้องกับพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีรวมถึงพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงคาดว่าจะประกาศรายชื่อในวันที่17กรกฎาคมนี้
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดการสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้ประมาณ5ปีก่อนจำนวน13,200,000รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่มีรายได้เพิ่มโดยยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่ทั้งหมดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยไม่กำหนดกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนื่องจากต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
4: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์แล้วเสร็จจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่14กรกฎาคมนี้และคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในวันที่17กรกฎาคมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบว่าโรงชุมชนมีส่วนสำคัญในการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวและการหาตลาดรองรับผลผลิตซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดจนลดความเสี่ยงช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
7: ถ้าเราทำได้ตั้งแต่ต้นทางคือเรื่องทางการผลิตมาจนถึงการรวบรวมตรงกลางทางก็คือโรงชุมชนที่เรากำลังพูดถึงไปจนถึงการแปรรูปการดูแลในเรื่องของวัสดุที่เหลือใช้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้และรวมถึงไปทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนนะคะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากกากมะพร้าวกะลามะพร้าวได้แล้วก็รวมถึงในการทำในเรื่องของการตลาดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมดุลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน
6: ด้านนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมระบุว่าโรงชุมชนเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน

0: ที่ผ่านมามุ่งเน้นกระจายสินค้าในประเทศเป็นลำดับแรกและมีเป้าหมายสำคัญคือการประกันราคาขั้นต่ำเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดผันผวนพร้อมทั้งมีแผนขยายกำลังการผลิตผ่านโรงงานเครือข่ายที่ได้มาตรฐานรองรับอนาคต
1: ส่วนหนึ่งที่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรวมหุ้นกันเป็นเบื้องต้นที่มีทุนเดิมอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะครับเราก็ต้องหางบประมาณหรือว่าพยายามขอสนับสนุนจากส่วนของกองทุนต่างๆหรือว่าของภาครัฐโดยเฉพาะกรมค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับว่าในการที่ดำเนินงานลงเนี่ยมันต้องมีต้นทุน
0: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้ลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบและมีแผนขยายผลไปยังจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: โรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงฤดูการเพาะปลูกโดยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันที
3: กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนไมซักนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรเตรียมแปลงปลูกให้พร้อมรับมือผลกระทบจากพายุป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรหากผลผลิตเสียหายคือเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชกรณีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทโดยพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะไปแจ้งสิทธิ์การช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรรวมทั้งประสานการช่วยเหลือด้านต่าง
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

0: และความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีโดยนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่าในช่วง250ปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปและสหรัฐได้รับการหล่อหลอมผ่านคุณค่าที่มีร่วมกันและสายสัมพันธ์ชั้นครอบครัวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างรัสเซียและสหรัฐที่ดำเนินมายาวนานหลายศตวรรษพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอด250ปีที่ผ่านมามีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความรุ่งโรจน์เกิดขึ้นมากมายด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
2: ประชาชนชาวอิหร่านจำนวนมากเดินทางมายังมัสยิดแกรนด์โมซัลลาในกรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เข้าร่วมพิธีบางส่วนร่วมกันตะโกนเรียกร้องให้มีการล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ลงมือลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างไรก็ตามอายาตอลลอมอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพในครั้งนี้ทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านกำลังถูกจับตามองจากนานาชาติว่าเป็นบททดสอบระดับการสนับสนุนที่ประชาชนชาวอิหร่านมีต่อรัฐบาลหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงในอิหร่านเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการที่กองทัพรัสเซียอ้างว่าสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนมวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหากเมืองคอสเตียนตินิฟกาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียจริงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็คงจะพบหารือกับเขาในเมืองแห่งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านพันตรีอันเดรย์โควายอฟโฆษกของกองกำลังยูเครนกล่าวว่ากองกำลังยูเครนยังคงป้องกันเมืองคอสเตนตินิฟกาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตไว้ได้แม้ว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิสสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิสแพ้ไป 1-2 เซตขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย 0-2 เซตพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกหวดเอาชนะนานายะวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น 2-0 เซตคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซุเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ 2-0 เซตและเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วย การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20

0: ว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจาวานิสเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาครองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเพียรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากเพียรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่9เมื่อเวลา1นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ลาติจูด 21.8 องศาเหนือลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่5ถึง6กรกฎาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้น

0: มาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถไม่ใช่แค่มองทางข้างหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของท้องถนนด้วยมองกว้างเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวรอบตัวระวังคนข้ามถนนและรถที่อาจออกมาจากจุดอับสายตาเว้นระยะให้มีพื้นที่หยุดรถลดความเสี่ยงจากการเบรกกระทันหันและเพิ่มเวลาตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดมองไกลไปข้างหน้าให้ไกลกว่ารถคันหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งกีดขวางอุบัติเหตุหรือมีพื้นที่เปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายสัญญาณไฟและจอดรถในที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพียงยึดหลักมองกว้างเว้นระยะมองไกลเคารพกฎจราจรก็ช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยลดความเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุได้เยอะเลยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่1ปัจจุบันมีการฟื้นฟูประเพณี12เดือนในหลายภูมิภาคเช่นประเพณีปอยสางลองประเพณีแห่ผีตาโขนเพื่อผลการท่องเที่ยวการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่บางส่วนให้เข้าได้กับประเพณีใหม่ที่น่าสนใจคือเทศกาลหุ่นนานาชาติจัดที่บ้านห้วยแล้งจังหวัดตราดประเทศไทยจัดสร้างหุ่นเปรตสอนคุณธรรมสูงที่สุดในบรรดาหุ่นที่ส่งมาร่วมงาน50ประเทศทำให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการโดยเฉพาะเยาวชนจะเกิดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมปรับตัวและการใช้ชีวิตรองรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

าข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz รายการต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีทิพย์นะคะจัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทุกเช้าอาทิตย์ค่ะ 7:30 น.ท่านสามารถฟังรายการย้อนหลังได้นะคะทาง www.curadio.jula.ac.th ดิฉันตรีทิพย์กมลศิริเป็นผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญของรายการดนตรีทิพย์วันนี้นะคะเป็นอาจารย์ประจำที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเคยมาคุยกับคุณผู้ฟังแล้วหลายโอกาสนะคะวันนี้ก็เรียนจบกลับมาแล้วก็กำลังจะจัดเทศกาลชื่อว่า Learn with the Legends Clarinetology รายการดนตรีทิพย์เช้าวันนี้นะคะขอต้อนรับอาจารย์บุญนะคะอาจารย์วันธนะตันเจริญผลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีต้อนรับครั้งหนึ่งดีใจที่ได้พบกันอีกรอบ
1: หนึ่งขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคร
0: ับ ก็หลายปีแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกัน
1: ครั้งสุดท้ายที่ผมพูดในรายการนี้ที่เป็นซีอูเครดองซอมเบิลน่าจะปีน่าจะ2015ครับครูตู้ที่มาแนะนำเรื่องของวงคาริเนตองซอมเบิลตอนนั้น
0: โอ้นี่ก็11ปี
1: ใช่ครับครูใช่ครับนาน
0: ไม่นับนิ้วดีกว่าน
1: ะใช่ครับมันจะนานไป
0: ค่ะอาจารย์บุญนะคะกำลังจะจัดงานซึ่งคิดว่าเป็นที่ตื่นตัวของชาวคลาริเนตในประเทศไทยเลยนะคะเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าต้นคิดแนวคิดมีมายังไงคะ
1: คือขออนุญาตเริ่มก่อนจากงานชื่อว่า Learn with the Legends นะครับมันเป็นงานของอยู่ภายใต้สาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งมันเริ่มปีแรกเนี่ยในปี2024แล้วเริ่มปีแรกโดยการจัด Learn with the Legends ตอนนั้นทำ Boston Brass at Jula เราชวนวง Boston Brass มาแล้วเราก็ทำกิจกรรมหลายๆอย่างเกี่ยวกับ Boston Brass มากมายแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเราทำ Learn with the Legendsแมทธิวจอร์จเป็น
0: ค
1: อนดักติ้งเกี่ยวกับวงแบนด
0: ์
1: ทีนี้เนี่ยไอ้โปรเจกต์ Learn with the Legends เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเกิดขึ้นในมุมมองที่ว่าคือเราต้องการจะศึกษาศาสตร์ของดนตรีครับในหลายๆมุมมองคือศาสตร์ของดนตรีเนี่ยบางทีมันไม่ใช่การเล่นอย่างเดียวมันมีแบ็คกราวด์ที่อยู่ข้างหลังเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้น Learn with the Legends คือต้องการศึกษาศาสตร์ดนตรีที่ต้องการคอนเนคกับ Legends ในแต่ละเรื่
0: อง
1: แต่คำว่า Legends นะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นอาจารย์อาวุโสสูงอายุมากมายแต่คำว่าเลเจนด์คือว่าอาจารย์ท่านนั้นหรือศิลปินท่านนั้นเนี่ยอาจจะผ่านตำนานผ่านประสบการณ์มาเป็นอย่างมาก
0: ประสบการณ์แล้วก็มีมุมมองที่มีคุณค่ามีประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้นะคะโอ้ดีจังเลย Learn with the Legends คราวนี้ทราบว่าเป็น Clarinet แล้วก็ตั้งชื่อว่า Clarinetology
1: ใช่คร
0: ับ อธิบายคำนี้หน่อยดูซิว่าจะตรงกับที่เดาไว้หรือเปล่า
1: ครับคือคำว่า Clarinetology เนี่ยจริงๆเป็นผมว่ามันเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำที่ประกอบขึ้นมาใหม
0: ่
1: นั่งคิดกับนั่งคิดกับคุณภรรยาแล้วว่าเราทำคำ
0: ค
1: อนเซปต์อะไรดีหลังจากจบเลิร์นปีที่แล้วก
0: ็
1: เราอยากทำคอนเสิร์ตเฟสติวัลที่เป็นคลาริเนตที่เป็นเครื่องเราเองมันก็ประจวบเหมาะกับว่าครบรอบ20ปี CU คลาริเนตด้วยประจวบเหมาะกับหลายๆโอกาสของคลาริเนตแล้วก็ทั้งนั้นเราทำคลาริเนตกันไหมแล้วมีคำอะไรของคลาริเนตบ้างที่มันน่าสนใจที่ไม่ได้แค่โซโล่อย่างเดียวก็ลองคิดว่าถ้างั้นเนี่ยเราลองทำที่เป็นคอนเซปต์ของความเป็นมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร
0: ์
1: มันอยู่ด้วยกันได้ไหมเพราะฉะนั้นคำว่า Clarinetology เนี่ยมันเหมือนกับคำว่า Clarinet กับคำว่า Ethnology ที่มาอยู่ด้วยกัน
0: อ๋อ Ethnology
1: ใช่ครับ Ethnology ที่เป็นเหมือนการศึกษา Clarinet ในมุมมองที่มันครบถ้วนทั้งด้านของวิทยาศาสตร์

0: มนุษยศาสตร์และคณะศิลปะและวัฒนธรร
1: ม
0: ศึกษารอบด้านของไคเน็ตเพราะภาษาไทยเนี่ยมันก็เลยชื่อว่าไคเน็ตศาสตร
1: ์อ๋อคาริเน็ตศาสตร์
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหเท่นะตอนแรกคิดว่าเป็นคลาริเน็ตแล้วก็บวกกับเมธอดอโลจี
0: ใช่ครับ
1: วิธีหรือว่าเป็นแนวทางหรือเป็นกระบวนการหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
0: คือ
1: พอได้ไหม
0: พอได้ครับคือก็มีหลายคนที่พอได้ยินคำก็พยายามว่าเป็นคาริเน็ตกับว่ามิวสิคโลจีไห
1: ม
0: หรือว่าไคเน็ตกับเมธอดอโลจีหรือไคเน็ตกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือมันจะเป็นไคเนตกับเอทโนมิวสิโคโลจีก็ได้หรือว่าไคเนตกับมิวสิโคโลจีก็คือการผสมนอกจากการศึกษาไคเนตอย่างเดียวแล้วเนี่ยเราศึกษารอบๆด้านว่าไคเนตมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับไคเนตได้
1: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะดนตรีเนี่ยสามารถที่จะ อธิบายในศาสตร์ต่างๆได้หลายแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ภาษาศาสตร์ดนตรีอยู่แล้วนะคะประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายเลยนะคะ
0: แล้วก็ทีนี้พอเราก็คุยกันว่าจะทำคอนเสิร์ตทำเป็นเฟสติวัลที่เป็นไคเน็ตยังไงดีนะครับก็นั่งคุยมาสักพักหนึ่งจนได้คุยกับอาจารย์นุกอาจารย์ธัญวัฒน์นะครับที่บอกคุณนันที่ตอนนี้สอนอยู่ที่ประเทศจีนนะครับอาจารย์นุกก็มาคุยกันดีแล้วก็มาคุยกันว่าเฮ้ยอาจารย์นุกก็มาชวนว่าเราจัดงานไคเน็ตกันไหมปีนี้เราจัดงานไคเน็ตผมก็บอกว่าอาจารย์นุกน่าสนใจมากทั้งนั้นเราจัดงานไคเน็ตร่วมกันไหมแต่ว่าผมขออนุญาตว่าเรามาจัดร่วมกันในนามของ Learn with the Legend ไห
1: ม
0: นะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นุกมาเป็น Aesthetic Director มาติดต่อวิทยากรให้อาจารย์นุกติดต่ออาจารย์กายเยฮูดาซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์นุกจะมาร่วมมาสคาร์ติดต่ออาจารย์กวางตรันจากเวียดนามที่เล่นอยู่ฮานอยฟิลฮาร์โมนิกออเคสตราจะมาร่วมในกิจกรรมของเราในครั้งนี้นะครับแล้วก็ฟอร์มทีมงานขึ้นมาจนเกิดเป็นรูปเป็นร่างของ Learn with the Legend Kinetology ครั้งนี้ครับ
1: โอ้ดีมากเลยคุณผู้ฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นไหมคะว่าการทำงานของนักดนตรีรุ่นใหม่นะคะร่วมกันจากหลายๆสถาบันอันนี้คิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการที่จะทำให้วงการดนตรีของเราพัฒนานะคะเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยก็รู้จักกันมาตั้งแต่เรียนหนังสืออย่างที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการต่างคนต่างไปเรียนหนังสือก็จะมีคอนเนคชั่นที่มากมายมหาศาลเมื่อนำมาผนวกกันทำงานด้วยกันแน่นอนประโยชน์เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้ฟังแล้วก็สังคมดนตรีของประเทศไทยนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ต่อเลยค่ะแล้วในงานมีอะไรบ้าง
0: คือในงานนะครับผมขออนุญาตอบายคอนเซปต์อีกนิดนึงว่าในงานเนี่ยเราปกติแล้วไคเน็ตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการถ้าทุกคนเป็นมาสเตอร์คลาสไคเน็ตเนี่ยก็จะเป็นโซโล่มาสเตอร์คลาสคนก็ไปนั่งฟังแล้วก็จบแต่นี่เราอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วก็กลับไปที่ต้นคลิปที่ว่าจริงๆแล้วไคเน็ตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของดนตรีเนี่ยครับเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์กับมนุษยศาสตร์ที่มันหาความรู้หาคำตอบด้วยกันคือคนนึงมันต้องการหาคำตอบได้ว่าแบบทำความเข้าใจว่าโลกเกิดขึ้นได้ยังไงแต่คนนึงพยายามเข้าใจว่ามนุษย์ใช้ชีวิตยังไงเพราะเสียงไคเน็ตเนี่ยมันอาจจะเป็นการพิสูจน์แบบนั้นก็ได้เช่นเราต้องการเราเป่าไคเน็ตออกมาเรามีเสียงที่ออกเสียงผ่านลิ้นการสั่นสะเทือนผ่านท่อของไคเน็ตมีหลักฟิสิกส์ออกมาทุกอย่างพวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยแต่พอมันเป็นพอคลื่นเสียงเข้าสู่ร่างกายเรามันถูกแปลงเป็นอารมณ์และความรู้สึกเป็นประสบการณ์ของมนุษย
1: ์
0: เพราะนั้น
1: จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้
0: ใช่ครับขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เพราะเราเลยออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้ให้ครบถ้วนทุกด้านกิจกรรมครั้งนี้มันเลยจะประกอบไปด้วยการแน่นอนมีการมาสเตอร์คลาสจากอาจารย์กายเยฮูดาอาจารย์ควันตังที่อาจารย์นกช่วยติดต่อมามีการทำเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะทำเรื่องของการทำลิ้นโดยมีอาจารย์ณัฐพลเป็นจธรรมนนท์อาจารย์เต่าที่เกษตร
1: ค่ะอาจารย์ก็มีผลงานร่วมวิจัยนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆจำได้ว่าเคยมาคุยในรายการแล้วก็นำลิ้นคลาริเน็ตที่ทำจากต้นอ้อที่ปลูกในประเทศไทยนะคะมา เล่นให้เราฟังในรายการนี้เลยก็ชื่นชมมากแล้วก็ทราบว่ามันพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะมาแสดงแล้วด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็ในงานนี้ครับเด็กๆทุกคนที่เข้างานที่ลงทะเบียนเวิร์กช็อปเนี่ยครับก็จะได้ทำลิ้นคนละหนึ่งอันก็คือจะได้ลิ้นกลับบ้านไปคืออาจารย์ก็จะมาตั้งสเตชันที่งานแล้วก็ได้ทำประสบการณ์ด้วยตัวเองว่าในการทำลิ้นเลย
1: นั่นเป็นต้นอ้อจากประเทศไทยด้วย
0: ใช่ครับน่าจะเป็นต้นอ้อประเทศไทยที่กำลังคุยกับอาจารย์
1: ไม่ล่ะนี่ไงมันก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการร่วมมือแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์กับเด็กๆที่ได้มาเข้า ร่วมเวิร์กช็อปครั้งนี้นะคะน่าตื่นเต้นน่าสนุกมากเลย
0: ใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีการเวิร์กช็อปการซ่อมเครื่องการซ่อมเครื่องคือว่าถ้าสมมติเราไคเน็ตเรามีปัญหาเนี่ยเราซ่อมยังไงด้วยเบื้องต้นก่อนโดยที่เรายังไม่ต้องไปหาคุณหมอซ่อมคาริเน็ตเราสามารถซ่อมได้เบื้องต้นไหมเราเพื่อเป็นการหนึ่งในการดูแลรักษาเครื่องดนตรีเองสองเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในตัวเราเองได้ไหมอย่างนี้ครับอีกการหนึ่งที่เรามีก็คือมีม็อกออดิชั่น
1: mock audition เป็นยังไง
0: mock audition เนี่ยเราจะจำลองห้อง audition ขึ้นมาครับจะเป็นการ audition แบบ blind audition
1: blind audition เล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยคืออะไร
0: ซึ่งเป็นการ audition เหมือนกับว่าคนที่เล่นกับกรรมการที่ดูครับจะไม่เห็นหน้ากัน
1: ก็จะมีคล้ายๆเป็น

0: ม่านหรือเป็นฉากกั้นนะคะไม่ให้เห็นว่าคนเล่นคือใครแล้วก็ให้ฟังแต่เสียงเท่านั้นแหละ
1: ใช่ครับแล้วก็ไม่มีการคุยกันเพราะว่าจะได้ไม่รู้ว่าคนที่อยู่หลังม่านคือใครและกรรมการคือกรรมการรู้อยู่แล้วว่าคือใครแต่กรรมการจะไม่รู้ว่าหลังม่านคือใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหนึ่งในประเด็นก็คือว่าเราก็จะลดความตื่นเต้นของเด็กที่มาเด็กก็ได้ลองจริงๆว่าสิ่งที่เขาทำมาคืออะไรไม่งั้นเขาจะกลัวว่าถ้าเราเป็นคนนี้อาจารย์ท่านนี้รู้ว่าเราเป่าเราจะเป็นอะไรไหมเพราะฉะนั้นเราทำ
0: อาจจะมีเอ็นเอียง
1: ใช่ไ
0: ห
1: มค
0: ะเวลาที่เห็นว่าใครเป่าน ะ
1: ค
0: ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นสถานการณ์จำลองให้กับนักเรียนคลาริเนตได้ลองว่าฝึกความตื่นเต้นฝึกการควบคุมอารมณ์ฝึกหลายๆอย่างนะคะก็มีประโยชน์มากเลย
1: ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะได้ใบคอมเมนต์กลับไปพัฒนาตัวเองต่อได้ใช่ครับว่าเขาจะต้องทำยังไงสมมติเขาจ
0: ะ
1: ในอีก2ปีเขาต้องสอบออเคสตราไหมหรือเขาต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือต้องสอบเข้าวงอื่นๆเขาสามารถนำคอมเมนต์เนี่ยกลับไปยอดได
0: ้แล้วผู้ที่จะมาเป็นกรรมการหลังม่านนี่คือใครคะ
1: ผู้เป็นกรรมการหลังม่านเนี่ยครับก็หนึ่งท่านเนี่ยก็คืออาจารย์ยศนิสรเป็นอาจารย์ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็น first clarinet ของ Royal Bangkok Symphony Orchestra ท่านที่สองเป็นอาจารย์สุขสันต์รัตนผลเป็นอาจารย์สอน clarinet ที่มหิดลใช่ครับแล้วก็เป็น first clarinet ที่ Thailand Philharmonic Orchestra ท่านที่สามคือก็อาจารย์ทรีพงศ์อาจารย์ธีรพงศ์อาจารย์จันทร์นะครับเป็น first clarinet ที่ National Symphony Orchestraแล้วก็ท่านที่4เนี่ยครับอาจารย์กิตยันพลก็เป็น First Clarinet ที่ Bangkok Metropolitan Orchestra ก
0: ็
1: คือเราใช้4วิทยากรที่มีประสบการณ์ในออเคสตราจริงๆในการเล่นจริงๆ
0: มานั่งคอมเมนต์ให้ฟังเป็นผู้นำกลุ่มคลาริเนตของแต่ละวงเลยด้วย
1: นะคะของแต่ละวงมานั่งเพื่อคอมเมนต์ให้เด็กๆทุกคน
0: โอ้โหอันนี้เป็นการรวมขุนพล
1: ใช่ครับ
0: ขุนพลปี
1: ใช่ขุนพลคลาริเนต
0: ของประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็มาร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีแนวคิดมีความสร้างสรรค์แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ซ้ำกับที่เราเคยเจอมานะคะนอกจากนี้ยังมีแนวคิดแล้วก็มีตารางค่อนข้างจะแน่นอนด้วยใช่ไหมคะว่าตอนนี้มีคนเข้าร่วมลงทะเบียนแล้วกี่คนคะ
1: ตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คทางหลังบ้านถึงว่ามีคนกี่คนแล้วแต่ว่าเริ่มมีคนลงทะเบียนเข้ามาทั้งมาสเตอร์คลาสเวิร์กช็อปแล้วก็เข้างานอะไรอย่างเงี้ย
0: รับนี่กี่คนคะสำหรับ
1: รับกี่คนเนี่ยตอนนี้พื้นที่ที่นะครับ1วันเนี่ยจะเป็นเฟสติวัลเนี่ยจะเข้าได้ประมาณ150คนนะครับ150คนแต่ว่าในกิจกรรมต่างๆเช่นการมาสเตอร์คลาสนะครับจะเข้าได้ทีละ6คนเท่านั้นซึ่งต้องการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็ถ้าเป็นการทำลิ้นกับอาจารย์ณัฐพลนะครับจะเข้าได้แค่ประมาณไม่เกิน20คนเพราะว่าเรามีเรื่องของวัตถุดิบที่จำกัดเรื่องการซ่อมเครื่องเนี่ยจะเข้าได้ประมาณ10คนเพราะมีวัตถุดิบและสเตชันที่จำกัดต้องใช้เวลาในการทำน
0: ี่
1: ครับเหมือนม็อกออเดชั่นเช่นกันครับแล้วก็จำกัดประมาณ10คนเท่านั้นเพราะว่าเราต้องการให้ได้ประสิทธิภาพในการคอมเมนต์จากกรรมการทุกท่าน
0: ค่ะและเป้าหมายของการจัดงานนี้หลังจากที่งานสำเร็จลงแล้วเนี่ยอาจารย์บุญมองถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนมีมากมายมีอะไรบ้าง
1: คือผมกับทีมทั้งหมดพยายามออกแบบงาน I Learn with the Legend Kinetology นะครับออกแบบ experience ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ว่าเราเริ่มตั้งแต่ระดับแรกสุด entry level จนถึง professional เลยว่าทุกคนที่เข้ามางานเนี่ยครับเขาจะสามารถเข้าร่วมกับเราได้คือเขาไม่มีการเขินว่าถ้าเขาเล่นไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะไม่ถนัดเล่นเขาอาจจะซ่อมเครื่องเขาไม่ถนัดเล่นแต่เขาชอบทำลิ้นเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าเขามีประสบการณ์ร่วมในงานเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของงานได้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือว่าเขาก็จะลดอคติลดข้อจำกัดตัวเองลงแล้วก็จะเกิดการตั้งคำถามขึ้นเกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นหลังจากนั้นเขาก็เอาประสบการณ์พวกนี้ครับออกไปต่อยอดได้ว่าเขาได้อะไรกลับมาน
0: ั่นแสดงว่าผู้เข้าร่วมนี่จะอยู่ในระดับไหนก็ได้
1: ระดับไหนก็ได้ครับผม
0: นะคะไม่จำเป็นจะต้องเล่นในระดับแอดวานซ์หรืออะไรคือเริ่มต้นรู้จักอยากเรียนรู้จักเครื่องอยากจะซ่อมเครื่องเป็นอยากจะทำลิ้นคลาริเนตเป็น
1: ได้หมดทุกอย่าง
0: มาได้เลย
1: ได้หมดทุกอย่างเพราะว่าเราก็จะพยายามทำประสบการณ์ให้ผู้คนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นพอเขาได้แล้วเนี่ยเขาจะออกไปต่อยอดพอต่อยอดปุ๊บมันก็จะมีความมีเครือข่ายของคลาริเนตเครือข่ายของคนดนตรีที่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆครับ
0: อาจารย์พูดถึงเครือข่ายคลาริเนตในประเทศไทยเนี่ยมีคนเล่นคลาริเนตประมาณเท่าไหร่คะ
1: ผมว่าน่าจะนับเป็น
0: หลักหมื่นไหมคะ
1: ผมว่าน่าจะถึงเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่ได้เลยเพราะหนึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีหลักของวงโยธวาทิต
0: วงโยธวาทิตใช่
1: ครับเป็นหนึ่งเครื่องดนตรีของวงโยธวาทิตเด็กๆแทบจะทุกโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีเด็กใครเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสัก5-10คนในหนึ่ง
0: โรงเรียน
1: ใช่ครับ
0: ทั่วประเทศ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: แต่มีบางโรงเรียนลงทะเบียนมานะครับขอแจ้งลงทะเบียนมาเป็นกรุ๊ป19คนใช่เนี่ยจากโรงเรียนเดียว19คนนะครับแล้วถ้าเป็นในกรุงเทพก็
0: เยอะมากนะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะในโรงเรียนนึงนี่มี19คนนี่ถือว่าเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: ทำเป็นคลาริเนตองซอมโบเหมือนที่ครูบุญเคย

0: คยทำมาได้เลย
1: ถ้าเป็นหนังทั้ง CU ใครเนี่ยตั้ง19 คนครับ
0: นะคะโอ้ดีจังเลยแล้วกิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากงานนี้เนี่ยค่ะรวมพลของคลาริเนตเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างคุณผู้ฟังอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าไม่คุ้นเคยอาจจะเห็นว่าเงียบๆแต่จริงๆแล้วไม่เงียบนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขามีกิจกรรมกันอยู่ตลอดเวลา
1: ใช่ครับคือมีกิจกรรมตลอดเวลาครับอย่างในงานเนี่ยครับผมค่อนข้างจะรวมทุกกิจกรรมของคลาริเนตเข้ามาอย่างที่เล่าให้ฟังว่าจะมีออดิชั่นมีมาสเตอร์คลาสมีม็อกออดิชั่นนะครับยังมีออเคสตราแซนด์บ็อกซ์ที่มีออเคสตราให้1วงแล้วก็ให้คนมาเล่นกับเราได้เลยคือจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตที่เราจะได้เล่นโซโล่หน้าออเคสตรา
0: เขาต้องเตรียมเพลงมาก่อน
1: เขาเตรียมเพลงมาเขามีเลือก2เพลงครับโมซาร์ทกับเฟเบอร
0: ์อ๋อค่ะ
1: มีออเคสตราวางไว้ให้ครับแล้วเขาก็มาถึงเราเล่นเลยครั้งหนึ่งในชีวิตได้เป็นโซโลอิสต์หน้าออเคสตรา
0: อ๋อมีเพลงตั้งไว้ให้2เพลงเลือกไว้เลย
1: เลือกไว้เลยครับ
0: เตรียมมา
1: ใช่ครับเราทำสถานที่ไว้ให้เลยนักดนตรีใส่สูทอย่างดีสามารถถ่ายวิดีโอบันทึกภาพได้หมด
0: เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ
1: ให้เขาครั้งหนึ่งในชีวิตได้เข้าถึงโซโลอิสต์หน้าวงมากกว่านั้นเนี่ยแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆของคนไคเนตเช่นมีการมีแจ๊สอิมโพรไวเซชันของไคเนต
0: มีบูธ
1: อ
0: ินคริ
1: ม
0: เ
1: ทตมีไคเนตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
0: ่อะไรบ้างยังไง
1: เช่นในดนตรีศตวรรษที่20-21เนี่ยที่เราใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องซินไนเซอร์การเสียงสังเคราะห์ต่างๆนานาครั้งนี้เราก็จะมีการเล่นไคเนตกับเสียงสังเคราะห
0: ์
1: มีไคเนตที่เป็นอีแฟตไคเนตเบสไคเนตเพราะงั้นความหลากหลายของไคเนตทั้งหมดนะครับมันจะรวบรวมอยู่ในงานนี้ด้วยวิทยากรทั้งหมด18คนกับ3วงดนตรีเราใช้วิทยากรทั้งหมด18ท่าน
0: งานกี่วันคะเนี่ย
1: 3วันครับ
0: งาน3วันเต็มๆเลย
1: 3วันเต็มๆ
0: ที่คณะครุศาสตร์
1: ใช่ครับที่คณะครุศาสตร์
0: มหาวิทยาลัย
1: ใช่ครับครับ
0: อ๋อโอ้น่าสนใจมากเลยนะคะจริงๆใครที่ไม่ได้เล่นคลาริเนตแล้วก็อยากจะรู้จักเครื่องดนตรีนะก็น่าจะช
1: น
0: น่าจะสนุกเลยนะคะวันนี้อาจารย์บุญมีเพลงมาฝากใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยทำไมเลือกเพลงนี้มาค่ะ
1: เป็นเพลงชื่อว่าของออสการ์นาวาโรนะครับเป็นคอนแชร์โตเบอร์2นะครับที่เลือกเพลงนี้มาเนี่ยเพราะว่าเป็นเพลงที่เป็นหนึ่งในเพลงที่จะใช้แสดงในวันที่17กรกฎาคมที่หอแสดงดนตรีอาคารศิลปวัฒนธรรมซึ่งจะโซโล่โดยอาจารย์ยศวณีสอนนะครับกับวง CU Kinet Ensemble เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เลือกมาให้ฟังเนี่ยเป็นเหมือนหนึ่งในตัวอย่างก่อนว่าเนี่ยจะมีเพลงนี้เกิดขึ้นถ้าอยากฟังเต็มๆกับวง CU Kinet Ensemble เดี๋ยวเจอกันที่งานครับ
0: โอ้ดีเลยค่ะงั้นขอเชิญรับฟังนะคะ

0: ันธ์ที่จบไปนั้นนะคะก็เป็นคอนแชตโตใช่ไหมคะเล่าให้ฟังถึงผู้ประพันธ์นิดนึงแล้วก็ฉบับที่นำมาให้ฟังเมื่อกี้เป็นใครแสดงนะคะ
1: ฉบับที่นำมาให้ฟังนะครับเป็นคลาสสิกคอนแชตโตเบอร์สองนะครับแต่ว่าเป็นการเรียบเรียงสำหรับวงคลาสสิกอองซอมเบิลโดยเฉพาะนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยออริจินอลเนี่ยมันเป็นคลาสสิกโซโล่กับวงออร์เคสตราแต่ว่าเวอร์ชันที่เราจะเล่นในงานวันที่17ครับก็เป็นเวอร์ชันนี้แต่ว่าจะเป็นอาจารย์ยศวณิศรโซโล
0: ่
1: นะครับซึ่งเวอร์ชันที่เปิดไปเนี่ยครับโซโล่โดยคุณโจเซฟฟันส์บาเลสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่ครับ
0: ก็น่าสนใจมากเพราะว่าปกติแล้วเราจะฟังคอนแชตโตก็คือเป็นเครื่องเดี่ยวกับวงออร์เคสตรา
1: ใช่ครับ
0: แต่ฉบับนี้เนี่ยเป็นเครื่องเดี่ยวกับวงคลาริเนตensemble เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเฉพาะคลาริเนตนะอยู่บนเวทีแล้วก็มีหลายขนาดจากในครอบครัวคลาริเนตด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้น่าสนใจมากที่นี้สำหรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่สนใจนะคะจะติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนคะอาจารย์บุญมีโปสเตอร์เห็นโปสเตอร์เมื่อกี้ที่เอาให้ดูนี่ก
1: ็
0: มีแนวคิดในการออกแบบด้วยนะคะเล่าให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมฟังนิดนึงนะคะ
1: คือโปสเตอร์ที่ทำมาครับ
0: คือง
1: านเป็นงาน
0: ก
1: ันนะครับขออนุญาตเป็นแบบนี้ครับเป็นนะครับนี่เป็นเว็บไซต์ของงานนะครับถ้าเดี๋ยวจะขออนุญาตฝากเว็บไซต์ไว้ที
0: ่
1: ตู้นะครับแล้วเข้าไปดูได้ก็จะเห็นว่าเป็นชื่องานนะครับแล้วก็จะเป็นตารางของงานถ้ากดเข้าไปแล้วก็ registration ได้นะครับแล้วส่วนตรงนี้
0: สนใจตรงนี้ที่เป็นตารางเหมือนตารางธาตุนะคะคุณผู้ฟังถ้าท่านฟังรายการฉบับเสียงเนี่ยนะคะอาจารย์บุญกำลังให้ดูว่าแนวคิดของการออกแบบโปสเตอร์นี่ก็น่าสนใจมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยเหมือนตารางธาตุของวิทยาศาสตร
1: ์
0: ที่เราเคยเรียนสมัยมัธยม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเราจะแบ่งเหมือนเป็นกิจกรรมว่าใช้ตัวย่อนะครับใช
0: ้
1: ต
0: ั
1: วย่อของแต่ละกิจกรรมเนี่ยเป็นเหมือนชื่อตารางธาตุแล้วก็ใส่ด้วยตัวเลขซ
0: ึ่
1: งตัวเลขนะครับก็จะประกอบด้วยวิทยากรตัวเลขคือหมายถึงวิทยากรว่ากิจกรรมอันนี้เช่นกิจกรรมวอร์มอัพเซสชั่นเบอร์10จะเป็นใครพูดก็จะลิงก์ไปที่อาจารย์อัครพลเป็นคนวอร์มอัพกิจกรรมสวิชทูอีแฟตจะเป็นใครพูดเบอร์9ก็ลิงก์ไปที่ชื่อวิทยากร
0: โหน่าสนุกมากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: ชอบไอเดียนี้จังเลย ดีมากๆเลยคือโปสเตอร์ของงานแต่ละงานของการแสดงดนตรีนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็สะท้อนตัวตนสะท้อนแนวคิดสะท้อนสิ่งที่มีอยู่นอกจากเสียงของนักดนตรีออกมาก่อนที่งานจะเริ่มเพราะฉะนั้นอันนี้น่าสนุกมากๆอยากฟังแล้วอยากไป
1: คือคืนครับอย่างคุณตู้บอกว่าเป็นการรวมพลคนไคเนตจริงๆครับ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: เยอะมากๆครับโดยว่าวิทยากร
0: ค่ะทราบว่าคราวนี้ก็มีเจ้าภาพร่วมกันหลายสถาบันเลยมีที่ไหนบ้างนะคะ
1: ใช่ครับคุณตู้เจ้าภาพหลักก็จะเป็นสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล
0: ั
1: ยนะเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปกรมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยบุรพานะครับแล้วก็โรงเรียนสาธิตรามที่มีวิทยากรมานะครับแต
0: ่
1: ที่ขาดไปเนี่ยเราขาดอาจารย์ตะวันรัตน์จากสถาบัน
0: กัลยาณิวัฒนาน
1: ะครับแล้วก็อาจารย์

0: ีกท่านหนึ่ง
1: โอ้อาจารย์จืดนี่ก็เดินทางมาจากอเมริกานะคะท่านสอนอยู่ที่ University of Arkansas
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็กลับมาทุกปีมาให้ความรู้กับชาวคลาริเนต
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็มีร้านเครื่องดนตรีด้วยทราบว่าอย่างนั้น
0: มีร้านเครื่องดนตรี

0: ที่7ถึง11นะครับกำลังจะมีงาน Kinect Fest ที่อินชอนประเทศเกาหลีซึ่ง CU Kinect นะครับจะไปเล่นที่อินชอนก่อนแล้วค่อยกลับมางานนี้ในวันที่15ถึง17
1: โอ้ค่ะก็ตารางวุ่นดีกันกันนะคะ
0: จัดคาริเนตครับ
1: จัดรายการการเดินทางการแสดงก็นะคะก็ขอแสดงความชื่นชมมากๆ
0: ขอบพระคุณครับ
1: นะคะบอกคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่างานนี้มีที่ไหนเมื่อไหร่นะคะก่อนปิดรายการ
0: ครับ Kinectology นะครับวันที่15ถึง17กรกฎาคมครับที่สาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็คอนเสิร์ตวันสุดท้ายวันที่17กรกฎาคมครับที่หอแสดงดนตรีอาคารศิลปวัฒนธรรมครับ
1: ยอดเยี่ยมเลยนะคะก็ดีใจขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลย
0: ขอบคุณครับทุกขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
1: นะคะค่ะวันนี้รายการดนตรีทิพย์ก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์บุญนะคะอาจารย์วรรธนะปันเจริญผลนะคะอาจารย์ประจำจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากๆในวงการคลาริเนตของประเทศไทยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามฟังรายการดนตรีทิพย์นะคะเราพบกันใหม่เช้าอาทิตย์หน้า7:30 น.สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการ

คำพ่อสอนความเพียรนั้นคือไม่ท้อถอยในการฝึกตนเองไม่ท้อถอยในการแผ่ความรู้ไม่ท้อถอยในการช่วยผู้อื่นวินัยก็คือระเบียบที่มีอยู่ในใจของตัวเองเพื่อที่จะเลือกเฟ้นวิชาการมาใช้ในที่ที่เหมาะสมที่ถูกต้องและวินัยคือควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเองพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครูฝึกตำรวจตะเวนชายแดนณศาลาเริงพระราชวังไกลกังวลวันพุธที่21พฤษภาคม2518

0: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาที
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์สร้างสุขเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงกับศาสตร์สร้างสุขของเรานะคะที่นำเรื่องราวของธรรมะหลักธรรมคำสอนแง่คิดหลักปฏิบัติรวมไปถึงเกร็ดน่ารู้น่าสนใจในแต่ละศาสนามาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็เรียกว่ามีแขกรับเชิญนะทั้งสมณเพศนะคะทั้งศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมไปถึงคารวะนะคะอุบาสกอุบาสิกาบางท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่องราวธรรมะคำสอนหลักปฏิบัติในศาสนาต่างๆในศาสตร์สร้างสุขของเราแห่งนี้ค่ะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้ค่ะศาสตร์สร้างสุขของเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญประจำรายการของเรานะคะนั่นก็คืออาจารย์แม่ชีวิมุตติยาหรือว่าอาจารย์แม่ชีสุภาพันธ์ณบางช้างประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แม่ชีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเช้านี้ทราบว่าอาจารย์แม่ชีมีเรื่องราวนะคะที่เป็นหลักธรรมที่เป็นธรรมะอยู่ในพระไตรปิฎกที่จะนำมาแบ่งปันบอกเล่าให้กับพวกเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แม่ชี
2: ใช่ค่ะคือเมื่ อเดือนที่แล้วนะคะที่อาจารย์พูดนะมันตรงกับวันวิสาขาพอดีอาจารย์ก็เก็บว่าช่วงของการตรัสรู้พระพุทธเจ้าในคืนนั้นเนี่ยที่แบ่งออกเป็น3ยาม3ยามนั้นเนี่ยมี3ตอน3ช่วงเนี่ยแต่ละช่วงเนี่ยแต่เรียกว่าแต่ละยามเนี่ยท่านได้พิจารณาทำอะไรตั้งแต่พิจารณาเรื่องของความเป็นไปในอดีตชาติของท่านซึ่งอาจารย์ก็จะเน้นว่าการที่พิจารณาเนี่ยไม่ได้พิจารณาที่ว่าเป็นองค์ท่านโดยตรงเป็นตัวเป็นตนน่ะแต่พิจารณาในฐานะที่เป็นขันธ์แต่ก็จะลงเอยว่าแล้วมันก็เป็นไปตามกรรมทุกอย่างเนี่ยชีวิตที่เกิดมาก็เป็นไปเป็นขันธ์ห้าแล้วก็ขันธ์ห้านั้นก็ผันแปรไปตามกรรมแล้วก็มาพอยาม2ก็พิจารณาถึงชีวิตของชีวิตอื่นๆก็เป็นไปตามกรรมเช่นกันและจากนั้นท่านก็เอาเรื่องกรรมเนี่ยมาพิจารณาในยามที่3โดยตั้งเป็นปฏิจจสมุปบาทโดยท่านใช้คำว่าสังขาร

ซึ่งสังขารสังขารนั้นมีเหตุมาจากอะไรก็บอกมีเหตุจากอวิชชาหลังจากนั้นก็ไล่ไปเป็นลำดับจนกระทั่งว่าทุกการเกิดมันเป็นมาเป็นยังไงแล้วถ้าจะดับเนี่ยดับยังไงอันนี้ก็เป็นการพูดเมื่อในสัปดาห์แรกของเดือนที่แล้วที่เป็นวันวิสาขะตอนนี้พอหลังจากที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ได้เรียกว่าเป็นพระอุทานเราเรียกว่าปฐมพุทธอุทานเป็นการเป็นอุทานเป็นครั้งแรกซึ่งตัวบทที่ทรงเป็นพระอุทานเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ธรรมบทวันนี้อาจารย์จะเก็บปฐมพระอุทานเนี่ยมาว่ามันมีแล้วว่ามีข้อความอย่างไรและมีความหมายซึ่งเท่ากับรวมของการตรัสรู้ทั้งหมดเอาไว้แล้วก็เสนอในรูปแบบของอริยสัจ4ไปตามลำดับก็โดยที่บทนั้นจะขึ้นต้นด้วยคาถาว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพพิสังกหาการังเขเวสันโตทุกขาชาติปุณัปปุนังนี่เราลองแปลดูนะกหาการังเขเวสันโตเราแสวงหาในช่างผู้สร้างเรือนอนิพพิสังเมื่อไม่พบอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังจึงต้องแล่นไปสู่สงสารเป็นอเนกชาติทุกขาชาติปุณัปปุนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปข้อความเนี่ยในบทนี้แสดงทุกขสัจจะคือให้เห็นว่าความทุกข์มันเกิดมาได้ยังไงคือเพราะว่ามันยังไม่ได้พบตัวเหตุโดยว่าเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เป็นยังไงก็เลยต้องท่องเที่ยวไปในสังสาระเกิดแล้วเกิดอีกแล้วแต่ละครั้งมันก็เรียกว่าเป็นความทุกข์พอบทที่ต่อมาเนี่ยก็บอกว่ากหาการังทิฏโฑสิดูก่อนในช่างผู้สร้างเรือนในช่างผู้สร้างเรือนนี่คือตัณหาทิฏโฑสิเราเห็นเจ้าแล้วอันนี้แสดงทุกขสมุทัยสัจจะคือแสดงเหตุของทุกข์นั่นคือตัวตัณหาแล้วต่อมาบอกว่าปูนาเคหังนกาหาสิเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปอันนี้แสดงถึงทุกขนิโรธสัจก็คือการดับทุกข์หมายความว่าตัวตัณหาจะไม่สามารถมาทำอะไรได้อีกแล้วต่อจากนั้นท่านแสดงตัวมรรคสัพพาเตภาสุกาภักขากหากูตังวิสังขตังโครงเรือนทั้งปวงของเจ้าโครงเรือนนี่คือตัวกิเลสเราหักเสียแล้วยอดเรือนอันนี้หมายถึงอวิชชาเราก็ขจัดออกไปเสียแล้วอันนี้ก็แสดงถึงตัวมรรคนี่เป็นมรรคนี่จะทำหน้าที่ประหารกิเลสคือเวลาที่เป็นตัววิถีจิตจริงๆเนี่ยตอนที่เข้าไปสู่มรรคเนี่ยมรรคก็จะไปว่าทำลายกิเลสได้เราเรียกว่ามรรคญาณแล้วก็ข้อความต่อไปก็จะแสดงผลญาณก็คือว่าวิสังขารคตาจิตตังถ้าแปลตามจับเนี่ยหมายว่าจิตเราได้ถึงแล้วสภาพที่เป็นที่ไม่มีสังขารซึ่งถ้าในอัตถกถาท่านจะแสดงให้เห็นว่าตรงนี้คือถึงพระนิพพานแต่ว่าถ้าในปฐมสมโพธิกถาของพระมหาสมณเจ้ากรมพระกรมพระปรมาณุชิชิโนรสเนี่ยท่านตีความว่าสังขารตัวนี้จะไปเข้ากับที่พูดมาแต่ต้นคือตัวกรรมเพราะฉะนั้นท่านแปลว่าจิตของตถาคตก็ปัสสจักสังขารทั้ง3สังขารทั้ง3ก็คือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนชาภิสังขารคือได้สิ้นแล้วหมายความว่าคือดับตรงนี้ก็เท่ากับว่าดับทั้งหมดด้วยหมายความว่ามันไม่มีตัวที่จะต่อกันไปได้อีกแล้วแล้วสุดท้ายคำบาทสุดท้ายก็บอกว่าตัณหานังขยะมัชชาคาติเราได้ถึงความสิ้นตัณหาแล้วอันนี้เป็นปัจจเวคขณะญาณไหมครับว่าคือพอได้มรรคได้ผลแล้วที่สุดก็จะกลับไปพิจารณาว่าได้ดับกิเลสอะไรบ้างแล้วท่านก็พบว่ามันดับสิ้นพอดับตัณหาได้สิ้นก็ดับได้ทั้งหมดซึ่งเวลาที่บทคาถาต่างๆหรือคำสอนต่างๆพระเจ้าเนี่ยก็จะไม่พ้นอริยสัจ4โดยทั่วๆไปแต่ว่าต้องอ่านเป็นต้องอ่านเข้าใจได้ว่าตรงไหนมันเป็นอะไรอันนี้ก็คือตัวบทนะตอนนี้ที่อาจารย์อยากจะมาเชื่อมโยงกับการใช้ในปัจจุบันให้เห็นก็คือว่าไอ้ตัวตัณหาที่มันเป็นเหตุของทุกข์เนี่ยคือคนจำนวนไม่ใช่น้อยทีเดียวประมาทนะประมาทกับศาสนาคล้ายๆว่ามีทำไมแล้วอาจจะไปคิดด้วยว่าศาสนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นศักดินามาอะไรก็แล้วแต่ตีความมันนั้นก็แล้วแต่คนตีความแต่ก็จะประมาทเนาะไม่ได้เข้าไปที่ตรงนี้มันก็ตัวเหตุจริงๆที่มันทำให้เกิดสภาพทุกเนี่ยอย่างโกงเนี่ยโกงไอ้ข้าราชการสอบท้องถิ่นก็ดีสแกมเมอร์ก็ดีเรื่องสารยาเสพติดก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยถ้าไล่ไปนี่คือตัวตัณหา

0: เราจะเห็นว่าวิธีแก้เนี่ยอย่างที่แก้อยู่กันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือว่าถ้าทำผิดก็จับอะอย่างพูดเรื่องแกรมเมอร์ท่านนายกก็บอกว่าอันนี้อาจจะไม่ได้พูดเรื่องการเมืองหรือไปว่านะแต่หมายว่าท่านก็จะเห็นว่าก็เป็นหน้าที่ของตำรวจเขาก็ไปจับใช่ไหมคือเดี๋ยวผิดของอันนี้พอโกงไอ้ท้องถิ่นก็ถ้าโกงก็ไปจับก็คือมันถ้าทั้งที่เราเคยพูดว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยก็เท่ากับว่าแก้ปัญหาที่ปลายน้ำคือทำผิดก็จับแต่ไม่มีใครพูดถึงตอนต้นน่ะตอนต้นที่มันจะคิดก่อนตอนต้นที่มันมีตัณหาแต่นี่ไอ้ตัณหามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ท่านบอกว่าที่ว่าเกิดจากอวิชชาความไม่รู้เนี่ยอย่างหนึ่งมันไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นทุกข์ไอ้ที่ทำอย่างนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นความไม่ถูกต้องมันไม่ใช่แค่คือมันสร้างทุกข์แก่ตัวเองแล้วก็แก่คนอื่นเนี่ยมันไม่สามารถมาตรงนี้ได้แล้วก็ไอ้ที่จะปลูกฝังตรงนี้เนี่ยจะในฝ่ายศาสนาเองที่จะทำหน้าที่หรือว่าเอาว่าอย่างในวิชาการในทางมหาวิทยาลัยจะเป็นโรงเรียนกระทรวงศึกษาก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาว่างั้นต่อไปนี้เราจะต้องสร้างคนที่มีคุณภาพต่อการคิดในเรื่องโลกและชีวิตเนี่ยที่มันเป็นไปในทางที่เป็นกุศลในทางที่มันจะสร้างสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันไม่มาที่เป็นตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่เนาะในที่อาจารย์เห็นนะนะว่าเรายังไม่ได้แก้เข้าไปที่จุดเริ่มต้นน่ะจุดเริ่มต้นของวิธีคิดวิธีเข้าใจซึ่งมันแค่ใช้ความคิดก็ไม่ได้นะมันต้องมีการฝึกจิตมันต้องมีอะไรพอสมควรที่เราเรียกว่าให้มันมีภูมิคุ้มกันทางจิตน่ะมันมีคุณภาพค
1: ุ
0: ณสมบัติตอนนี้ถ้ามันไม่สร้างตัวนี้เนี่ยแล้วก็ไปคอยจับเนี่ยมันจับเท่าไหร่มันก็ไม่หมดหรอกนะเพราะว่าไอ้ตัวคิดมันคิดว่าโกงได้ใครๆเขาก็โกงที่ไปจับยอมจ่ายเงินใช่ไหมถึง300,000 500,000 800,000จะล้านเพื่อไปซื้อตำแหน่งเพื่อไปเนี่ยอย่างโกงทุจริตเนี่ยหมายความว่าถ้ามันโกง 3,000 คนเนี่ยไอ้สอบท้องถิ่นเนี่ยก็หมายความว่ามันทำให้คนอีก 3,000 คนซึ่งเขาสอบได้อ่ะนะเขาต้องหลุดออกไปก็ไปแก้ให้เขาสอบตกอ่ะบางคนไปแก้ให้เหลือเป็นคะแนน0น่ะซึ่งเขาบอกมันไปไม่ได้ที่เขาจะคะแนน0น่ะใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นน่ะเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้บ้านเมืองเราก็มีปัญหาที่ยากมากนะก็คือไอ้ความทุจริตคดโกงเนี่ยไอ้ตัณหาเนี่ยคือจะประมาทเลยนะมันเป็นพยามารใหญ่ในพุทธประวัติแบบปฐมสมโภชที่เนี่ยก็จะเป็นมารวิชมารก็จะมาผจญใช่มั้ยถ้ามีเสนามาเป็นอันมากเป็นเรื่องราวใหญ่โตทีเดียวแต่เราเนี่ยมองไม่เห็นตัณหาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกมันจะยิ่งใหญ่แล้วยังรู้สึกว่าก็คล้ายๆเขาก็ทำอย่างเงี้ยคือยอมเป็นทาสของตัณหาไปเนี่ยแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ถ้าหากว่าตราบที่มันไม่ได้แก้มาถึงข้างในจริงๆอ่ะนะที่เป็นจุดเริ่มต้นในต้นน้ำเนี่ยนะแล้วก็การใช้ชีวิตโดยทั่วไปที่เป็นกลางน้ำเนี่ยที่สุดมันก็ต้องออกมาเป็นเรื่องทุจริตเนี่ยแล้วเราจะพบว่าทุกระดับเลยนะแล้วแทบจะไปในหลายๆวงการนะแม้แต่ทั้งที่เราเห็นข่าวในโรงพยาบาลสงฆ์ด้วยนะในการศึกษาด้วยมันก็ไม่มีเว้นเลยนะที่จะเกิดตรงนี้เนี่ยแล้วก็ในสภาพการสอนเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญนะในการจัดการการศึกษาเนี่ยที่จะปลูกฝังตัวนี้ลงไปอย่างที่อาจารย์อยู่ๆเนี่ยมันก็สอนทางวิชาการซึ่งก็นึกว่ามีคุณภาพแต่ถ้าเป็นในเรื่องวิชาการแต่ละสาขาเนี่ยแต่มันไม่ได้เน้นไงถ้าเป็นนักกฎหมายไอ้คุณธรรมนักกฎหมายถ้าเป็นรัฐศาสตร์มันจะมีคุณธรรมอะไรไอ้นู่นจะเป็นยังไงวิศวกรอะไรเงี้ยมันไม่มีไงใช่ไหมมันก็อาศัยความรู้ตอนนี้พอความรู้มันมากเข้าเนี่ยแล้วมันมีไอ้ตัณหาเป็นตัวนำเนี่ยไอ้ความรู้มันก็ถูกไปใช้ในการทุจริตได้เพราะฉะนั้นยิ่งเรียนมีความรู้มากยิ่งเรียนมากยิ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์รวดเร็วแล้วมากมันก็ใช้หมดอะเจออะไรมันก็ใช้หมดอะไอ้ตัณหามันเอาได้หมดอะเครื่องไม้เครื่องมือมันถึงได้โกงกันอย่างมากมายนะอย่างสแกมเมอร์เนี่ยเงินก็ออกจากแบบเรียกว่าประเทศชาติวันหนึ่งเท่าไหร่เนาะกี่ร้อยล้านกี่พันล้านนะออกไปทุกวันเราจะไม่เป็นประเทศยากจนได้ยังไงเนาะผู้คนก็ยิ่งลำบากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อที่ฝากมานะก็คือเวลาเราอ่านเนี่ยตัวในตัวพระไตรปิฎกเราอาจจะรู้สึกว่ายากฟังยากหรืออะไรเนี่ยแต่ขณะเดียวกันถ้าเราเอามาดูเทียบกับในชีวิตจริงเนี่ยมันก็จะพบไงเพราะนั้นที่ท่านบอกว่าที่ท่านต้องเทียบไปในสงสารเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยซึ่งไม่ใช่ว่าเกิดในแต่ละชาติก็มันแต่ในที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เกิดแล้วเกิดอีกเกิดคิดนู่นเกิดคิดนี่เกิดไปทำนั่นเกิดไปทำนี่เนี่ยในชีวิตตัวตนหลาย

0: แบบเนี่ยก็เพราะยังไม่พบตัณหาแต่จนกระทั่งพบพอพบแล้วเนี่ยเออมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วอันเนี้ยนะก็คงต้องฝังด้วยเรื่องว่าการปลูกฝังไปในแบบต่างๆนะใช่ไหมอย่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงเนี่ยก็ไม่เคยคิดความมั่นคงด้านจิตใจเลยนะแต่เขาอาจจะไปทำในด้านอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆทุกกระทรวงมันทำได้หมดอะดีอีอย่างเงี้ยนะจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาเป็นส่วนของการสร้างอย่างนี้ AI มันจะเข้ามายังไงอะไรเงี้ยตอนนี้มันก้าวไปเนี่ยมันก้าวไปสู่ความที่เขาจะคิดว่าทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีไอ้ตัวนี้รองรับเพราะฉะนั้นไอ้ความทันสมัยมันถูกใช้ไปในการทุจริตทั้งหมดมันก็ยิ่งเดือดร้อนกันไปทั่วเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เอามาฝากไว้จ้ะค่ะ
1: ค่ะค่ะก็ถ้าในแง่ของสิ่งที่มันเกิดอยู่มาเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยก็คือว่าเป็นการจัดการที่ปลายเหตุถ้าในมุมตามที่อาจารย์บอกจริงเลยค่ะอาจารย
0: ์คือจะเป็นปลายเหตุที่จับเท่าไหร่มันก็ไม่หมด
1: มันหมดค่ะใช่ค่ะอาจารย์แม่ชีใช่มันเป็นแบบนั้นจริง
0: จับไม่หมดจับไม่ทันใช่ไหมจับไม่หมดจับไม่ทันใช่ไหม
1: อาจารย์ถ้าเราพูดถึงเฉพาะในประเทศเราเนาะมันก็เห็นได้ชัดเจนว่าอุณหภูมิเยอะมากเลยนะแต่ยังแต่เราจะทำยังไงล่ะคือก็จับกันอยู่นั่นแหละจับเสร็จออกไปก็ทำเหมือนเดิมอีกถูกจับเข้ามาอีก
0: พอเกิดเรื่องที่ทางรัฐบาลทางผู้ใหญ่หรือหน่วยงานก็จะบอกว่าเอ้าไล่ออกใช่ไหมเอาออกจากราชการได้ก่อนเอาอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่นี
1: ้ก็เป็นหน้าที่ของใครที่อยู่ในบทบาทตำแหน่งหน้าที่นั้นๆก็แยกกันไปว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจเป็นหน้าที่ของข้าราชการตรงนั้นตรงนี้แยกกันไปไม่ได้มามองในภาพรวมทั้งหมดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจะแก้ที่ต้นทางเนี่ยมันควรจะต้องแก้ที่ตรงไหนและแก้ตรงจุดไหนใครที่ควรจะมามีส่วนร่วมในการแก้ไขตรงนี้ใช่ไหมคะท่านในความหมายที่เอานั่ง
0: ทุกกระทรวงทำได้นะทุกกระทรวงที่ทำได้นะมันไม่ใช่เฉพาะว่าต้องเป็นว่าอะไรอ่ะสำนักพุทธอะไรอย่างเงี้ยหรือวัดวาอะไรนั้นนะ
1: ใช่
0: ไหมค่ะอย่างเกิดเรื่องอย่างเงี้ยกระทรวงศึกษาก็ไม่เคยที่จะคิดนะหรืออุดมศึกษาด้วยนะกระทรวงอุดมศึกษาก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีส่วนต่อการแก้ไขปัญหาที่เป็นแก้ที่รากฐานจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีไงตรงนี้มันไม่ได้ปลูกฝังมันไม่ได้ทำอะไรกันขึ้นมาจ
1: ้ะการปลูกฝังเนาะคือพอเราเติบโตมาพอเราเข้ามาอยู่ในระบบตั้งแต่การเรียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงการทำงานนะมีกระทรวงทบวงกรมมันก็แยกออกมาเป็นส่วนๆมันไม่ได้ถูกคิดรวมกันใช่ไหมคะอาจารย์แม่ชีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้คิดรวมกันแล้วไม่ได้ไปลงไปที่ตัวรากของวิธีคิดวิธีการมองโลกและชีวิตหรือว่ามีภูมิคุ้มกันทางจิตที่มันจะไม่ทะลักไอ้ความไปจนกระทั่งถึงเป็นทุจริตเนี่ยแต่ตอนนี้มันกันยอมรับกันไปว่าใครๆก็ทำใช่ไหมทำกันไปทั่วใช่ไหม
1: มันการปลูกฝังมันพร่องลงไปนะมันไม่ค่อยเข้มข้นเข้มแข็งตั้งแต่เรื่องของการปลูกฝังเรื่องของปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอริยสัจ4ที่เราควรจะต้องปลูกฝังกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกตั้งแต่เล็กเนาะรวมไปถึงเพื่อให้การปลูกฝังนั้นน่ะมันเป็นภูมิคุ้มกันและภูมิต้านทานให้กับพวกเราแต่ละคนกันเองเมื่อโตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แม่ชีตรงนี้มันคล่องไป
0: มันคล่องไปแล้วก็อาจจะค่ะ
1: มันอาจจะหายไปในบางช่วงเวลาด้วยค
0: ่
1: ะ
0: มันต้องแบบว่าอยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่ต้นอาจารย์ยกตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยนะอย่างคุณแม่เนี่ยเขาจะสอนอาจารย์มาตั้งแต่เล็กเลยนะคุณแม่แล้วก็แม่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอริยสัจสี่ไม่ได้ไปแม่อาจารย์เป็นคริสต์ด้วยซ้ำเนาะเขาก็จะเพียงสอนอาจารย์ว่าถ้าเธออยากได้อะไรแล้วเธอไม่มีเงินเธอไม่ต้องอยากแม่จะสอนถ้าเธออยากได้อะไรแล้วเธอไม่มีเงินเธอไม่ต้องอยากแล้วแต่ว่าแต่ถ้าเธอมีความจำเป็นที่จะต้องมีอะไรแต่เธอไม่มีเงินเธอมาบอกฉันจะพิจารณาเป็นเรื่องๆไปถ้าอะไรที่ฉันคิดว่าฉันจะช่วยได้ฉันจะช่วยคือแล้วแม่ก็จะ

0: ม่ให้เป็นหนี้เลยนะไม่ให้ชื่อของผ่อนส่งไม่ให้อะไรทั้งสิ้นเลยจะสอนไว้อย่างนี้แล้วแต่ก็ท่องไว้เลยนะก็สอนเนี่ยสอนเรื่องตัณหาแต่แบบสอนแบบชาวบ้านถูกไหมถ้าเธออยากได้อะไรแล้วเธอไม่มีเงินเธอไม่ต้องอยากเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ได้อันนี้มาแล้วก็อาจจะโดยพื้นฐานก็ไม่ได้อยากได้อะไรเท่าไหร่นะไม่ได้ดิ้นรนจะต้องไปมีเหมือนเขาไม่ต้องไปเทียบแล้วแม่ก็สอนด้วยนะไม่ต้องไปเทียบกับใครเราอยู่ของเราตามที่เราเป็นแท้ๆไม่ต้องไปว่าคนนู้นเขามีอย่างนั้นเราต้องไปมีตามเขาเพราะฉะนั้นแม่จะสอนไม่ให้ไปเยอทะยานครับต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่ให้เท่าเทียมคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยู่ของเราเรียบง่ายๆอย่างเงี้ยอันนี้ไปสอนกับชาวบ้านนะที่เขาไม่ได้มาเรียนพระไตรปิฎกไม่ได้มารู้ศัพท์อะไรอย่างนี้เลยนะแต่คุณแม่ก็ปลูกฝังมาอย่างนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ได้ตัวนี้มา
1: ย้อนกลับไปที่จุดที่เล็กที่สุดในสังคมนั่นก็คือครอบครัวนั่นเองนะคะอาจารย์แม่ชีเนาะถ้าฟังแบบนี้นะคะก็คือเรื่องของครอบครัวนั่นเองซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่แม่หรือพ่ออาจจะหมายถึงผู้ที่อยู่ดูแลเด็กคนนั้นๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็ย้อนกลับไปอีกก็เลยไม่รู้ว่ามันย้อนเป็นวงกลมนะคะจ้าแม่ชีผู้ใหญ่นั้นก็เติบโตขึ้นมาเหมือนกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าเติบโต
0: อย่างกรณีไอ้ท้องถิ่นเนี่ยนะอย่างกรณีที่โกงท้องถิ่นเนี่ยไอ้คนที่ร่วมโกงหลักใหญ่ก็คือพ่อแม่ถูกไหมหรือปู่ย่าตายายเพราะว่ามันต้องจ่ายเงินเป็นแสนน่ะใช่ไหมไอ้จำนวนนี่ไม่มีหรอกถูกไหมแต่ในครอบครัวเขาสนับสนุนถูกไหมก็อยากจะให้ลูกได้มีงานทำเพราะฉะนั้นก็ไอ้คนที่เอาเงินให้เนี่ยก็คือพ่อแม่ถูกไห
1: ม
0: หรืออย่างนี้อย่างสแกมเมอร์ที่นะเราก็ต่อสู้ชายแดนแทบตายทหารอะไรแล้วก็ซาบซึ้งนะทหารเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มีเป็นหมื่นเลยนะที่ไปทำงานอยู่ที่เขมรน่ะนะที่กัมพูชาเนี่ยนะแล้วก็ไปเป็นขี้ข้าเขาอ่ะไปเป็นขี้ข้าจีนเทาอ่ะแล้วก็เงินที่ถูกเงินที่รีดไปจากคนไทยเนี่ยก็เอาไปบำรุงทหารเขมรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไปใช่ไหมเพื่อมันคิดแค่พ่อโตไงแล้วถามว่าพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเหรอพ่อแม่ก็รู้เรื่องถูกไหมบางคนก็บอกว่ามันก็วงกลมตรงเนี้ยมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆเนาะมันไปถึงว่ามันกระทั่งตัวพ่อแม่เองอ่ะคิดยังไงใช่ไหม
1: เพราะงั้นจริงๆมันก็คือย้อนกลับไปที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกก็คือถ้าตามเส้นทางตามหลักธรรมก็คืออริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์มาจากไหนซึ่งก็ต้องย้อนกลับมาที่ถ้าเป็นภาษาบ้านก็ต้องกลับมาที่ตัวเราอีกว่าก็และเราอ่ะยังมีตัณหายังมีความอยากอยู่หรือเปล่าใช่มั้ยคะอาจารย์แม่ชี
0: คือถ้าความอยากเนี่ยมันเดี๋ยวต้องแยกกันนะว่าคนทั่วไปมันไม่ได้ว่ามันหมดความอยากหรอกถูกไหมแต่ความอยากเนี่ยมันมีการควบคุมไงเราอยากแล้วก็ใช้เงินของเราการทำมาหากินตามที่เรามีไปซื้อโดยสุจริตไงเราก็อยากได้เสื้อผ้าใหม่ๆอยากได้รองเท้าอยากได้อะไรมันอยากไอ้ความอยากมันยังมีอยู่มันไม่ใช่คนทั่วไปนะมันจะไปหมดแต่ว่าสิ้นเชิงเนี่ยมันไม่หมดหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่เกินความอยากเนี่ยมันไม่ล้นเกินไปเป็นทุจริตมันอยู่ในระดับที่เรียกว่าสังคมอยู่ร่วมกันได้ด้วยความดีมีสุขน่ะเราก็ทำมาหากินไปมีเงินเราก็ไปซื้อที่เราอยากบางทีเราก็อยากกินนู่นกินนี่ใช่ไหมอยากจะอะไรบ้างไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้ความอยากของคนทั่วไปมันก็เป็นธรรมดานะที่มันมี
1: แต่ไม่
0: มีขอบเขตว่ามันไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดศีลธรรม
1: ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่สร้างปัญหาความเดือดร้
0: อ
1: นให้กับสิ่งใดผู้ใด
0: ใช่ใช่มันอยู่อย่างนั้น
1: ตรงนี้แหละสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อสอบอาจจะไม่ใช่แค่ท้องถิ่นนะคะ
0: ใช่
1: แต่ว่าตอนนี้ที่เป็นข่าวมันเป็นเรื่องของสอบท้องถิ่นนะแต่จริงๆมันก็คงไม่ใช่แค่ท้องถิ่นนะก็คงจะมีอีกนะคะ
0: มันก็ไปอยู่ในนั้นแล้วมันก็ลามมาอะไรตอนนี้ถ้าหากว่าตรงจุดไหนที่ถ้าตรงจุดไหนเนี่ยมันกลายเป็นว่าผู้บริหารหรือดูแลตรงนั้นเนี่ยนะมันคิดที่จะโกงเนี่ยมันก็จะคิดวันนึงก็จะต้องนั่งคิดโปรเจกต์ใช่ไหมคิดโครงการที่จะตัวเองจะไปที่ไปโกงได้เพราะฉะนั้นที่คิดจะมาบำรุงสมมติว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยเกิดสมมตินะอันนี้เป็นสมมติว่าเกิดสมมติอธิการบดีคณะบดีอะไรก็ตามนะอันนี้เป็นสมมตินะว่
1: า
0: คิดจะโกงมันก็จะคิดโปรเจกต์ที่ว่ามันจะเอาได้แล้วมันเอาได้อาจจะได้โดยเหมือนกับสุจริตได้ด้วยนะ
1: คิดความสวยสวยเหตุผลดี
0: แต่ว่าที่จะมาคิด

0: ที่ว่าจะพัฒนาการศึกษาเนี่ยมันการคิดอย่างนี้มันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นตัวเองมาอยู่ในตำแหน่งเนี่ยมาอยู่เพื่อเอาแล้วก็คิดกันไปคิดไปสร้างไปให้กลุ่มของตัวเองได้เงินไปแชร์ลิงกันไปแต่คิดที่จะบำรุงการศึกษาหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ในระดับล่างลงมาในการดูแลเนี่ยมันจะไม่มี
1: ก็มีเหตุผลของตัวเอง
0: ก็มีก็เคยสงสัยไงจ้ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าพอขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งหรืออะไรใดๆก็ตามแต่เนาะหรือแม้กระทั่งยังไม่มีตำแหน่งแหละแต่อยากที่จะขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งก็มีข้ออ้างซึ่งเป็นเหตุผลให้กับตัวเองกันไปเนาะที่จะทำเรื่องต่างๆไปจากไม่ซีนะคะ
0: ก็จะถึงว่าอย่าประมาทอย่าประมาทกับตัณหาที่เป็นพยามารใหญ
1: ่
0: เสนามารก็เยอะแยะมากกิเลสต่างๆที่มันจะมาพร้อมกับตัณหาก็มากมายเหลือเกิน
1: ประมาทกันไม่ได้เลยนะแวบเดียวนี่เข้าครอบงำได้ทั้งหมดเลยเหมือนกันนะคะต้องสติกันไว้ให้ดีค่ะเรื่องของความไม่ประมาทนี่ไม่ใช่ไม่ประมาทกับตัวเองแค่ไม่หกล้มไม่ขับรถไปเบียดไปชนใครเท่านั้นแต่ต้องไม่ประมาทกับความอยากกิเลสตัณหาต่างๆที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจความคิดของเราด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็ครบถ้วนเลยค่ะอาจารย์แม่ชีแล้วก็อยู่ในเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นอยู่สดๆร้อนๆกันหลายๆเรื่องราวเลยนะคะที่เป็นข่าวคราวกันอยู่ทุกวันนี้ด้วยนะคะก็เอาเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่น่าจะสามารถช่วยให้คุณผู้ฟังนะคะสามารถรอดไปจากความอยากแล้วก็กิเลสตัณหาที่จะเข้ามาครอบงำที่ทำให้เราเดินไปสู่ทางที่ผิดออกนอกลู่นอกทางกันไปนั่นก็คือตั้งสติไว้ค่ะไม่ประมาทอย่างที่อาจารย์แม่ชีแนะนำไว้ในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์แม่ชีมุกติยาค่ะหรืออาจารย์แม่ชีสุภาพันธ์ณบางช้างประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะกับธรรมะที่นำมาฝากในเช้านี้ค่ะแล้วสำหรับวันนี้หมดเวลาของศาสตร์สร้างสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาที
3: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: ์เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
5: จังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 นถึง 11:55 นที่นี่ FM 101.5 MHz

วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีครับท่านฟังกรบครับพบกับเราเช่นเคยในรายการพูดจาภาษาช่างนะครับรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลาประมาณ 9:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุจุฬาระบบ FM คลื่นความถี่ 100.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกช่วงประมาณปลายเดือนต้นเดือนนะครับทางสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาร่วมกับกองบรรณาธิการวารสารอินเทอร์เน็ตจะเรียนเชิญรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในวงการวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับมาเล่าเรื่องราวต่างๆทั้งหลายทั้งในเรื่องของการประกอบวิชาชีพเรื่องราวที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆทั้งหลายในการที่จะพัฒนาประเทศนะครับในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเราได้เรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิพงษ์กิตติธเนศวรนะครับวศ2527ก็คือเข้าคณะวิศวกรรมจุฬาปี2527ท่านเป็นนายกสมาคมนิสิตกับวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็กรรมการผู้จัดการบริษัทวิชากรจำกัดวันนี้เราจะคุยกันด้วยเรื่องราวของชีวิตของท่านเองนะครับแล้วก็เรื่องของสมาคมนะครับว่าเรามีนโยบายเรามีเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆทั้งหลายอย่างไรนะครับเริ่มต้นก็สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย
0: ์สวัสดีครับก็เริ่มต้นช่วยรบกวนเล่าประวัติการศึกษาต่างๆทั้งหลายนะครับจนกระทั่งเข้ามาเป็นนายกสมาคมเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปยังไงเชิญครับ
1: ครับก็เริ่มแรกก็อยากจะบอกว่าเดิมเนี่ยผมเป็นคนจังหวัดนครนายกนะครับก็ได้เรียนระดับอนุบาลประถมศึกษานะครับที่จังหวัดนครนายกครับแล้วก็เข้ามาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยในชั้นม.1
0: ครับ
1: นะครับมาเรียนที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสนะครับก็เป็นโรงเรียนที่พี่ชายเขาเรียนนะฮะเขาก็เลยรู้จักโรงเรียนดีก็เลยพามาสมัครที่โรงเรียนเดียวกับพี่ชายนะครับก็ผมก็เรียนโรงเรียนนี้อยู่5ปีแล้วฮะตั้งแต่ม.1ถึงม.5นะครับแล้วก็ไปสอบเทียบนะครับไปสอบเทียบสมัยนั้นก็สอบเทียบชั้นม.6นะครับแล้วก็เอนทรานซ์ในเวลาไล่ๆกันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้มาเข้ามาเป็นนิสิตคณะวิศวะจุฬาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็เรียนก็อยู่ในระดับปานกลางเนี่ยแหละนะฮะเพราะว่าชอบทำกิจกรรมชอบเตะฟุตบอลกับเพื่อนนะฮะแล้วก็เล่นสนุกนะครับสมัยก่อนก็จะมีที่เล่นสนุกเนี่ยรอบจุฬานี่หลายที่นะครับ
0: ก็
1: เอนจอยกับชีวิตการเป็นนิสิตมากนะครับแล้วก็พอปี2ก็เข้าภาคโยธานะ
0: ครับ
1: ภาคโยธานะครับก็เรียนจนจบ4ปีเนี่ยนะครับแล้วก็ผมจริงๆผมเรียนปริญญาโทที่จุฬาแป๊บหนึ่งนะฮะเรียนโครงสร้าง
0: ครับ
1: นะครับคือก่อนหน้านั้นก็สมัครไปที่ AIT
0: ครับ
1: นะฮะไปเรียนWater Resource Engineering ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะฮะพอเรียนจุฬาไปสักเทอมนึงนะครับทาง AIT ก็บอกว่าได้ทุนการศึกษาจะมาเรียนไหมนะฮะก็คิดไปคิดมาก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะก็เลยไปเรียนที่ AIT นะครับเรียน Water Resource Engineering นะครับก็ในระหว่างเรียนในขณะที่ผมก็ชอบทำกิจกรรมนะครับก็เหมือนเดิมนะเล่นฟุตบอลเล่นบาสเล่นเทนนิสอะไรเนี่ยฮะก็ที่ AIT เนี่ยก็จะมีความเป็นอิสระมากนะฮะเพราะว่านินสิตผมว่าประมาณเกือบ 100% นะฮะก็พักอยู่ในที่ AIT ที่แคมปัส
0: อ๋อเขามีหอพักอยู่แล้วใช่มั้ย
1: นะฮะเขามีหอพักให้นะครับก็รุ่นพี่รุ่นน้องวิศวะจุฬาก็อยู่กันเยอะนะครับก็เราก็จะมีอาจจะไม่ถึงกับสมาคมนะเป็นชมรมนักเรียนไทยใน AIT นะฮะประธานชมรมก็ดร.วีรพงษ์เนี่ยวันหนึ่งเขาก็มาชวนว่าออสอยากให้ผมชื่อเล่นชื่อออสนะครับอยากให้ออสลง

0: นายกสโมสรนักศึกษาของ AT นะซึ่ง
1: ก็คือนายกสโมสรนักศึกษาทั้งหมดเลย
0: ทั้งหมดเลยนะถ้าเป็นของจุฬาก็คืออบจ.อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าความพิเศษของ AT ก็คือว่ามันจะมีนักเรียนต่างชาติเนี่ยเยอะมากนะฮะมีผมว่าร่วม30ชาติได้ในเอเชียในยุโรปบ้างก็นิดหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะทวีปอื่นก็นิดหน่อยนะครับก็ไม่รู้ตอนนั้นใจอ่อนนะก็รับลงต้องเลือกตั้งนะฮะก็นิสิตทุกคนก็จะโหวตว่าจะเลือกใครอะไรเงี้ยนะครับ
1: ก็หาเสียงกันยังไง
0: ก็หาเสียงก็หาเสียงในดิวิชั่นตัวเองก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกัน
1: ครับ
0: นะเพราะว่าการเล่นกีฬาเราก็ไม่ได้เล่นเฉพาะคนไทยนะฮะก็จะมีชาติอื่นๆด้วยอะไรเขาก็เห็นเราอยู่แล้วว่าเราชอบทำกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกไปเลือกมาก็ได้เป็นนะฮะได้เป็นนะก็มีเลขาเป็นคนปากีสถานอะไรเงี้ยนะฮะแล้วผมก็เอาเพื่อนนักเรียนไทยมาช่วยทำมีทริปคอมมิตตี้มีเยอะนะเขาเป็นเรื่องเป็นราวมากนะครับก็สนุกนะฮะในการทำกิจกรรมเคยจัดทริปพานักศึกษาเอทีไปสิงคโปร
1: ์ครับ
0: เกือบร้อยคนนะฮะไปทางรถทัวร์รถบัสเนี่ยนะฮะ
1: โอ้ฮะ
0: เดินทางจากปทุมที่เอทีเนี่ยไปสิงคโปร
1: ์วิ่งลงใต้
0: วิ่งลงใต้ก็สนุกสนานมากขากลับมาแขกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเต็มคันรถเลยมาถึงด่านที่สะเดาสุรากรบอกให้เอาลงมาเสียภาษีทุกชิ้นอันนั้นก็ถือว่าก็ต้องทำตามกฎหมายไทยนะฮะก็สนุกนะฮะก็สนุกช่วงนั้นก็สนุกพอเรียนเอทีจบผมก็มีเวลาในการเรียนมากขึ้นนะฮะเพราะว่าAT ก็จะมีห้องสมุดดีมากนะก็จะไปนั่งนั่งห้องสมุดประจำแล้วก็มันก็เป็นการเรียนในระดับปริญญาโทนะฮะมันก็ต้องฝึกที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะเพราะว่าอาจารย์เขาค่อยให้ตรีมมาให้หัวข้อมาทุกอย่างเราต้องไปเพิ่มเติมเองนะครับก็เรียนจบแค่2เดือนเนี่ยนะฮะผมก็ได้ทุนมอนบูโช
1: ครับ
0: ไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยโยโกฮาม่านะโยโกฮาม่า National University
1: ครับ
0: ก็ไปเรียนทางด้าน Coastal Engineering นะฮะก็
1: อีกสาขาหนึ่งเลยเนาะ
0: ครับก็อยู่ใกล้อยู่ในโยธาเนี่ยนะฮะถ้าที่ญี่ปุ่นก็อยู่ในภาคโยธาเนี่ย
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่าคนไทยเรียนน้อยนะฮะก็เรียนที่ญี่ปุ่นก็เรียน3ปีครึ่งนะครับช่วงครึ่งปีแรกเขาให้เราเป็น research student ก่อน
1: ครับ
0: นะเพื่อทำความรู้จักกับการเรียนในญี่ปุ่นทำความรู้จักกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะแล้วก็ภาษา
1: ครับ
0: นะครับก็เรียน3ปีนะครับรวมใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นก็คือ3ปีครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับก็ชีวิตในญี่ปุ่นก็มีเพื่อนๆไปเรียนเยอะนะฮะเด็กวิศวะจุฬาเนี่ยไปเรียนรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยก็มีดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชมีดร.สุพจน์เทียนบุตรมีอาจารย์มานพวงสายสุวรรณ อยู่กันเยอะมากอาจารย์ชาติเตรียมชัยศรีธรรมนูญสู่สำเภานี่คือเพื่อนรุ่นเดียวกันนะ
1: ครับ
0: เฉพาะเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยผมว่ามี10กว่าคนนะเพราะสมัยก่อนญี่ปุ่นให้ทุนเด็กไทยอยู่2ชแนลนะฮะชแนลแรกเนี่ยผ่านสถานทูตญี่ปุ่น
1: ครับ
0: อันนั้นให้ปีละ50ทุนนะ50ทุนเนี่ยก็แบ่งตั้งแต่ไปเรียนม.ปลายจนถึงปริญญาเอกนะฮะใน50ทุนส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็เป็น Direct Apply
1: ครับ
0: นะฮะก็คือเราสมัครโดยตรงไปที่มหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: ของผมเนี่ยก็เป็นการสมัครโดยตรงนะฮะแล้วก็ได้ไปเรียนคือที่ญี่ปุ่นช่วงนั้นมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาเอกเนี่ยที่ภาคโยธาเนี่ยมีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีแค่ประมาณ3มหาวิทยาล
1: ัย
0: นะมีโตเกียวมีโยฮับโตเกียวมีโยโกฮาม่าแล้วก็มีอีกสักหนึ่งมหาวิทยาลัยนะก็การเรียนก็จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่ว่าเขาก็จะมีคลาสภาษาญี่ปุ่นเนี่ยสอนเราอยู่2ปีก็พอ

0: พูดได้พอฟังได้แล้วก็พอใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได
1: ้ครับ
0: นะครับก็เรียนก็โชคดีว่าการเรียนกับคนญี่ปุ่นคนไทยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะฮะคนญี่ปุ่นก็จะเป็นคนที่ humble นะถ่อมตัวแล้วก็ทำงานเป็นทีมไม่ต้องการผู้ร่วมงานที่แปลกแยกหรือ outstanding เกินไปจะต่างจากวิถีของตะวันตกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็เหมาะกับคนไทยนะครับเพราะว่าเด็กไทยที่ไปเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จอาจารย์ญี่ปุ่นก็จะเอ็นดูและให้เอ็นดูเป็นพิเศษนะฮะเพราะว่าเรามีวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันนะครับก็เรียนจบกลับมาผมก็มาสมัครเป็นอาจารย์ที่เนี่ยนะฮะที่คณะวิศวะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำเนี่ยเพิ่งตั้งนะโดยแยกออกมาจากภาคโยธาได้สักปีหรือ2ปีอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็มาเป็นอาจารย์ที่เนี่ยนะฮะก็ภารกิจก็คือเรื่องสอนอะไรก็คงไม่ก็ปกติของอาจารย์นะฮะก็คือสอนปริญญาโทปริญญาตรีอะไรเงี้ยนะฮะแต่สิ่ง assignment พิเศษที่ได้รับการมอบหมายเนี่ยก็คือให้สร้าง lab coastal engineer นะฮะที่ตึกโยธาใหม
1: ่
0: ตึก lab โยธาใหม่นะฮะสมัยก่อนก็คือหัวหน้าภาคเนี่ยเขาก็ตั้งงบไปแล้วแต่เราก็มาเป็นคน implement นะครับก็คือผมก็ต้องสั่งเครื่องไม้เครื่องมือจากญี่ปุ่นนะครับสมัยก่อนก็จะติดต่อกับทางญี่ปุ่นก็ต้องโทรศัพท์บ้างนะฮะส่งแฟกซ์บ้างอะไรเงี้ยการโทรศัพท์เนี่ยก็ต้องไปโทรที่ห้องคณบดีนะสมัยก่อนก็ผมก็ต้องเดินจากภาคมาว่าขอโทรศัพท์ไปญี่ปุ่นหน่อยเพื่อพูดคุยกับทางบริษัทญี่ปุ่นนะครับก็คุยทำอยู่นานนะฮะก็ตอนหลังเราก็เปิด LC เพื่อซื้อเครื่องมือจากญี่ปุ่นมาติดที่แล็บนะฮะก็ได้ลองใช้อยู่แป๊บหนึ่งนะฮะผมก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับการเป็นอาจารย์เท่าไหร่นะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเรายังอยากทำอะไรอีกเยอะนะฮะแล้วก็การเป็นอาจารย์ที่วิศวะเนี่ยผมว่าก็ถ้าไม่คิดอะไรมันก็เป็นงานที่สบายนะฮะเพราะว่าเติมหนึ่งสอนอะไรเติมสองสอนอะไรอีกปีหนึ่งก็สอนเหมือนเดิม
1: สอนเหมือนเดิมใช่
0: นะฮะมันก็สอนเหมือนเดิ
1: ม
0: นะเราก็รู้สึกว่าถ้าเรายังทำงานวนเวียนอยู่เงี้ยแล้วเราจะเสียไฟ
1: กลายเป็นเดนบูธ
0: กลายเป็นเดนบูธนะฮะเราก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีฐานะสบายที่จะมาเป็นอาจารย์แบบ
1: อยู่ไปเร
0: ื่
1: อย
0: เรื่อยนะฮะก็เลยออกพอดีประกอบกับทางรุ่นพี่นะฮะดร.นเรศพันธราธรนะเขาเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นรองอธิการด้วยนะฮะครับมาชวนบอกว่ามาเป็นหัวหน้าภาคโยธาให้หน่อยนะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะฮะก็เขาก็มีทีมที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยอยู่แล้วพอสมควรนะฮะผมแกก็เรียนญี่ปุ่นด้วยนะเราก็เจอกันที่ญี่ปุ่นก็เลยตกลงไปนะฮะก็อยากไปลองว่าถ้าเราไปอยู่ในมหาลัยเอกชนเนี่ยฟีลลิ่งมันจะเป็นไงนะครับก็มีผมก็ชักชวนรุ่นน้องหลายคนนะฮะก็มีดร.ทศพลปิ่นแก้วนะแล้วก็ศาสตราจารย์ดร.อมรนี่ก็ไปอยู่มาเป็นหลายคนเลยนะฮะตอนนั้นทีมก็เข้มแข็งมากนะฮะก็แต่ก็ทำไปได้สัก2ปีแล้วเขาก็ทางดร.นเรศเขาก็จะย้ายมหาลัยจากศรีปทุมไปอยู่ม.รังสิตนะครับก็ผมก็เลยว่านั้นผมขอพักดีกว่าอะไรเงี้ยนะฮะผมก็เลยสปาติเข้ารีไปปีหนึ่งนะฮะไปปีหนึ่งผมก็ทำผลงานทางวิชาการนะครับได้จนได้ผู้ช่วยศาสตราจารย
1: ์
0: นะครับก็หลังจากนั้นก็ลาออกนะฮะมาอยากจะทำ

0: บริษัทวิศวกรที่ปรึกษานะครับก็มาตั้งบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาชื่อบริษัทวิชากรจำกัดเนี่ยนะครับก็ไปทำงานอีกเซกเตอร์หนึ่งเลยนะไปทำงานโยธานี่แหละแต่ว่าไปทำงานด้านทรานสปอร์ตนะครับไปออกแบบถนนออกแบบสะพานนะฮะแล้วก็ไปทำรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะ
1: ครับ
0: ก็เดิมเนี่ยเริ่มจากกรมโยธาก่อนนะฮะเราก็รับงานจากกรมโยธารปช.บ้างนะครับผมไปทำไปออกแบบถนนตั้งแต่ก่อช้างยังไม่มีถนนลาดยางเลยนะแล้วไปทำรถถนนลาดยางเส้นแรกในก่อช้างอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำงานที่เป็นส่วนของการพัฒนาชนบทเนี่ยซะเยอะนะ
1: คร
0: ับ ถนนในเมืองก็จะทำพวกถนนผังเมืองอะไรเนี่ยก็ทำอยู่หลายเส้นนะผลงานที่รู้สึกภาคภูมิใจก็ได้ทำได้ออกแบบและควบคุมงานสะพานมหาเจษฎาบดิน
1: ทร์
0: นะฮะก็เป็นสะพานเอ็กซ์ตร้าโดสแห่งแรกในเมืองไทยนะครับตอนนั้นก็ร่วมกับบริษัทเอฟซิลอนนะฮะร่วมกัน
1: ทำใหญ่กว่าเอ็กซ์ตร้าโดสบดิน
0: เอ็กซ์ตร้าโดสก็มันก็เหมือนยาใช่ไห
1: ม
0: เพิ่มยาอะไรเงี้ยนะก็คือคอนกรีตเนี่ยมันก็จะรับมันจะทำสแปนได้กว้างระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเอาเคเบิลไปช่วยนะคอนกรีตอัดแรงนะฮะก็จะได้ขยายความยาวขึ้นมาก็เหมือนให้ยาเพิ่มอะไรเงี้ยนะเอ็กซ์ตร้าโดสเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ข้อแตกต่างระหว่างสะพานขึงกับสะพานเอ็กซ์ตร้าโดสก็คือว่าสะพานเอ็กซ์ตร้าโดสเนี่ยเสาจะสั้นเสาจะไม่สูงมากนะฮะเพราะว่าไม่ได้รับแรงทั้งหมดนะฮะคอนกรีตเนี่ยรับไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยเคเบิลก็เป็นส่วนเอ็กซ์ตร้าโดสไปก็ผมไม่ได้เข้าใจมากนะผมเข้าใจว่าญี่ปุ่นจะใช้เยอะนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้สะพานแบบเอ็กซ์ตร้าโดสเยอะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ก็ยาวสักเท่าไหร่นะมหาเจษฎาบดินทร์สะพาน
0: ก็ได้สแปนสัก 300-400 เมตรได้สบายนะฮะเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงแถวนนทบุรีนะฮะไปเชื่อมราชพฤกษ์เนี่ยก็มีเสาที่แม่น้ำต้นหนึ่ง
1: แถวปปส.สิเนาะทางถนนครับ
0: ครับครับไม่ได้คล่อมแบบว่าข้ามเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพวกสะพานพระราม9หรืออะไรนะฮะก็มีต่อหม้อได้1ต่อหม้อนะครับก็เขาอยากลองทำด้วยนะผมมาเข้าใจว่าหน่วยงานที่เป็นเจ้าของงานเนี่ยเขาก็อยากจะลองรูปแบบใหม
1: ่
0: ๆนะฮะก็เลยได้ทำนะก็ถือว่าเป็นงานที่ภูมิใจนิดนึงแล้วก็จะมีอันอีกอันนึงก็สองสามงานนะที่รู้สึกว่าเป็นงานท้าทายดีอย่างทำทางยกระดับข้ามทะเลน้อยทะเลสาบสงขลานะตัวที่เป็นสะพานตัวที่เป็นโครงสร้างสะพานเนี่ยยาว5กิโลกว่า
1: โ
0: หใช้เสาเข็มแสนกว่าเมตร
1: โห
0: นะทำอยู่บนพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับอันนั้นก็เป็นความท้าทายที่จะต้องทำงานที่มีปริมาณเยอะนะฮะให้เสร็จภายในเวลานะครับแล้วก็จะมีงานสร้างสะพานข้ามเขื่อนลำปาวนะเขื่อนลำปาวเนี่ยก็จะมีช่วงที่เป็นช่วงที่กว้างเนี่ยกว้างประมาณ2กิโลเมตร
1: โอ
0: ้กว้างกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะ
1: โอ้
0: นะแล้วก็มีน้ำตลอดทั้งปีนะการสร้างก็จะต้องมีเทคนิคในการก่อสร้างพอสมควรนะครับก็เป็นงานหรือว่างานรถไฟฟ้าเราก็ได้ทำงานส่วนที่เป็นฟรีดก็ทำงานสายสีชมพูสีส้มสีน้ำตาลนะฮะก็ส่วนงานดีเทลดีไซน์ก็จะมีสายสีแดงสายสีเขียวอ่อนอะไรเงี้ยนะ
1: คร
0: ับงานควบคุมงานก็ทำสายสีม่วงอะไรเงี้ยก
1: ็
0: คือได้ลองทำงานทางด้านเนี้ยน่าจะถ้าทางด้านทรานสปอร์ตนี่ก็เกือบจะครบเหมือนกันนะครับทำมากทำน้อยก็แล้วแต่ประเภทของงานนะครับก็ทำมาตั้งแต่ปีประมาณ40นี่ก็ประมาณ28

0: 29ปีแล้วนะครับก็ถือว่าก็ได้ทำงานที่เป็นภาคปฏิบัตินะนอกจากการเป็นอาจารย์เนี่ยก็ได้ทำมาพอสมควรนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงที่มีลูกเราก็จะหาโรงเรียนให้ลูกเรียนเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญของพ่อแม
1: ่
0: นะครับความจริงบ้านผมมาอยู่ใกล้สาธิตเกษตรนะ
1: ครับ
0: เพราะผมอยู่แถวบางเขนนะครับก็ได้ไปคุยกับท่านผอ.โรงเรียนสาธิตเกษตรแล้วก็ดูแล้วพอดีมีลูก3คนเนี่ยก็คิดว่าถ้าจะเข้าสักคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะพอเข้าได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปลูกคนที่2ที่3นี่ก็อาจจะไม่แน่ใจแล้วว่าจะได้เรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ประกอบกับเรามีพรรคพวกอยู่ที่จุฬาเยอะนะฮะก็เลยมาคุยกับทางสาธิตจุฬานะครับสาธิตจุฬาก็จะเป็นโรงเรียนที่มีขั้นตอนในการเอารูปเข้าโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เป็นกฎเกณฑ์ซึ่งใช้มานานนะแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะก็เลยเริ่มเข้ามาทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนสาธิตนะฮะทำประโยชน์ให้กับคณะนะฮะก็มาช่วยสอนวิชา finite element อะไรเงี้ยนะฮะของภาคโยธานะก็คือผมจบผมทำทีสิทธิ์ปริญญาเอกเนี่ยผมใช้ numerical model แบบ boundary element method ก็พอดีเพื่อนที่เป็นอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ธีรพงศ์เนี่ยเขาก็บอกว่าก็สอนไฟนายแล้วมันมีพาร์ทหนึ่งที่เป็นboundary element method ให้เชิญมาสอนหน่อยก็เลยมาสอนนะก็ถือว่าทำ
1: ประโยชน์ให้จุฬา
0: คุณประโยชน์ให้กับคณะแล้วก็เรื่องอื่นๆเราก็ช่วยโรงเรียนสาธิตนะฮะก็พอลูกคนแรกเข้านะฮะน่าจะประมาณ49ปี49
1: คร
0: ับ ก็เขาก็คุณศักชัยคุณศักชัยซึ่งเป็นรุ่นพี่วิศวะที่เป็นนายกสวจเมื่อ6566นะ2556เลยก็ชวนให้ไปเป็นกรรมการสมาคมผู้ปกครองนะฮะผมก็ไปเป็นกรรมการสมาคมอยู่สักทีแรกแบบเป็นอยู่สัก2สมัยก็กะว่าน่าจะพอละอะไรเงี้ยนะฮะก็เราก็มาชวนว่าช่วยเป็นเลขาสมาคมให้หน่อยอะไรเงี้ยนะคนที่เป็นอยู่เขาไม่ได้เป็นแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นเลขามาอีกสัก6ปีได้นะหลังจากนั้นนะพอคุณศักดิ์ชัยเขาครบวาระคือลูกเขาจบม.6แล้วอะไรก็ครบนายกครบวาระนายกสมาคมผู้ปกครองเนี่ยก็ที่ประชุมเขาก็เลือกให้ผมเป็นนายสมาคมต่อ
1: นายกต่อ
0: ครับก็เป็นต่ออีก4ปีนะเป็นต่ออีก4ปีครับก็คุณศักดิ์ชัยข้ามมาที่นี่ข้ามมาเป็นนายกสวจก็เฉพาะเจาะจงว่าจะให้ผมเป็นเลข
1: า
0: ซึ่งผมก็เลยบอกครั้งแรกก็ปฏิเสธนะฮะก็บอกว่าพี่ลองถามเพื่อนในรุ่นก่อนว่ามีใครจะเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยน
1: ะ
0: เขาก็กลับมาบอกว่าไม่มีใครเป็นขอช่วยมาเป็นหน่อยอะไรเงี้ยนะซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีพระสำคัญในการทำหอประชุมนะฮะก็มาหลังจากจะพัดจะผูมาเป็นเลขาสวจแล้วเนี่ยก็ทราบว่ามีภาระที่ต้องทำหอประชุม
1: งานช้าง
0: งานช้างนะฮะเพราะว่าอย่างที่โรงเรียนสาธิตเนี่ยตึก50ปีเนี่ยแกก็มอบให้ผมทำนะผมก็เป็นคนควบคุมตั้งแต่หาสถาปนิกมาออกแบบหาผู้รับเหมามานะควบคุมทำตกแต่งพื้นที่เกือบ 10,000 ตารางเมตรเนี่ยให้เสร็จภายใน6เดือน
1: โอ้
0: เพราะว่าเราอยากทำให้ทันอาจารย์ลดาซึ่งเป็นผอ.เนี่ยจะเกษียณอายุ
1: ครับ
0: นะจะครบวาระนะฮะก็ทำให้เสร็จได้นะฮะก็เขาคงเห็นฝีไม้ลายมือนะฮะก็เลยหนีบเรามาที่สวจ.
1: โอเคท่านผู้ฟังครับกำลังสนุกนะครับกำลังจะเข้าสู่งานสมาคมนะครับสงสัยจะต้องต่อกันคราวหน้านะครับวันนี้เราได้คุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิพงษ์กิตติธเนศวรนะครับบส.2527ท่านเป็นนายกสมาคม

ก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแค่คำถามแรกเท่านั้นนะครับเล่าประวัติความเป็นมาแล้วได้รับทราบประวัติความเป็นมาของท่านนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาดูว่าเมื่อหลังจากผ่านงานต่างๆหลายที่เกี่ยวข้องกับสมาคมมาเยอะมากทีเดียวตอนนี้ท่านเข้ามา

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
1: ์เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
1: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: ทำงานเหนื่อยหนอทำงาน
6: เครียดหนอ
5: ทำงาน
6: เหนื่อยหนอเครียดหนอ
7: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
8: ตะวันจะค่ำลง
9: กรอบเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
1: สำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองให้ชัดเคลียร์ทุกประเด็นงานวิจัยกับช่วง2เจนเลนส์2สังคม
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.อยู่กับธนกรวรพิทักษ์สานนท์ในช่วง2เจนเรน2สังคมเช่นเคยค่ะแน่นอนว่ารายการของเราเนี่ยก็จะหยิบเรื่องที่รู้สึกว่าน่าสนใจเนี่ยขึ้นมาคุยทีนี้ค่ะถ้าใครยังเป็นผู้ติดตามอย่างสม่ำเส

0: เสมอของเราก็จะเห็นว่าเมื่อเดือนที่แล้วเรามีการพูดคุยกันถึงเรื่องของแรงงานกันไปบ้างแต่สัปดาห์นี้ค่ะจะมีความเจาะลึกที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นว่ามีแรงงานอยู่หนึ่งกลุ่มที่อาจจะได้ใช้คำว่าเป็นแรงงานของคนรุ่นใหม่แล้วเราก็เห็นว่าจากทิศทางระยะหลังๆเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ถ้าในอดีตเราเคยเห็นภาพว่าแรงงานจากข้างนอกเนาะก็จะไหลเข้ามาในเมืองใช่ไหมคะแต่ณตอนนี้ค่ะมันกลายเป็นว่าเอ๊ะเรามีแรงงานอยู่หนึ่งกลุ่มที่ไหลจากเมืองกลับไปสู่บ้านเกิดแล้วกลายเป็นว่าจากตัวเลขต่างๆน่าสนใจมากว่าเอ๊ะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยเยาวชนด้วยแล้วก็เป็นระลอกใหญ่ด้วยโดยเฉพาะหลังจากช่วงโควิดเป็นต้นมารวมไปถึงว่าการเชิญอะไรสักอย่างหนึ่งในเมืองที่ทําให้รู้สึกคนกลุ่มเนี้ยต้องการความมั่นคงในรูปแบบอื่นๆนอกเหนือจากการที่มาแสวงหาเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมละวันนี้ค่ะแบงค์รู้สึกว่าเรื่องแรงงานเยาวชนหรือแรงงานคนรุ่นใหม่เนี่ยแล้วก็การกลับไปสู่บ้านเกิดเพื่อไปอาจจะไปทําธุรกิจหรือไปประกอบสมาอาชีพหรือว่าไปพัฒนาบ้านเกิดเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจนะฮะแบงค์ได้หยิบตรงนี้มาคุยกันโดยที่วันนี้แบงค์ได้รับเกียรตินะคะจากดร.มนฑการฉิมมามีนะคะหรืออาจารย์อีทของเรานี่เองนะคะอาจารย์เป็นนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสังคมนะคะแล้วก็จากหน่วยปฏิบัติการวิจัยและประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อีท
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเนี่ยเรื่องนี้นะคะอาจารย์อีทสืบเนื่องจากเมื่อสัปดาห์เดือนที่แล้วเราเคยคุยกันเรื่องแรงงาน
1: ค
0: ค่ะ
1: ่
0: อ
1: ะ
0: าจารย์อีทวันนี้เรื่องนึงคุณอาจารย์อีทมาคุยถึงเจาะให้อาจารย์อีทเจาะให้แบงค์นิดนึงว่าพอเป็นเรื่องแรงงานคนรุ่นใหม่หรือแรงงานพื้นถิ่นนะคะอาจารย์อีทค่ะมันให้อาจารย์อธิบายเลยว่ามันคืออะไรหรือว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดจากแรงผลักแรงดูดอะไรที่ทําให้ทิศทางของการเคลื่อนย้ายของแรงงานเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปอะค่ะอาจารย์อีท
1: ค่ะจริงๆในภาษาแรงงานเราเรียกพวกกลุ่มแรงงานเยาวชนหรือแรงงานคนรุ่นใหม่เราเรียกว่าวัยแรงงานตอนต้นเราจะมีวัยแรงงานตอนต้นวัยแรงงานตอนกลางแล้วก็วัยแรงงานตอนปลายวัยแรงงานตอนต้นเนี่ยถ้าตามนิยามศัพท์แบบองค์การแรงงานว่าระหว่างประเทศเลยก็คือประมาณ15 ถึง 29 ปีก็คือวัยที่ทํางานได้นะคะตัดที่29 ปีแต่ถ้าประเทศไทยเนี่ยเรามีการค่อนข้างเปลี่ยนผ่านไปสู่งานที่มั่นคงค่อนข้างช้านะเราก็จะตัดที่อายุ35 ปีเป็นหลักดังนั้น15 ถึง 35 ปีส่วนใหญ่เราก็จะเรียกว่ายังเป็นแรงงานคนรุ่นใหม่หรือวัยแรงงานตอนต้นนะคะทีนี้ปรากฏการณ์ที่แบงก์บอกเนี่ยนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ที่จริงๆเนี่ยก็การย้ายถิ่นกลับบ้านเกิดเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ว่ากระแสของการย้ายถิ่นกลับใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดมาในช่วงของโควิดอย่างที่แบงค์บอกเลยเมื่อกี้นี้นะคะอย่างหนึ่งเนี่ยคือกระแสการย้ายถิ่นกลับมันมี2 แบบนะมันมีกระแสการย้ายถิ่นกลับที่เกิดจากช็อคหรือวิกฤตต่างๆอย่างเช่นน้ำท่วมวิกฤตโรคระบาดนะคะช่วงโควิดหรือวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540อย่างนี้เป็นต้นนะคะกับกระแสการย้ายถิ่นที่ค่อยๆกลับหลังจากที่ตัวเองเกษียณอายุการทำงานในเมืองแล้วก็ reverse migration หรือว่าย้อนถิ่นกลับจากเมืองกลับสู่ชนบทก็คือกลับสู่พื้นที่บ้านเกิดของตัวเองมันก็จะมี2 แบบอย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยกลุ่มก้อนของวัยแรงงานตอนต้นหรือว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ย้ายถิ่นกลับมาเรื่อยๆเนี่ยถ้ามองไประลอกใหญ่ก็คือช่วงโควิดใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเริ่มอยู่ได้ในพื้นที่ต้นทางมันก็เหมือนกับจะมีกระแสการย้ายถิ่นกลับตามมาเรื่อยๆนะตอนที่โควิดเนี่ยมีคนย้ายถิ่นกลับเป็นแสนคนนะคะหลังจากนั้นก็ยังมีกระแสย้ายถิ่นกลับมาเรื่อยๆปัจจัยผลักสำคัญอันนึงจากในเมืองก็คือแบงก์ชาติเรียกว่าธนาคารประเทศไทยเขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างรายได้เมืองกับชนบทมันลดลงนะคะช่องว่างมันลดลงเพราะอะไรเพราะว่าต้นทุนหรือว่าค่าครองชีพในเมืองมันสูงขึ้นถึงแม้คุณจะได้เงินเยอะแต่คุณก็ต้องจ่ายออกเยอะค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางเมื่อเทียบกับอยู่พื้นที่ต้นทางหรือว่าพื้นที่บ้านเกิดตัวเองนะรายได้ก็ไม่ได้เยอะเหมือนกันหรอกนะแต่ว่าต้นทุนการใช้ชีวิตมันถูกไปเยอะเลยช่องว่างมันแคบเข้ามาเรื่อยๆค่ะมันก็เป็นผลส่วนหนึ่งของการเอาไปตัดสินใจว่าเออเราจะยังคงทนอยู่กับค่าครองชีพสูงๆมีเงินเหลือเก็บน้อยๆแล้วยังคงเป็นหนี้อยู่เยอะๆแบบนี้ต่อไปเปล่านะปัจจัยผลักประการที่สองค่ะแบงค์อันนี้น่าสนใจมากเราเคยมีคำถามมาตลอดว่าแรงงานข้ามชาติมันแทนแรงงานไทยได้จริงเหรอนะอันนี้พี่ก็เพิ่งไปอ่านเจอมาเหมือนกันนะเพราะพี่ก็เป็นคนศึกษาแรงงานข้ามชาติพอมาดูแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้การลุกคืบของแรงงานข้ามชาติในงานประเภท

0: โอสกิลเช่นการทำงานในโรงงานการทำงานในแคมป์ก่อสร้างการทำงานในเอาง่ายๆเลยโรงอาหารในจุฬาของเราเนี่ยนะพนักงานบริการทั้งหลายเนี่ยก็เป็นแรงงานข้ามชาติทั้งหมดนะดังนั้นเนี่ยมันก็มีความแข่งขันกันอยู่ระหว่างแรงงานไทยระดับล่างที่ต้องสู้กับกลุ่มคนพวกนี้ซึ่งแน่นอนว่านายจ้างส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็เลือกแรงงานข้ามชาติมากกว่าดังนั้นเนี่ยแรงงานระดับล่างพวกนี้พอได้เงินค่าจ้างก็น้อยแล้วค่าครองชีพสูงไปอีกในเมืองมันก็อยู่ไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับไปบ้านเกิดเพราะว่าทางเลือกทางอาชีพทางเลือกในการทำงานหรือทางเลือกในการได้งานในเมืองมันน้อยลงค่ะอันนี้ก็เป็น2ปัจจัยผลักใหญ่ๆถ้านอกเหนือจากเรื่องของการย้ายถิ่นกลับจากช็อคที่เกิดการปิดโรงงานการเลิกจ้างใหญ่ๆแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เป็น
1: กันว่าเห
0: ส
1: มือน
0: ำค
1: ก
0: ัั ญ
1: บน่าสนใจจันอีทเพราะมันเห็นว่าอะไรนะมันมีแรงขับบางอย่างของตัวเมืองที่เราพยายามที่จะถีบให้ศักยภาพเมืองมันสูงขึ้นแต่ทีนี้เราอาจจะยังลืมกลุ่มที่เป็นฐานรากที่ทําให้เมืองเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้โดยท
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ่
0: ่
1: กลุ่มเนี้ยเราอาจจะยังพอเรายังดีไซน์บางอย่างไม่ได้รองรับคนกลุ่มเนี้ยมันทําให้กลายเป็นว่าเขาต้องถูกกดดันจากแรงกดทับหรือการแข่งขันจากหลายๆส่วนมากเลยทั้งในแง่ของช่องว่างรายได้ที่อาจจะได้ฟังช่องว่างรายได้การแข่งขันหรือว่าเรื่องเลยมันทําให้อุดมคติบางอย่างของคนที่เข้ามาทํางานในเมืองและคาดหวังว่าเขาจะสามารถสะสมเงินแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้และสามารถส่งกลับไปบ้านเกิดเนี่ยมันไม่สามารถทําได้แบบเท่านั้นนะอย่างดีขนาดนั้นจะทำให้เขาต้องเริ่มปรับใหม่โดยการที่ถ้างานเขากลับไปอยู่บ้านเกิดรายได้น้อยหน่อยแต่อย่างน้อยเขาอยู่ได้มีเงินเก็บมากกว่าอยู่ในเมืองอย่างนี้ไหมครับอาจารย์อิทค่ะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะโดยคือคุณภาพชีวิตดีกว่าโดยเปรียบเทียบแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงว่าปัจจัยดึงที่ทําให้เกิดการย้ายถิ่นมันคือโอกาสในการได้งานทําที่ดีกว่าโอกาสในการได้ค่าจ้างหรือรายได้ที่ดีกว่าแต่ตอนเนี้ยตัวแปรที่เราต้องเอามาคิดด้วยก็คือต้นทุนการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องของค่าครองชีพต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวพลิกในเรื่องของทฤษฎีหรือว่าการอธิบายเรื่องการย้ายถิ่นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวแปรที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมันเข้ามาเร็วๆนะมันมีเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งดังนั้นคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ทำงานได้คุณอยู่ที่ไหนคุณก็ขายของได้ดังนั้นมันก็เลยเป็นพื้นที่ใหม่หรือเป็นโอกาสใหม่สำหรับแรงงานที่พอมีทักษะดังนั้นเขากลับไปทำงานที่บ้านเกิดได้แล้วเขาก็ยังสามารถเชื่อมต่อหรือปลั๊กอินกับแพลตฟอร์มการขายของที่ขายที่ไหนก็ได้ลูกค้าเขาอยู่ทั่วประเทศหรืออยู่ต่างประเทศด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะคะมันก็เปิดโอกาสใหม่ให้เขาคิดว่าโอเคงั้นเขากลับไปตั้งฐานที่บ้านเกิดแล้วเขาก็ยังทำมาหากินได้นะมีรายได้เทียบเคียงได้กับการทำงานในเมืองเป็นลูกจ้างบริษัทใหญ่ในเมืองนะคะ
1: งั้นแสดงว่าสกิลเหล่านี้อาจจะต้องถูกบรรจุเป็นสกิลพื้นฐานของแรงงานทุกกลุ่มกันบอกนะครับเพราะว่ามันอย่างนั้นมันเป็นหนึ่งในช่องทางทางเลือกที่ทำให้คุณมีโอกาสมากขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองหรือคุณจะไหลกลับไปสู่บ้านเกิดก็ตามอย่างน้อยถ้าตรงนี้มันมีก็ทำให้เขาสามารถดูหยิบยกสิ่งที่เขามีอยู่แล้วจากบ้านเกิดแล้วก็ถ้าที่แบงก์เห็นโมเดลคือเขาถ้ามีเรื่องตรงนี้เข้ามาก็กลายเป็นว่าเขาก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์หรือว่าในเชิงพื้นที่กายภาพเพื่อดึงดูดคนเข้ามาผลิตภัณฑ์ส่งออกไปได้สร้างรายได้แล้วก็ขยายกลายเป็นอาจจะระดับทั้งตั้งแต่ชุมชนวิสาหกิจไปจนถึงว่ามันเป็นหนึ่งในโปรดักต์ที่หรือว่าหนึ่งในโมเดลที่ขยายผลไปสามารถทั่วประเทศได้ใช่ไหมอาจารย์อิท
0: ค่ะใช่ค่ะค่ะ
1: ถ้างั้นไม่ถามอาจารย์อิทตอบแบบนี้ว่าถ้างั้นเราเนี่ยแต่ในแง่หนึ่งอะค่ะสกิลเหล่านี้โอเคมันอาจจะดูไปว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนหรือเราอาจจะต้องเองในตัวพื้นที่ปลายทางเองอะค่ะเราควรที่จะมีอะไรที่จะรองรับการเปลี่ยนผ่านตรงนี้ไหมคะอาจารย์อีทเหมือนกับว่าเราแบบทั้งสองฝ่ายอะค่ะว่าตัวเราอาจจะต้องเปิดรับอะไรใหม่ๆด้วยแรงงานเปิดรับอะไรใหม่ๆในขณะที่ตัวพื้นที่ภายทางเองอะเมื่อเราเห็นว่าทิศทางมันเป็นแบบนี้แล้วอะ ตัวพื้นที่ไปทางควรที่จะต้องแบบเริ่มหรือว่าต้องซัพพอร์ตตรงนี้ยังไง

0: ไรบ้างนะ
1: จริงๆเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับแรงงานคืนถิ่นเนี่ยทำได้หลายระดับนะคะก็เมื่อกี้อย่างที่แบงค์พูดเนี่ยถูกต้องเลยสำคัญสุดก็คือเตรียมพร้อมที่ตัวแรงงานก่อนที่จะคืนถิ่นไม่ว่าเรื่องของทุนเรื่องของทักษะใหม่นะคะเรื่องของเครือข่ายนี่ก็สำคัญเนาะแล้วก็เรื่องของความรู้ใหม่ๆที่จะต้องไปเติมด้วยตอนที่เข้าไปทำงานในพื้นที่เพราะว่าส่วนใหญ่ตลาดแรงงานคืนถิ่นจะไปเน้นที่เกษตรเป็นหลักนะคะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจจะเล่าถึงในตอนหลังแต่ว่าตัวพื้นที่ต้นทางหรือว่าพื้นที่บ้านเกิดที่กลับเข้าไปเนี่ยเอาในระดับชุมชนเนี่ยอย่างแรกเลยคือเรื่องของทัศนคติของคนในชุมชนแรงงานคืนถิ่นเนี่ยสิ่งแรกที่เขาสะท้อนมาตอนที่ไปทำวิจัยก็คือกลับไปก็ถูกมองว่าเป็นลูเซอร์หรือเป็นผู้แพ้ดังนั้นอย่างแรกเลยกลับไปยังไม่ได้หางานทำใหม่เลยนะก็ถูกมองไม่ดีแล้วแล้วก็อยู่อย่างไม่สบายใจเอางี้ดีกว่านะคะอยู่ไม่สบายใจดังนั้นการปรับอย่างแรกของคนในชุมชนหรือว่าจริงๆแล้วผู้นำชุมชนจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีก็คือเรื่องของการปรับทัศนคติต่อลูกหลานของเขาเองที่กลับสู่บ้านเกิดต้องพร้อมรับต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเบาะรองสำหรับแรงงานคืนถิ่นเหล่านี้สองก็คือเตรียมของทำยังไงให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งงานสำหรับรองรับแรงงานคืนถิ่นอย่างเช่นมีเครือข่ายการผลิตอะไรในพื้นที่นะคะมีแหล่งเงินทุนอะไรซึ่งตัวอปท.หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ตัวผู้นำชุมชนรู้อยู่แล้วว่ามีแหล่งเงินทุนอะไรที่จะเป็นตัวซัพพอร์ตเขาได้นะคะแล้วก็เครือข่ายการผลิตแล้วก็เครือข่ายการจำหน่ายสินค้าหรือเครือข่ายบริการต่างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชุมชนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยสามารถเตรียมให้ได้สำหรับคนที่จะกลับรวมถึงเมื่อกี้ที่แบงค์พูดถึงเรื่องของทักษะจริงๆเนี่ยอปท.ก็สามารถทำแพลตฟอร์มการฝึกอบรมได้นะคะจัดเมนูทักษะที่สำคัญสกิลเซตที่สำคัญสำหรับคนที่จะกลับไปพื้นที่บ้านเกิดร่วมมือกับเกษตรจังหวัดร่วมมือกับเกษตรอำเภอหรือว่าร่วมมือกับหน่วยงานพาณิชย์ในจังหวัดแล้วรวมไปถึงพวกภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคการค้าธุรกิจทั้งหลายเนี่ยจริงๆรวบตัวกันได้ทำงานตรงนี้ได้นะคะซึ่งบางพื้นที่มันก็มีเครือข่ายความช่วยเหลือแบบนี้อยู่แล้วอย่างเช่นในอีสานอาจจะชัดเจนมากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝั่งพื้นที่ต้นทางเนี่ยทำให้ได้นะคะ
0: น่าสนใจหลายจุดเลยจัดอีทคือแบงค์พยายามดูว่าอย่างอันหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่าแบงค์คือภาพจำอะมายาคติบางอย่างที่ชุมชนยังมีอยู่กับคนทำงานนะคะว่าแสดงว่าชุมชนบ้านเรายังมองว่าคนที่มีความสามารถคือคนที่สามารถเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่หารายได้ส่งอะไรก็แล้วแต่จะส่งเสียมหรือไม่รู้นะคะแต่หมายถึงว่าแบบเหมือนกับวัดว่าคนที่มีศักยภาพคือคนที่สามารถที่จะเข้าไปอยู่เมืองใหญ่และทํางานได้ตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นมายาคติก้อนใหญ่เลยที่อาจารย์อิทเล่าไว้น่าสนใจมากว่าแบบชุมชนต้องปรับตรงนี้ก่อนว่าการกลับมาอยู่บ้านเกิดใช่ไหมฮะการปัจจัยดูดเนี่ยคือพอเรามองว่ามันมีปัจจัยผักต้นทางแต่ว่าตอนเนี้ยเรากำลังดูว่าไอ้ตัวปัจจัยดูดอะค่ะมันเหมือนกับมันยังไม่สามารถเซตติ้งให้คนที่เขาประสงค์อยากจะกลับแบบมาอยู่บ้านเกิดหรือพัฒนาหรือว่าใช้ชีวิตบ้านเกิดจริงๆเนี่ยอย
1: อย
0: ู่
1: ากไป
0: ได
1: อ
0: ้
1: ยู่ใช่
0: แบบ
1: อยู่ได้แบบไม่ต้องหวนกลับไปเข้าเมืองใหม่
0: ใช่ค่ะคือเป็นพยายามมองอย่างว่าแบบในเมื่อมันดูดกลับมาแล้วเนี่ยคืออย่างน้อยดูดกลับมาแล้วก็คือสามารถที่จะเซตก็คือแบบยั่งยืนได้เลยแต่ทีเนี้ยพอปัจจัยดูดเนี่ยมันยังมีความลักลั่นกันบางประการอยู่มันก็ทําให้เหมือนกับถ้าเราเป็นแรงงานเราก็จะแอบรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าที่นี้ก็ยังไม่ใช่ที่ของเรานะ
1: ใช่
0: แล้
1: ใช
0: วสุ
1: ่
0: ดท้าย
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเขาก็จะวนกลับไปว่าถ้างั้นเราต้
1: ถ
0: อง
1: ูกต้อง
0: กลับไปวนลูปที่เมืองเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะขอได้เปลี่ยนจากอีทว่าตรงเนี้ยค่ะอาจารย์นี้มองยังไงดีหรือว่าในท้าย
1: ค
0: ที่
1: ื
0: สุด
1: อ
0: แบบว่ามันควรที่จะแบบอุดช่องตรงนี้ยังไงดีอาจารย์นี้
1: คือจริงๆอ่ะมันมีงานสำรวจเลยนะคะออกมาสำรวจเรื่องความสัมพันธ์หรือความยึดโยงของแรงงานคืนถิ่นกับชุมชนเดิมเนี่ยซึ่งทุกคนน่ะตอบแทบจะแบบคะแนนต่ำเตี้ยเลียดินคะแนนน้อยมากในเรื่องของความยึดโยงกับพื้นที่ดั้งเดิมถึงแม้ว่าตัวเองจะส่งเงินกลับตลอดจะกลับบ้านทุกสงกรานต์กลับมาเยี่ยมพ่อแม่แต่ว่าความรู้สึกว่าตัวเอง belong to หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอ่ะมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วแต่คราวนี้เนี่ยตอนจะกลับมาอยู่

0: ในชุมชนแบบเดิมซึ่งเรามองภาพเนี่ยชุมชนในชนบทหรือกึ่งเมืองกึ่งชนบทมันก็ยังมีความสัมพันธ์ที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรแน่นหนาเหมือนเดิมนะดังนั้นไอ้ความรู้สึกว่าคนนี้เป็นลูกเป็นหลานที่จะเข้ามาอยู่ในชุมชนเนี่ยมันก็น้อยลงไปนะคะแต่เหมือนมันเหมือนคนแปลกหน้ากลับเข้ามาอยู่ในชุมชนมากกว่านะดังนั้นคนรุ่นใหม่เขาคิดแบบนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างที่พี่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้เริ่มจากครอบครัวไปครอบครัวหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้แต่พี่คิดว่าคนที่มีบทบาทสําคัญก็คือผู้นําชุมชนหรือกลุ่มของแรงงานคืนถิ่นเองที่ร่วมกันทํางานเพื่อช่วยเหลือกันเป็นเครือข่ายกันนะคะซัพพอร์ตจิตใจกันก่อนในช่วงแรกค่ะเคยมีข้อเสนอถึงขนาดจะกลุ่มเครือข่ายแรงงานคืนถิ่นเองเนี่ยอยากให้มีศูนย์สุขภาพจิตชุมชนสําหรับดูแลจิตใจพวกเขาด้วยซ้ำเพราะว่าแน่นอนเขากลับจากช็อกกลับจากการถูกเลิกจ้างกลับจากการเป็นหนี้กลับจากการมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือว่าครอบครัวแตกแยกแล้วก็กลับไปที่ต้นทางพวกนี้ต้องการได้รับการซัพพอร์ตทางด้านจิตใจพอๆกับการซัพพอร์ตทางด้านเศรษฐกิจนะคะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะช่วยได้แล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ดึงเขาไว้ในพื้นที่หรือกั้นไม่ให้เขากลับไปที่เมืองอีกนะคะ
1: ซึ่งมันก็จะทําให้เราเห็นอีกหนึ่งมิติเหมือนกันนะอาจารย์อีฟเพราะว่าพอในช่วงแรกๆเนี่ยเราเห็นเรื่องมิติเศรษฐกิจเนาะเป็นหลักที่มันทําให้ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นตัวแปรการเคลื่อนย้ายแต่พอเราเจาะเข้าไปเนี่ยอาจารย์อีฟเล่าดีว่าเลยว่าเห็นเลยว่ามันมีอีกหนึ่งมิตินะอาจจะเป็นมิติทางด้านจิตใจนะฮะซึ่งมันคนละพาร์ทกับเรื่องเศรษฐกิจละแล้วทีเนี้ยพอเขาเหมือนกับเผชิญไม่ว่าจะเผชิญอะไรจากต้นทางมาแต่กลายเป็นว่าพอเขาจะย้อนกลับไปที่เดิมของเขาเนี่ยมันเกิดเหมือนอะไรนะเหมือนแนวคิดเอเลียนสปีชีส์อะภาวะแปลกแยกแปลกออกจ
0: ใช
1: าก
0: ่ค่ะ
1: สังคมอะที่เขา
0: ใช่
1: อาจจะคุ้นเคยแต่ณตอนเนี้ยมันบริบทมันเปลี่ยนแล้วทําให้เขาเนี่ยคือกลายเป็นเหมือนไม่
0: ค
1: ย
0: น
1: ึด
0: แปล
1: โย
0: กหน้
1: ง
0: า
1: เ
0: ใ
1: อ
0: นพ
1: เ
0: ื
1: ล
0: ้
1: ี
0: น
1: ยน
0: ที่
1: กับในพื้นที่ตรงนั้นแล้วมันกลายเป็นว่าอันนี้มันก็จะไปทําให้เขาซัฟเฟอร์มากขึ้นอะคือเหมือนกับมันยิ่งไปกดทําให้สุขภาพจิตที่อาจจะเดิมเปราะบางมาอยู่แล้วก็เปราะบางไปอีกนี่เป็นน่าสนใจเพราะว่าบางทีเราจะลืมคิดมิติเรื่องของแบบความเปราะบางทางด้านจิตใจนอกเหนือจากความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มแรงงานนะคะอาจารย์อิททีนี้มันก็ได้ชวนอาจารย์อิทตอบว่าเมื่อกี้อาจารย์อิทเกริ่นไปนิดนึงแต่อยากให้อาจารย์อิทเล่าให้แบงค์ฟังนิดนึงว่ากลุ่มแรงงานคืนถิ่นที่อาจารย์อิทบอกว่าส่วนใหญ่จะทําเกษตรเป็นหลักหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อิทฟังนิดนึงว่าเอออันนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นข้อมูลใหม่สำหรับแบงค์เหมือนกันนะคะว่าเออ
0: เรานึกถึงภาพคนที่เคยใส่สูทผูกไทยหรือว่าใส่ยูนิฟอร์มทำงานในบริษัทนะทีแรกเราอาจจะคิดถึงเฉพาะแรงงานเกษียณกลับไปทำเกษตรนะกลับไปทำเกษตรพอเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานคนรุ่นใหม่คืนถิ่นเนี่ยต้นทุนเดิมที่บ้านเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรนะแต่ว่าคนพวกนี้เนี่ยก็จะเข้าไปต่อยอดให้มันเป็นเกษตรสมัยใหม่เอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้นะคะรวมถึงอาจจะไม่ได้ไปทำในภาคการผลิตแต่ไปทำในขั้นตอนของการแปรรูปแล้วก็เพิ่ม value หรือว่าเพิ่มมูลค่าของสินค้าทั้งด้านการเกษตรขึ้นมาลงหาช่องทางการขายที่มากกว่าในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองข้ามไปภูมิภาคอื่นรวมถึงส่งขายต่างประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แรงงานคืนถิ่นคนรุ่นใหม่ทำได้แล้วในพื้นที่ต้นทางที่พี่เห็นมาก็จะมีทั้งที่อีสานแล้วก็ภาคเหนือนะคะอันนี้เป็นสองพื้นที่ที่เคยเก็บข้อมูลนะตลาดแรงงานฝึกของคนคืนถิ่นอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือพวกงานผู้ประกอบการต่างๆผู้ประกอบการในที่นี้อาจจะเป็นผู้ประกอบการระดับ SME อย่างเช่นเราอาจจะเห็นคนที่ไปเปิดร้านกาแฟร้านอาหารหรือว่าร้านค้าที่ต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของครอบครัวอย่างเช่นร้านค้าวัสดุทางการเกษตรร้านค้าวัสดุก่อสร้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจการที่ต่อยอดจากสิ่งที่ครอบครัวหรือว่าต้นทุนของเขามีเป็นสิ่งที่ทําได้นะแต่ว่าคนเหล่านี้จะทําได้ก็ต่อเมื่อมีเงินสะสมแล้วมีเงินทุน
1: คุณประมา
0: ถู
1: ณ
0: กไห
1: ห
0: ม
1: นึ่ง
0: อะไร
1: ใช่ใช
0: อ
1: ่
0: ใช่ใช่แต่กลุ่มที่ไปพร้อมกับภาระหนี้ส่วนใหญ่แรกๆเนี่ยก็จะค่อนข้างอยู่อย่างยากลำบากแหละนะที่พี่เสนอว่าเมื่อกี้นี้มันก็ควรจะมีแพลตฟอร์มอะไรบางอย่างที่เป็นแหล่งงานที่จะให้เขาแบบไปทำ job matching หรือว่า match เขากับงานในพื้นที่ได้
1: งานในพื้นที่เพราะว่าแบงค์เคยเห็นโมเดลเรื่องต้นทุนเดิมเกษตรอะค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีอะค่ะอาจารย์อีทแล้วเหมือนกับว่า

0: เยาวชนที่กลับไปทำงานบ้านเกิดตัวเองอ่ะคือพื้นเพบ้านเขาอ่ะต้องขายแบบอุปกรณ์การเกษตรวัสดุการเกษตรหรือว่าอะไรอย่างนั้นให้กับชาวเกษตรแถวนั้นอยู่แล้วอ่ะเป็นพื้นฐานเดิมแล้วพอเขากลับไปเขาก็ไปหนึ่งอันแน่นอนเขาก็ต้องขยายธุรกิจบ้านเกิดตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาก็จะมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเขาเหมือนพยายามทำให้คนที่เป็นชุมชนเกษตรพื้นที่ตรงนั้นนะคะสามารถเข้าถึงทั้งอุปกรณ์การเกษตรได้ย่อมเยาขึ้นแล้วก็สามารถที่จะให้เหมือนกันว่าส่งเสริมผลผลิตโดยการที่เขาอาจจะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อได
1: อ
0: ้ด
1: ื
0: ้ว
1: ม
0: ยอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้คือแบบโมเดลคร่าวๆที่เป็นเคยเห็นที่เยาวชนจังหวัดเพชรบุรีเขาประมาณอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าอันนั้นคือต้องอย่างที่อาจารย์บอกเลยคือต้นทุนเขาต้องมีประมาณหนึ่งอ่ะหมายถึงว่า
1: ใช่
0: จะไปหาครอบครัวธุรกิจครอบครัวเขาต้องแบบประมาณหนึ่งแล้วเข
1: ต้
0: า
1: อง
0: ถึ
1: ม
0: ง
1: ี
0: จะ
1: ข
0: ส
1: อง
0: า
1: เ
0: ม
1: ด
0: า
1: ิ
0: รถ
1: มที่จะไปต่อยอดได้
0: ใช่แต
1: ใ
0: ่
1: ช
0: ที
1: ่
0: ่พอใจ
1: ค
0: ย
1: ่
0: ิ
1: ะ
0: นแล้วมันก็ได้เห็นภาพว่าเออมันจึงมีอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ไม่ได้มีทุนมากพอขนาด
1: ถ
0: ท
1: ู
0: ี่
1: ก
0: จ
1: ต
0: ะ
1: ้อง
0: กลับไป
1: ค่
0: ป
1: ะ
0: ุ๊บแล้วไปเอานาของที่บ้านเปิดเป็นคาเฟ่ได้อย่างที่เราเคยเห็นอย่างเงี้ยเออ
1: ใ
0: แ
1: ช
0: ต่
1: ่
0: ก็น่าสน
1: ใช
0: ใจ
1: ่
0: เพราะว่
1: ใ
0: า
1: ช
0: มั
1: ่
0: นก็ทําให้เราคิดต่อได้ว่าแล้วจะรองรับคนกลุ่มหลังอ่ะคนกลุ่มเนี้ยที่ต้นทุนไม่ได้แข็งแรงขนาดเนี้ยแต่กลับไปบ้านเกิดว่าเขาจะอยู่ได้ยังไงที่อาจารย์อิทพอจะมีแบบช่วงสุดท้ายอยากให้อาจารย์เสนอว่าเนี่ยค่ะพอเรื่องมันออกมาประมาณนี้แล้วอ่ะแล้วพื้นที่ปลายทางอ่ะเราควรนอกเหนือจากแพลตฟอร์มอะค่ะเราควรที่จะเนี่ยซัพพอร์ตแบบเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่คืนถิ่นหรือว่าแรงงานคืนถิ่นกลุ่มเหล่านี้ค่ะแบบจะกลุ่มที่จะมีมากมีน้อยแต่ว่าสามารถที่จะกลับไปทํางานได้เงี้ยจะมองว่าเราควรที่จะปรับอะไรบ้างหรือว่าเริ่มคิดอะไรบ้างอาจารย์
1: พี่กลับไปที่ข้อเสนอเดิมที่พี่เคยทำสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบนะซึ่งกลุ่มนี้เคยอยู่ในระบบแล้วออกมานอกระบบพี่ว่าข้อเสนอไม่ต่างกันเยอะสี่ตัวแปรสำคัญที่เขาต้องมีหลังจากที่เขากลับไปพื้นที่บ้านเกิดก็คือทุนเครือข่ายความรู้แล้วก็ทักษะสี่ตัวนี้สำคัญมากทีนี้ใครจะ provide หรือจัดหาให้เขาเนี่ยอันนี้ต้องมานั่งคิดกันในพื้นที่นะทุนเนี่ยแรงงานคืนถิ่นพูดถึงกันเยอะเรื่องของทุนอย่างเช่นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกองทุนสวัสดิการแรงงานคืนถิ่นโดยชุมชนกองทุนสวัสดิการแรงงานคืนถิ่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของทุนเรื่องของเครือข่ายเนี่ยไม่อยากให้เขาไปเริ่มใหม่แต่เริ่มจากการไปปลักอินกับเครือข่ายการผลิตและผลิตและจําหน่ายสินค้าในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่เดิมหรือถ้าจะตั้งวิสาหกิจที่เริ่มตั้งใหม่ก็ควรจะมีต้นทุนจากของเดิมในพื้นที่ที่คอยช่วยเหลือดังนั้นตัวผู้นําชุมชนและตัวหน่วยงานทางด้านพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นี่ก็ควรจะเข้ามาช่วยตรงนี้นี่ก็คือเรื่องของเครือข่ายนะคะส่วนความรู้เนี่ยจริงๆเนี่ยพี่ไม่ค่อยห่วงความรู้สําหรับเด็กรุ่นนี้นะเพราะว่าเขาเปิดรับแล้วก็เข้าหาขวนขวายได้ง่ายอยู่แล้วแต่นี้เขายังไม่รู้ว่าความรู้ที่จําเป็นต้องใช้หลังจากกลับบ้านเกิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีอยู่สองสามแบบนะมีความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องงานใหม่ที่เขาจะไปทํากับความรู้เรื่องของการบริหารจัดการมันน่าสนใจที่คนรุ่นใหม่คืนถิ่นเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการการเงิน financial literacy พื้นฐานถ้าคุณจะเป็นผู้ประกอบการคุณต้องมีทักษะในการมีความรู้ทักษะในการบริหารจัดการการเงินยังไงค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องรู้เรื่องของทักษะเนี่ยมีสามข้อเสนออาจารย์ก็คือเอาทักษะเดิมที่เขาเคยทํามาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในภาคเกษตรหรือว่าในงานอะไรก็ได้ในพื้นที่ต้นทางเป็นสิ่งที่เขาลืมแล้วเขาไม่หยิบมาใช้ทั้งที่จริงๆอ่ะเขามีสกิลอะไรบางอย่างเช่นสกิลเรื่องการออกแบบนะหรือว่าจะเป็นสกิลเรื่องความคิดสร้างสรรค์สกิลเรื่องการบริหารจัดการอะไรบางอย่างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่ค่อยเอามาต่อยอดหรือเอามาเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในพื้นที่บ้านเกิดเท่าไหร่นะคะกับอีกอันนึงก็คือเป็นทักษะใหม่ไปเลยที่เขาต้องเรียนรู้ดังนั้นก็จะไปเชื่อมกับสิ่งที่พี่บอกว่าจริงๆมันมีควรจะมีเมนูสกิลเซ็ตให้เขาได้เลือกเรียนหรือว่าให้เขาได้เลือกพัฒนาทักษะแบบไม่เสียเงินได้แบบไปสิ่งกันได้ก็คือเรียนออนไลน์จะได้ในพื้นที่นะคะอันนี้ก็เป็นสี่ตัวแปรหรือสี่ข้อเสนอที่อยากให้กลุ่มแรงงานคืนถิ่นต้องมี
0: อืม

0: ซึ่งอันนี้มันก็จะไปตอบโจทย์แรกๆของเราเนาะว่าอันนี้คือการเซตติ้งจากตัวเรามาก่อนซึ่งอันนี้มันคิดว่าอย่างที่อาจารย์อิทบอกอะก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยมีช่องทางมากมายในการที่จะแสวงหาความรู้ได้อยู่ละเพียงแต่เราต้องการอาศัยการซัพพอร์ตหรือว่าความรู้จำเป็นบางอย่างที่ทำให้เขาแอดเพิ่มเข้าไปว่านี่ค
1: อ
0: ื
1: ือ
0: ส
1: ม
0: ิ่งเราต้องรู้นะแล้วก็จะไปเป็นประโยชน์เมื่อคุณกลับไปคืนถิ่นกับอีกกลุ่มหนึ่งคือตัวพื้นที่ที่เราคุยกันมาตลอดว่าเอ๊ะเราจะสร้างความเข้มแข็งชุมชนยังไงจะสร้างความยั่งยืนยังไงแล้วเราก็ไปดูวิสาหกิจชุมชนกลายเป็นว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ถ้าเขาแข็งแรงตั้งแต่ตรงนั้นเขาก็จะกลายเป็นหนึ่งในหน่วยซัพพอร์ตสำคัญของคนกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันใช่ไหมฮะจันอิน
1: ใช่ค่ะใช่
0: อื
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: เนาะแสดงว่ามันก็คือเหมือนกับมันก็ใช้กลไกแบบหลายส่วนน่ะในการสร้างตาข่ายรองใช่ไหมฮะตาข่ายความมั่นคงรองแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคือคนพื้นถิ่นตอนนี้ก็คือโดยเป้าสูงสุดของเขาก็คือการที่กลับไปบ้านเกิดแล้วก็อยู่ได้แบบระยะยาว
1: อย
0: น
1: ู่
0: ะ
1: ไ
0: ฮ
1: ด้
0: ะ
1: อ
0: โ
1: ย
0: ด
1: ่าย งยั่งยืน
0: ใช่ไหมฮะโดยท
1: ใ
0: ี
1: ช
0: ่แบ
1: ่
0: บว่าไม่ต้อง
1: ใช่
0: คิด
1: ใช่
0: การแผน2 แผน 3ต่อไปอีกอะไรอย่างนี้
1: ใช
0: นะ
1: ่
0: ฮะจะนิด
1: จริง
0: น
1: ๆ
0: ะครับ
1: ตัวแรงงานคนรุ่นใหม่คืนถิ่นเนี่ยเขาพยายามที่จะ identify ตัวเองเป็นความยั่งยืนของชุมชนคือถ้ายังมีเขาอยู่ในชุมชนเขาจะเป็นทุนมนุษย์สําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนได้อันนี้เขาพยายามจะ identify อย่างนั้นดังนั้นภาครัฐภาคประชาสังคมภาคธุรกิจควรจะมาช่วยกันที่ทําให้เขาอยู่ในพื้นที่ได้ถ้าเขาอยู่ได้ชุมชนก็อยู่ได้เพราะว่าชุมชนในปัจจุบันมันเป็นแบบมีแต่ผู้สูงอายุกับเด็กไปเลยถูกไหมคะมีครอบครัวแหวงกลางเยอะดังนั้นการกลับคืนสู่การกลับคืนสู่ถิ่นของคนรุ่นใหม่จะมาช่วยแก้ปัญหาโครงสร้างประชากรตรงนี้ได้อย่างยั่งยืนด้วยนะคะค
0: โอ
1: ่ะ
0: ้น่าสนใจสันอิทนี่คือสิ่งทิ้งท้ายที่คิดว่าเนี่ยน่าสนใจและเป็นประโยชน์มากนะคะแล้วก็วันนี้สมควรแก่เวลานะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อีทมากเลยนะคะดร.วรรณการฉิมมีนะคะที่วันนี้มาพูดคุยกันนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในช่วงสองเจนเรียนสองสังคมในสัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์9นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM คุยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับช่วงสนามปฏิบัติการ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงสนามปฏิบัติการรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทางสถานีจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันปริชาติชินกูลค่ะค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราคงได้เคยได้ยินเรื่องราวของคนที่ไปทำงานกันในเมืองใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเมืองปริมณฑลหรือว่าเมืองที่เป็นเขตอุตสาหกรรมนะคะแล้วมาวันหนึ่งคนเหล่านี้ก็ตัดสินใจที่จะกลับบ้านนะคะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดบางคนก็กลับเพราะวิกฤตเศรษฐกิจบางคนก็กลับเพราะว่าปัญหาโควิด -19 นะคะบางคนก็กลับเพราะว่าต้องดูแลพ่อแม่สูงวัยที่เราเรียกกลุ่มนี้กันว่าแรงงานคืนถิ่นค่ะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ศึกษาเรื่องแรงงานคืนถิ่นมาอย่างยาวนานต่อเนื่องนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนานนท์บัวทองอาจารย์ประจำจากคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ฟังครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะคำถามแรกเลยเรื่องเกี่ยวกับแรงงานคืนถิ่นนะคะก็คืออยากทราบว่าปรากฏการณ์ของแรงงานคืนถิ่นที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยค่ะในมุมมองของอาจารย์ค่ะปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เราเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดแรงงานของไทยเราในช่วงนั้นอย่างไรบ้างคะอาจารย์
4: ต้องเริ่มแบบนี้ครับจริงๆแล้วครับโควิดทําให้เราเห็นว่างานในเมืองจํานวนมากครับสร้างรายได้ให้กับผู้คนครับแต่ไม่ได้สร้างความมั่นคงให้กับแรงงานเลยครับโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานพวกร้านอาหารโรงแรมท่องเที่ยวค้าขายรายย่อยทั้งหลายครับขนส่งก่อสร้างพวกนี้ครับคนจํานวนมากครับมีรายได้ต่อวันมีรายได้เป็นวันแต่ว่าไม่มีเงินออมมากพอครับแล้วก็เข้าไม่ถึงหลักประกันทางสังคมอีกต่างหากครับเพราะฉะนั้นการคืนถิ่นจึงสะท้อนถึงความเปราะบางของตลาดแรงงานไทยครับ

0: ว่าแรงงานไทยจำนวนมากทำให้เศรษฐกิจในเมืองเดินได้แต่เมื่อวิกฤตเข้ามาครับเขาไม่มีระบบรองรับที่ดีพอที่มั่นคงพอครับเมืองที่เคยเป็นแหล่งงานเป็นแหล่งโอกาสจึงกลายเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่อได้ยากเพราะว่ามันมีค่าเช่าค่าอาหารค่าครองชีพที่สูงมากครับบ้านเกิดจึงเป็นหน้าที่ทำหน้าที่เป็นระบบรองรับทางสังคมในช่วงของความเสี่ยงแบบนี้ครับกลับไปบ้านก็มีญาติมีที่อยู่อาศัยมีอาหารมีงานเล็กๆในพื้นที่ครับตรงนี้สะท้อนว่าจริงๆแล้วครับครอบครัวชุมชนยังเป็นตาข่ายทางสังคมที่สําคัญของสังคมไทยครับเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นสําคัญของโควิดที่ทําให้เห็นชัดมากๆก็คือความไม่สมดุลระหว่างเมืองกับชนบทครับตัวเมืองเองครับดึงแรงงานจากชุมชนจากท้องถิ่นมาใช้เพื่อพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจครับแต่เมื่อเกิดวิกฤตครับภาระการดูแลกลับถูกผลักไปยังพื้นที่ต้นทางครอบครัวแล้วก็ชุมชนของเขาครับเพราะฉะนั้นแล้วแรงงานคืนถิ่นในช่วงโควิดมันจึงสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยนะครับพึ่งพาแรงงานเปราะบางจํานวนมากครับแต่ระบบความคุ้มครองแรงงานก็ไม่ทันเท่าชีวิตจริงของเขาครับเขาจึงต้องกลับบ้านครับพี่แอด
1: ว่าอาจารย์ออกแบบก็คือจากที่แบบได้ยินมานี่ก็รู้สึกเลยว่าก็แบบการที่กลับไปบ้านนี่ก็ต้องมีการปรับตัวอะไรเยอะแยะเลยนะคะที่มันไม่คาดหวังว่าจากเดิมที่อยู่ในเมืองแล้วก็กลับไปนะคะแล้วหลังจากช่วงสถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์แนวโน้มของแรงงานคืนถิ่นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะ
0: แรงงานคืนถิ่นหลังโควิดคลี่คลายมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าครับเพราะหลังโควิดคลี่คลายครับแรงงานจํานวนมากกลับเมืองอาจจะกลับเมืองเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมเพราะว่างานบริการก็ดีท่องเที่ยวโรงแรมก็ดีเริ่มกลับมาแล้วครับแล้วเมืองก็ยังเป็นแหล่งรายได้ของเงินสดครับที่ว่าอยู่ที่คำว่าเงินสดเมืองเป็นแหล่งของเงินสดที่สําคัญอยู่ครับแต่การกลับเมืองในรอบนี้ครับมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผู้คนที่กลับไปเมืองก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นครับบางคนก็เลือกใช้ชีวิต2ที่ครับทำงานที่เมืองแล้วก็ยังผูกพันกับบ้านเกิดมากขึ้นซึ่งมาก่อนไม่ค่อยทำครับในขณะเดียวกันบางคนก็กลับไปทําช่วงตามฤดูกาลทั้งหลายครับกลับไปตามงานกลับไปตามภาระครอบครัวครับในขณะเดียวกันครับแรงงานจํานวนหนึ่งก็ยังเลือกอยู่ที่ภูมิลําเนาต่อครับเพราะว่าต้นทุนชีวิตในเมืองมันสูงมากครับรายได้ในเมืองเงินสดที่เมืองให้มันสูงครับแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงกว่ามากครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้คนจึงเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ต่อที่ชนบทต่อครับแต่อย่างไรก็ดีอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้คนยังอยู่ต่อที่พื้นที่ต้นทางของการย้ายถิ่นของพวกเขาก็คือเรื่องของภาระครอบครัวครับตอนนี้สังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยชัดเจนมากมากทีเดียวครับเพราะฉะนั้นคนวัยทํางานจํานวนหนึ่งก็ต้องกลับไปดูพ่อแม่ไปดูเด็กไปดูคนที่ป่วยที่บ้านครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอยู่บ้านจึงไม่ใช่แค่เรื่องงานครับเอาจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยครับมันเป็นเรื่องของการดูแลครอบครัวเรื่องของการดูแลใจฐานใจทั้งหลายครับมันจึงทําให้เขาตัดสินใจอยู่ต่อถึงแม้เขาจะรู้ว่าในเมืองเนี่ยมีเงินสดเยอะกว่ามากๆแต่ถ้าดูความคุ้มแล้วดูฐานใจแล้วการอยู่บ้านอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสําหรับเขาครับอีกเรื่องนึงครับที่อาจจะต้องเมนชั่นถึงเลยครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีครับตอนนี้เทคโนโลยีโควิดมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายครับมันทำให้บางคนอยู่ต่างจังหวัดได้มากขึ้นครับทั้งขายของออนไลน์รับงานอิสระทำงานส่งอาหารทำงานผ่านแพลตฟอร์มครับแต่อย่างไรก็ดีครับเรื่องราวเหล่านี้มันมีความเหลื่อมล้ำไม่เท่ากันระหว่างคนครับใครก็ตามแต่ที่มีทักษะดิจิตอลดีมีทุนดีมีเครือข่ายดีก็จะได้เปรียบแล้วเขาก็จะสามารถอยู่ต่อที่ชนบทต่อไปได้ครับโดยสรุปนะครับหลังโควิดเราไม่ได้เห็นแค่แรงงานกลับบ้านกลับเมืองอยู่ที่เมืองหรือกลับบ้านแบบชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วครับแต่ชีวิตรูปแบบมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือมีความยืดหยุ่นมากขึ้นครับหลายคนอยู่ทั้งในเมืองเพื่อหารายได้แต่ขณะเดียวกันก็มีบ้านเป็นฐานแห่งความมั่นคงของชีวิตต่อไปอยู่ทั้งสองที่ครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไปอยู่เมืองครับ
1: ค่ะจากที่ฟังมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าการที่แรงงานคืนถิ่นกลับไปเนี่ยก็เหมือนกับจะสามารถเอาทักษะประสบการณ์หรืออะไรที่ได้จากในเมืองที่เป็นความสามารถมาเนี่ยนะคะไปเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนท้องถิ่นได้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: เอาจริงๆก็ถูกครับถูกครึ่งหนึ่งไม่ถูกครึ่งหนึ่งครับแบบ
1: ค
0: นี้
1: ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆเป็นข้อเท็จจริงใช่ครับว่าแรงงานคืนถิ่นกลับมาโดยไม่ใช่มามือเปล่าอันนี้จริงครับเพราะหลายคนมีประสบการณ์ทํางานในเมืองครับแล้วทักษะเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นทุนของชุมชนได้ดี

0: ทีเดียวครับอย่างทักษะแรกครับทักษะการค้าขายและบริการครับหลายคนทํางานในร้านอาหารโรงแรมร้านกาแฟทํางานขนส่งทํางานค้าขายในเมืองมาก่อนตอนเวลาเขากลับไปครับเขาก็ไปพัฒนาธุรกิจเล็กๆในชุมชนได้เขาอาจจะเปิดร้านอาหารท้องถิ่นเปิดคาเฟ่เปิดโฮมสเตย์ทำชุมท่องเที่ยวชุมชนก็ได้ครับทักษะอีกอันนึงที่เขาใช้เยอะหน่อยก็คือทักษะดิจิตอลทักษะตลาดออนไลน์ครับบางคนก็ช่วยครอบครัวขายสินค้าเกษตรครับสายขายสินค้าชุมชนขายอาหารท้องถิ่นผ่านระบบออนไลน์ทั้งหลายครับเขาก็ใช้แพลตฟอร์มขนส่งโซเชียลมีเดียไลฟ์ขายของรวมทั้งระบบการจองที่พักทั้งหลายที่เขาคุ้นชินอยู่ดีแล้วจากการที่เขาไปทำงานในเมืองมาสิ่งเหล่านี้ครับมันทำให้ชุมชนกับตลาดเชื่อมกันได้มากขึ้นครับเขาเป็นคนเชื่อมโลกภายนอกเข้ามาสู่ภายในชุมชนมากยิ่งขึ้นครับอีกอันนึงครับคือทุนทางสังคมจากเมืองครับการที่เขาเป็นคนเมืองเองครับเขาจึงมีเครือข่ายเพื่อนฝูงครับมีลูกค้ามีนายจ้างมีคนที่รู้จักในหลายพื้นที่มากๆครับแล้วเครือข่ายเหล่านี้ครับก็จะช่วยเปิดตลาดหางานส่งสินค้าเชื่อมทรัพยากรทั้งหลายครับกลับมายังชุมชนได้ครับในบางกรณีคนคืนถิ่นจึงกลายเป็นตัวกลางครับในการเชื่อมระหว่างชุมชนกับโลกภายนอกอีกอันนึงที่สำคัญก็คือการที่มีคนคืนถิ่นกลับมาครับมันทำให้มุมมองในชุมชนมันเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรทีเดียวครับเพราะว่าคนที่กลับมาจากเมืองจะมีวิธีคิดใหม่ๆกลับมาด้วยครับเช่น
1: ค่ะ
0: เรื่องความเข้าใจสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานการจัดการการเงินเรื่องของการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งหลายครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเข้าค่อยๆเข้ามาในชุมชนเรื่อยๆครับความคาดหวังคนในชุมชนจะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนไปเพราะคนรุ่นใหม่นำอะไรเข้าหลายๆอย่างเข้าไปด้วยโดยเฉพาะวิธีคิดครับพี่แต่อย่างไรก็ดีครับเหมือนกับว่าเขาจะมีของในมือกลับมาด้วยแต่จริงๆแล้วเขาก็มีข้อจำกัดด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะโอกาสจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนาะการมีทักษะไม่ได้หมายว่าความว่าเขาจะสร้างอาชีพได้ทันทีครับมันต้องเริ่มจากมีทุนก่อนเนาะมีตลาดมีความรู้เข้าถึงสินเชื่อและการสนับสนุนจากท้องถิ่นครับแต่ว่าตลาดในชนบทนะครับตลาดในเมืองรองทั้งหลายมันเล็กครับกำลังซื้อในพื้นที่มันก็จำกัดครับถ้าขายของเฉพาะในชุมชนรายได้ก็จะไม่พอครับเพราะฉะนั้นต้องเชื่อมตลาดภายนอกครับแต่การเชื่อมตลาดภายนอกต้องใช้ทักษะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานสำคัญข้อจำกัดอยู่ตรงนี้เลยครับโครงสร้างพื้นฐานครับเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตก็ดีขนส่งก็ดีโลจิสติกก็ดีพื้นที่ขายของก็ดีมันไม่เท่ากันในแต่ละที่ครับบางที่มันพร้อมมันก็ไปได้แต่พื้นที่ไหนที่มันไม่มีความพร้อมเรื่องโครงสร้างแบบนี้นะครับมันก็จะมีปัญหาว่าฉันก็เตรียมพร้อมแล้วนะแต่มันทําไม่ได้มันติดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วบางพื้นที่ที่มีศักยภาพมากแต่ไม่มีระบบช่วยเหลือศักยภาพก็จะไม่สามารถเปลี่ยน

0: วัยแรงงานกลางคนนะครับที่ต้องดูแลเด็กผู้สูงอายุและคนป่วยไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาอยากอาจจะอยากทําอาชีพหลายๆอาชีพเลยรู้แหละว่าอยากทําอะไรแต่ว่าเวลามันไม่มีครับพี่โดยเฉพาะเวลามันต้องถูกใช้โดยการงานดูแลเหล่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าในชุมชนเองครับไม่มีระบบดูแลโดยชุมชนเหล่านี้ครับมันจะทําให้เขายึดติดอยู่กับภาระเหล่านี้ครับคนคืนถิ่นไปก็ไม่สามารถแปลงทุกอย่างให้กลายเป็นรายได้ได้ครับชัดๆก็คือคนคืนถิ่นกลับไปมีโอกาสครับแต่ก็มีข้อจำกัดเชิงนโยบายมีความท้าทายด้วยเช่นเดียวกันครับเขามีทักษะเขามีประสบการณ์อันนี้จริงครับแต่ท้องถิ่นเองก็ไม่มีตลาดไม่มีทุนไม่มีระบบการดูแลที่ดีไม่มีการสนับสนุนที่ดีครับเพราะฉะนั้นแล้วครับท้ายที่สุดแล้วมันจะเปลี่ยนโอกาสให้กลายเป็นรายได้เป็นเงินเป็นทองก็ไม่ง่ายสักทีเดียวครับ
1: ค่ะฟังมาแล้วก็คือว่าจากที่แบบว่าหลายคนคิดว่าการกลับบ้านแล้วเนี่ยชีวิตก็จะง่ายขึ้นหรือว่าแบบกลับไปตั้งหลักที่บ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆฟังจากที่อาจารย์บอกมาเล่ามาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความท้าทายก็ในหลายๆเรื่องของคนที่เป็นกลุ่มแรงงานพื้นถิ่นทั้งเรื่องของงานรายได้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละชุมชนแล้วก็การปรับตัวเข้ากับชุมชนด้วยนะคะอาจารย์ค่ะคราวนี้ถ้าเผื่อว่าเรามองไปอนาคตข้างหน้านะคะสักอีกสัก5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าแนวโน้มของการเคลื่อนย้ายแรงงานของประเทศไทยเราเนี้ยค่ะจะเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็เราควรจะเตรียมความพร้อมด้านนโยบายหรือว่าด้านการพัฒนาท้องถิ่นยังไงบ้างคะเพื่อจะได้รองรับการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะ
0: อันนี้ตอบยากทีเดียวครับเพราะเรื่องการย้ายถิ่นมันมีความผันผวนพอสมควรครับอะไรก็ตามที่เป็นช็อคใหญ่ๆมันก็จะเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นทีเดียวแต่ถ้ามองจากประสบการณ์ของโควิดนะครับผมมองว่าในอนาคตครับการย้ายถิ่นของแรงงานไทยจะไม่ใช่เส้นตรงที่พุ่งตรงจากชนบทเข้าสู่เมืองอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วครับโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับโดยมันจะมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นครับใช่เมืองใหญ่ยังสำคัญครับแต่ว่าเมืองรองบ้านเกิดแล้วก็ทำงานออนไลน์จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะเชื่อม2โลกนี้เข้าหากันมากยิ่งขึ้นครับแรงงานก็จะมีอาจจะมีชีวิตในหลายพื้นที่มากขึ้นโดยเช่นเดียวกันครับทำงานในเมืองหนึ่งมีบ้านอยู่อีกที่นึงกลับบ้านกับภูมิลำเนาตามช่วงฤดูกาลทำงานออนไลน์จากภูมิลำเนาตนเองรวมทั้งก็อาจจะมีรายได้หลายทางไปพร้อมๆกันครับสิ่งนี้มันเป็นความยืดหยุ่นของรูปแบบการดำรงชีวิตครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่มั่นคงนะครับถ้ามันไม่มีระบบการคุ้มครองที่ดีเนาะอีกเรื่องนึงครับสังคมสูงวัยเนี่ยนะครับจะเป็นตัวกำหนดที่ดีที่สำคัญของการย้ายถิ่นในอนาคตครับเพราะว่าคนจำนวนหนึ่งต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ครับในขณะเดียวกันคนวัยทำงานในชุมชนในท้องถิ่นเองก็น้อยลงเพราะวัยแรงงานเหล่านี้ก็ย้ายถิ่นออกไปที่เมืองเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ในบางชุมชนเองก็จะเผชิญกับการขาดแคลนแรงงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเยาวชนก็ย้ายออกครับเมื่อคนคืนถิ่นกลับไปมันก็จะเจอภาวะที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นเนาะในอนาคตเมืองครับยังเป็นที่ดึงดูดของแรงงานต่อไปครับแต่ว่าในอนาคตไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะไปอยู่ในเมืองแบบตัดสินใจอยู่เมืองยาวๆแน่นอนแบบนี้มันอาจจะลดลงเรื่อยๆครับ เพราะว่าตอนนี้ทุกคนเห็นชัดมากๆว่าค่าแรงค่าจ้าง แพงจริงแต่งานมันไม่มั่นคงเลยครับคุณภาพ ชีวิตก็ไม่ดีเลยครับ เพราะฉะนั้นแรงงานก็จะหาทางเลือกอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นเมืองรองก็ได้นะไม่ต้องไปเมืองหลักเลย งานอิสระก็ได้นะงานใกล้ๆบ้านก็ดีนะรวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งครับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทั้งหลายครับมันจะทำให้คนเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการย้ายถิ่นไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ เพราะว่าผู้คนจะมองเรื่องงานแบบแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นหารายได้ได้หลายวิธีมากขึ้นไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในเมืองใหญ่แบบถาวรอีกต่อไปจริงอยู่ว่าจะอาจจะมาชั่วครั้งชั่วคราวมาเพื่อการศึกษามาเพื่อทำงานเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วก็ย้ายถิ่นไปที่เมืองรองหรืออาจจะกลับไปอยู่ที่ภูมิลำเนาแบบที่ต้องการก็ได้ครับถ้ามองแบบนี้ครับผมคิดว่าข้อเสนอที่สำคัญอาจจะต้องมีสัก 4-5 ข้อประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวครับอันที่1ครับเราอาจจะต้องมองแรงงานคือ

0: ถิ่นเป็นทรัพยากรของท้องถิ่นครับไม่ใช่แค่ผู้ได้รับผลกระทบต้องสำรวจว่าเขามีทักษะอะไรเคยทำอะไรมีเครือข่ายแบบไหนต้องการการสนับสนุนแบบไหนแล้วออกแบบนโยบายจากฐานข้อมูลนี้เลยครับเพราะว่าเขาเหล่านี้มีของติดมือมาด้วยและเขาพร้อมที่จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นครับ
1: เก่งค่ะ
0: อันที่สองครับเรื่องของพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เชื่อมกับตลาดภายนอกครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตลาดสำหรับท้องถิ่นมันเล็กเกินไปถ้าเราทำสามารถทำให้เศรษฐกิจของชุมชนมันเชื่อมกับตลาดภายนอกได้มันจึงเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับตอนนี้ครับเราฝึกอาชีพเน้นแค่อาชีพแต่ไม่เน้นเรื่องรายได้เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องช่วยให้เขามีตลาดขายของได้ถ้าไม่มีตลาดการฝึกอาชีพก็จะกลายเป็นแค่กิจกรรมระยะสั้นที่อบรมแล้วก็จบไปเพราะฉะนั้นแล้วต้องทำให้ตลาดมันเชื่อมแล้วกลายเป็นแหล่งรายได้ของเขาครับอันที่สามครับอันที่สามครับเรื่องของประกันทางหลักประกันทางสังคมครับอาจจะต้องขยายให้ครอบคลุมกับแรงงานนอกระบบแล้วก็แรงงานที่เคลื่อนย้ายด้วยโดยไอ้การคุ้มครองเนี้ยมันไม่ควรจะจำกัดอยู่ที่สถานะว่าเป็นแรงงานในระบบเมื่อไรก็ตามแต่คุณออกไปนอกระบบแล้วความคุ้มครองนี้ก็จะไม่คุ้มครองไปด้วยแต่มันควรจะติดตามตัวคนใดคนหนึ่งไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนสถานะไปกี่ทางก็ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ในเมืองหรืออยู่ชนบทหรือกับภูมิลำเนาก็ตามแต่แต่ไอ้ความคุ้มครองทางสังคมเนี่ยมันควรติดตามตัวเขาไปด้วยครับเรื่องที่4ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครับเรารู้อยู่แล้วว่าคนกลับคืนถิ่นไปบางส่วนต้องกลับไปดูแลผู้สูงอายุก็ดีเด็กก็ดีผู้ป่วยก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าท้องถิ่นเองครับลงทุนกับระบบดูแลมีการบริการมีการดูแลผู้คนเหล่านี้ครับคนคืนถิ่นไปเขามีศักยภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถผลิตแล้วก็สร้างรายได้ได้มากขึ้นถ้าชุมชนลงทุนกับระบบการดูแลในกลุ่มผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้ป่วยเขาจะเป็นแรงงานที่มีเวลามากพอที่จะไปผลิตอะไรก็ได้อีกเยอะเลยทีเดียวครับเรื่องที่5ครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่งานยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองแบบเดิมครับมันจะเป็นทุกคนก็ต้องดึงเดินทางมาที่เมืองเพราะฉะนั้นเรื่องของเมืองรองกับโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องใหญ่ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องพัฒนาให้ดีครับให้มันกระจายผู้คนจะสามารถเลือกให้เหมาะกับวิถีชีวิตตัวเองว่าจะอยู่ในเมืองไม่ได้ถูกบังคับให้อยู่ในเมืองเพราะชนบทหรือผู้มีลำเนาตัวเองมันไม่มีทางเลือกแต่เราเลือกเพราะเราอยากมีชีวิตแบบคนเมืองแล้วเราก็เลือกที่จะอยู่ในชนบทเพราะเราอยากมีชีวิตแบบชนบทแบบที่เราต้องการครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาต้องให้ความสำคัญทั้งเมืองหลักเมืองรองครับอาจจะประมาณนี้ครับอ๋อข้อสุดท้ายครับที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยคือเรื่องของการใช้ข้อมูลระดับพื้นที่ในการวางแผนแรงงานครับเราเห็นชัดว่าคนช่วงที่ช่วงโควิดครับผู้คนกลับไปถิ่นของตัวเองของท้องถิ่นของตัวเองครับและท้ายสุดก็กลับมากรุงเทพเพราะมันไม่มีอะไรรองรับฐานข้อมูลที่เรามีอยู่อาจจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนสิ่งนี้นะครับคือสิ่งสำคัญจากประสบการณ์ของโควิดทำให้เราเห็นว่าเรายังขาดข้อมูลในหลายๆเรื่องที่เราจะสามารถทำงานเพื่อทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีทำให้เขาไม่จำเป็นต้องถูกบังคับให้กลับไปทำงานในเมืองทั้งที่ใจเขาไม่ได้อยากจะกลับไปอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวครับที่เราอาจจะต้องช่วยกันทำงานต่อไปครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะในวันนี้นะคะก่อนจากกันเนี้ยนะคะก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนานนท์บัวทองมากๆนะคะที่มาช่วยเปิดมุมมองให้เราเห็นว่าเบื้องหลังคำว่ากลับบ้านเนี่ยค่ะมีเรื่องราวของผู้คนเศรษฐกิจแล้วก็อนาคตของสังคมไทยเราซ่อนอยู่นะคะทำให้เรามองเห็นถึงชีวิตของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขก็ปรากฏการณ์ต่างๆนะคะค่ะขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมกันวันนี้ท่านอาจารย์ธนานนท์และดิฉันปริชาติชินกูลขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ช่วงนวัตกรรมสังคมสารคดีความรู้จากงานวิจัย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนวัตกรรมสังคมกับดิฉันณัฐสรกรอกกลางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้เราจะมาพูดถึงแรงงานเยาวชนคืนถิ่นหรือคน

0: รุ่นใหม่ที่เคยออกเดินทางจากบ้านเกิดไปเรียนไปทำงานหรือแสวงหาโอกาสในเมืองใหญ่แต่วันหนึ่งเริ่มตั้งคำถามว่าหากบ้านเกิดมีงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีพอเราจะกลับไปสร้างอนาคตที่บ้านได้หรือไม่ในอดีตการย้ายถิ่นมักถูกมองว่าเป็นการเดินทางจากชนบทเข้าสู่เมืองเพื่อหางานหารายได้ที่ดีกว่าแต่ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยเริ่มมองเห็นคุณค่าของบ้านเกิดทั้งความสัมพันธ์ของครอบครัวทรัพยากรในชุมชนวัฒนทำท้องถิ่นและโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ๆอย่างไรก็ตามการกลับไปที่บ้านไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะคำถามที่สำคัญคือกลับไปแล้วจะทำงานอะไรมีรายได้พอหรือไม่และชุมชนมีระบบรองรับคนรุ่นใหม่มากพอแค่ไหนในวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอนำเสนอ3นวัตกรรมที่อาจช่วยให้แรงงานเยาวชนคืนถิ่นไม่ได้เป็นเพียงการกลับบ้านแต่เป็นพลังในการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นนวัตกรรมแรกคือแพลตฟอร์มจับคู่งานทักษะและโอกาสในท้องถิ่นนวัตกรรมนี้ใช้ระบบดิจิทัลเชื่อมคนรุ่นใหม่กับงานในพื้นที่เช่นงานออนไลน์งานฟรีแลนซ์งานเกษตรสมัยใหม่งานบริการหรือธุรกิจชุมชนที่ต้องการทักษะใหม่ๆจุดที่สำคัญคือการดูว่าคนรุ่นใหม่มีความสามารถอะไรชุมชนต้องการอะไรและจะเชื่อมโยงกันอย่างไรให้เกิดอาชีพที่อยู่ได้จริงเช่นคนรุ่นใหม่มีทักษะด้านการตลาดออนไลน์การออกแบบหรือการทำคอนเทนต์อาจกลับไปช่วยชุมชนขายสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหรือการบริการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์ได้นวัตกรรมต่อมาคือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชนสำหรับคนรุ่นใหม่คืนถิ่นการกลับบ้านจะยั่งยืนได้ต้องไม่ใช่แค่กลับไปอยู่ที่บ้านแต่ต้องมีโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชนจึงเป็นพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ที่ใช้ทดลองทำธุรกิจได้รับคำปรึกษาเรื่องแผนธุรกิจการเงินการตลาดการออกแบบผลิตภัณฑ์และการขายออนไลน์นวัตกรรมนี้สามารถต่อยอดจากสิ่งที่ชุมชนมีอยู่แล้วเช่นอาหารท้องถิ่นผ้าทองานหัตถกรรมเกษตรปลอดภัยสมุนไพรหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วนำความรู้ใหม่ของคนรุ่นใหม่เข้าไปเพิ่มมูลค่านวัตกรรมสุดท้ายคือเครือข่ายเยาวชนคืนถิ่นเพื่อพัฒนาบ้านเกิดการกลับบ้านของคนรุ่นใหม่จะเข้มแข็งขึ้นหากไม่ได้กลับมาเพียงลำพังแต่มีเครือข่ายมีเพื่อนร่วมทางและมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้เครือข่ายเยาวชนคืนถิ่นอาจรวมกลุ่มกับการค้าขายสินค้าออนไลน์จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนแลกเปลี่ยนทักษะอาชีพสร้างพื้นที่เรียนรู้ให้เด็กๆและเยาวชนหรือร่วมกันกับองค์กรท้องถิ่นแก้ปัญหาในพื้นที่เมื่อคนรุ่นใหม่รวมตัวกันการคืนถิ่นจึงไม่ใช่แค่การย้ายกลับบ้านแต่กลายเป็นพลังทางสังคมที่ช่วยกระจายความรู้โอกาสและความเจริญสู่ชุมชนทั้ง3นวัตกรรมนี้สะท้อนให้เห็นว่าแรงงานเยาวชนคืนถิ่นไม่ได้เป็นเพียงคนที่เดินทางกลับบ้านแต่คือกำลังสำคัญในการสร้างอนาคตใหม่ให้ท้องถิ่นหากบ้านเกิดมีงานมีรายได้มีโครงสร้างพื้นฐานและมีพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ลงมือทำการกระจายความเจริญก็คงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะความเจริญไม่ควรกระจุกอยู่แค่ในเมืองใหญ่แต่ควรเจริญไปพร้อมกับชุมชนท้องถิ่นและคนรุ่นใหม่ที่เลือกกลับมาสร้างอนาคตบนแผ่นดินบ้านเกิดของตนเองสำหรับวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังข้อมูลย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz หรือจุฬาเรดิโอ Plus ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามการสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: จามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกันเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการ Aging Society ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะคะกับดิฉันพลินีค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะ Aging Society รายการนี้มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์โดยเรานำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมนะคะโดยในเรื่องของการรองรับสังคมสูงวัยเนี่ยนะคะเราพูดคุยกันเรื่องนี้เนื่องจากเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็มีความจำเป็นที่สังคมไทยเราก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แล้วนะคะที่มีผู้สูงอายุมากกว่า120ค่ะและผู้สูงอายุเองเนี่ยก็เป็นบุคลากรหรือทรัพยากรสำคัญทีเดียวนะคะที่มีพฤติพลังมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะคะแล้วก็นำความรู้ความสามารถต่างๆเนี่ยมาใช้ในแวดวงต่างๆมากมายนะคะรายการในวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุที่ยังคงทำงานแล้วก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานด้านต่างๆในทุกๆมิตินะคะรวมไปถึงเรื่องของการทำงานจิตอาสาแม้จะเป็นงานเล็กๆแต่ว่าเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวนะคะวันนี้นิ้นจะพาคุณผู้ฟังไปที่มูลนิธิกระจกเงาค่ะที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาค

0: พื่อที่จะนำไปส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการเราก็มีภารกิจหลายๆเรื่องนะคะที่ทำในเรื่องนี้และหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการคัดแยกขยะค่ะโดยที่คนที่เป็นหัวหน้าโครงการคัดแยกขยะเนี่ยเป็นผู้สูงอายุท่านหนึ่งนะคะที่ได้เข้ามาทำงานแล้วก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการทำงานตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดคุยกับป้าพันธ์หรือคุณพัฒทัพธานีนะคะซึ่งป้าพันธ์เนี่ยเป็นหัวหน้าโครงการชรารีไซเคิลค่ะในช่วงท้ายรายการเราจะไปพูดคุยกับป้าพันธ์กันแต่ว่าเพื่อให้คุณฟังได้เข้าใจว่าการทำงานของมูลนิธิกระจกเงานั้นมีภารกิจและมีบทบาทอะไรและทำไมถึงได้ชวนป้าพันธ์ซึ่งเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามาร่วมในโครงการนี้นะคะวันนี้ทางรายการได้เรียนเชิญคุณชุตินาถกาญจนกุลรองผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงามาพูดคุยในรายการนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอยากจะให้คุณชุตินาถเล่าให้ฟังกันเอ๊ะทำไมทางมูลนิธิกระจกเงาถึงให้ผู้สูงอายุเข้ามาทำงานด้านนี้นะคะภารกิจหลักๆของมูลนิธิกระจกเงานี่คืออะไรอะคะ
1: จริงๆภารกิจหลักของกระจกเงาเลยก็คือเรามุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสังคมอยู่แล้วนะคะในหลายๆด้านเลยก็ไม่ว่าจะเป็นการติดตามคนหายการช่วยเหลือผู้ป่วยข้างถนนคนไร้บ้านผู้สูงอายุผู้ยากไร้อาชีพต่างๆเด็กป่วยในโรงพยาบาลแล้วก็ยังมีหน้างานปัญหาสังคมอีกหลายๆด้านค่ะที่เราทำอยู่ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็คือเป็นภารกิจในการช่วยเหลือสังคมในที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้คนทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นภารกิจของมูลนิธิกระจกเงาแล้วกลไกการทำงานของมูลนิธิกระจกเงาเป็นยังไงคะ
1: จริงๆต้องบอกว่าทุกภาคส่วนเนี่ยเป็นกลไกการทำงานของกระจกเงาเลยค่ะเป็นกลไกที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้สนับสนุนก็ดีอาสาสมัครองค์กรภาคีเครือข่ายหรือว่าแม้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในมูลนิธิที่ปัจจุบันนี้ที่เรามีผู้สูงอายุที่จะเข้ามาทำช่วยทำงานนะคะก็จะเป็นกลไกสำคัญขององค์กรที่จะช่วยกันมีขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันปัญหาสังคมที่เราเป็นภารกิจของเราอะค่ะมีการแก้ปัญหาไปร่วมกันใช่ค่ะอย่างล่าสุดขององค์กรเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุที่ไร้ร่อนแล้วก็ไร้บ้านในเมืองนะคะเราก็ได้นำพวกเขาเข้ามาจ้างงานค่ะแล้วก็มีการให้อาชีพมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผลักดันเรื่องสวัสดิการของรัฐค่ะก็กลไกหลังนี้แหละค่ะที่จะมาช่วยผลักดันให้เราเนี่ยขับเคลื่อนงานประชาสังคมได้ค่ะ
0: ค่ะตรงนี้เองในงานด้านผู้สูงอายุที่ทางมูลนิธิกระจกเงาทำเนี่ยก็คือเป็นการให้งานทำกับผู้สูงอายุที่เร่ร่อนใช่ไหมคะที่ไม่มีบ้านนะคะแล้วก็เข้ามาทำงานตรงนี้งานอะไรบ้างคะที่ผู้สูงอายุแบบนี้เนี่ยที่สามารถจะเข้ามาทำได้อะค่ะ
1: จริงๆเราก่อนที่เราจะให้งานนะคะเราต้องสัมภาษณ์ตัวอย่างของผู้สูงอายุก่อนว่าท่านเคยผ่านงานอะไรกันมาบ้างนะคะแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ต่างกันเลยค่ะบางท่านเนี่ยเคยทำงานถึงท่านเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะก็จะมีทักษะการดูแลงานก่อสร้างนะคะบางคนก็ทำงานเกี่ยวกับการโรงงานหรือระบบการจัดการมีหลากหลายมากๆค่ะดังนั้นก่อนที่จะเข้ามาทำงานกับเราค่ะเราต้องมีการสัมภาษณ์จากนั้นเราก็นำแต่ละท่านเนี่ยเข้าสู่หน้างานที่ดูแล้วว่าจะใช้ทักษะเดิมของเขาแต่ละคนนะคะได้หรือ อย่างนี้ก็อย่างเช่นคุณลุงบางท่านเนี่ยเป็นช่างซ่อมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเราก็จะนำคุณลุงเนี่ยเข้าไปอยู่ในหมวดของโครงการค้าการช่างที่เรารับบริจาคไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ซ่อมให้คุณลุงท่านซ่อมแล้วก็นำออกมาระดมทุนแล้วก็นำเงินเข้ามาสร้างงานต่อไปเรื่องนี้ค่ะแล้วก็บางส่วนก็ถ้าเป็นงานทั่วไปก็จะเป็นเนี่ยแหละค่ะโครงการชลาเซ็ตเซ็นก็จะนำผู้สูงอายุมาคัดแยกขยะเบื้องต้นในองค์กรค่ะที่ได้รับบริจาคมาค่ะ
0: ค่ะการทำงานกับผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็คือต้องดูบนพื้นฐานของที่เขาเคยทำมาก่อนแล้วก็เรื่องของสภาพร่างกายด้วยไหมคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็มีความเสื่อมถอยของร่างกายไปด้วยเนี่ยค่ะตรงนี้เรามีการคำนึงถึงยังไงบ้างคะ
1: ใช่ค่ะก็เรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะพาผู้สูงอายุเข้ามาทำงานอันดับแรกเลยเราจะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

0: แต่ละท่านเนี่ยมีโรคประจำตัวไหมมีศักยภาพในการใช้ร่างกายของตัวเองในส่วนไหนได้ดีหรือไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายตรงทั้งหมดจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ถ้าใครมีโรคประจำตัวก็จะนำไปรักษาที่สถานพยาบาลค่ะแล้วก็จะมีการติดตามค่ะแล้วก็จะให้แต่ละท่านเนี่ยได้ทำงานตามสภาพร่างกายที่เหมาะสมมาค่ะเช่นอย่างบางคนนั่งนานไม่ได้หรือยืนนานไม่ได้เราก็จะมีการจัดสรรให้เหมาะสมตามสภาพร่างกายใช่ค่ะ
1: ค่ะการที่มูลนิธิให้โอกาสกับผู้สูงอายุได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อสังคมตรงนี้เนี่ยค่ะทางมูลนิธิได้เห็นอะไรที่ทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะ
0: จริงๆอันดับแรกเลยค่ะผู้สูงอายุเนี่ยต้องการเพื่อนค่ะสิ่งที่เราเห็นชัดเจนมากคือรอยยิ้มบนใบหน้าเวลาที่เขามานั่งรวมกลุ่มทำงานกันแล้วก็พูดคุยในประเด็นที่เข้าใจร่วมกันตรงกันค่ะก
1: ็
0: จะมีเสียงหัวเราะเฮฮาในการทำงานหรือบางท่านอยากจะฟังเพลงแบบเพลงสมัยก่อนก็จะเป็นรุ่นเดียวกันที่มานั่งคุยกันเนี่ยค่ะก
1: ็
0: จะเห็นรอยยิ้มตรงนั้นแล้วก็นั่งทำงานไปด้วยคือเขาไม่อยากว่างอะค่ะคนพูดถึงมันอยู่ใช่ไหม
1: คะ
0: ได้ทำงานแล้วก็จะสดชื่นกับที่กระเป๋าค่ะบางทีก็ถ้าอยากร้องเพลงเราก็จะมีจัดชั่วโมงกิจกรรมคาราโอเกะให้ผู้สูงอายุด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะ
1: อืมค่ะดีจังเลยนะคะทีนี้อยากให้พูดถึงป้าพันธ์ค่ะว่าทำไมทางมูลนิธิเนี่ยได้ชวนป้าพันธ์เข้ามาร่วมทำงานตรงนี้ได้เห็นศักยภาพอะไรของป้าพันธ์ถึงได้ทำให้มาร่วมทำงานแล้วก็ได้พัฒนาถึงมาเป็นหัวหน้าโครงการชรารีไซเคิลอะค่ะ
0: จริงๆต้องบอกว่าพี่พันธ์เนี่ยเข้ามาในมูลนิธิตั้งแต่ปี2554ที่เป็นช่วงภัยพิบัติน้ำท่วมของกรุงเทพนะคะก็กระจกเงาเนี่ยได้เจอพี่พันธ์ค่ะพี่พันธ์เข้ามาเป็นจิตอาสาหรืออาสาสมัครของกระจกเงาค่ะในการจัดการขยะเลยค่ะเข้ามาก็ขับซาเล้งมาเลยค่ะแล้วก็มาเสนอตัวเองค่ะว่ามีทักษะความสามารถในการคัดแยกขยะเพราะตอนนั้นน้ำท่วมใช่ไหมคะก็จะมีขยะแบบปะปนกันมากมายพี่พันธ์เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมงานที่เป็นเฮดนำค่ะพาอาสาสมัครหลายๆท่านนะคะไปคัดแยกขยะกระดาษขวดหรือขยะทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ชักชวนเข้ามาอยู่ในมูลนิธิกระจกเงาแล้วก็หน้าที่หลักของพี่พันธ์เลยเขาก็เสนอตัวอีกค่ะว่าขอเป็นคนจัดการขยะที่เราได้รับบริจาคมาหรือเป็นขยะในองค์กรเนี้ยค่ะพ
1: ี่
0: พันจะเป็นผู้นำทางด้านนี้มากๆแล้วก
1: ็
0: จุดดึงของพี่พันเลยก็คือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นค่ะเมื่อได้รับงานอะไรมอบหมายไปแล้วเนี่ยพี่พันจะมุ่งมั่นจนงานนั้นสำเร็จเราจึงเห็นศักยภาพของพี่พันค่ะว่าต่อให้เขามีอายุที่เยอะแล้วหรือการศึกษาก็ไม่ได้ตามหลักปริญญาหรืออะไรประมาณนี้นะคะก
1: ็
0: สามารถทำงานสำเร็จได้เหมือนกันค่ะก็เลยเห็นศักยภาพตรงนี้ของพี่พันก็เลยชักชวนมาเป็นหัวหน้าโครงการสลาดีเซอร์เคิลค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของป้าพันธ์นะคะแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าป้าพันธ์นี้มีศักยภาพในการทำเรื่องนี้โดยที่เข้ามาเป็นจิตอาสาก่อนในการทำงานเรื่องของการคัดแยกขยะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวนะคะในการที่จัดการเรื่องของขยะนะคะแล้วก็ได้เห็นภาพของการช่วยเหลือของมูลนิธินะคะที่ทำให้นำศักยภาพของผู้สูงอายุนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเนี่ยมาทำงานตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นการทำงานเพื่อสังคมนะคะตอบแทนสังคมในขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็ได้รับประโยชน์ด้วยนะคะทั้งได้อยู่กับเพื่อนได้มีความสุขในการทำงานร่วมกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชุตินาถกาญจนกุลนะคะรองผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงานะคะที่มาเล่าภาพเบื้องต้นให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับป้าพันธ์กันค่ะว่าป้าพันธ์ได้เข้ามาทำงานตรงนี้แล้วเนี่ยมีความสุขอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วได้ใช้ความสามารถของตัวเองเนี่ยมาทำงานตรงนี้อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับป้าพันธ์ส่วนตอนนี้ต้องขอบพระคุณคุณชุตินาถนะคะที่มาสนทนาในรายการ Aging Society วันนี้ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค
1: ่
0: ะ
1: ขอบพระคุณค่ะค่ะคุณฟังคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับป้าพันธ์กันนะคะซึ่งเป็นผู้ที่จะเราจะนำมาพูดคุยในรายการวันนี้นะคะเป็นผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าได้พัฒนาตัวเองจนกระทั่งมาเป็นหัวหน้าโครงการชรารีไซเคิลค่ะเดี๋ยวขอต้อนรับคุณพัฒน์ทัพธานีหรือป้าพันธ์เข้าสู่รายการค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อยากให้ป้าพันธ์เล่าให้ฟังค่ะว่าเริ่มต้นเนี่ยเข้ามา

0: ทำงานที่มูลนิธิกระจกเงาได้ยังไงคะ
1: เริ่มต้นนะคะคือเข้ามาในช่วงน้ำท่วมค่ะพอแล้วทีนี้พอเข้ามาอยู่ในช่วงน้ำท่วมก็ช่วยเหลือสังคมในเรื่องการเก็บขยะค่ะจากนั้นก็เข้าสู่ทางมูลนิธิคือหลักๆเราอยู่เกี่ยวกับการคัดแยกสิ่งของค่ะแล้วก็ทีนี้พอดีวันหนึ่งเห็นขยะที่มูลที่เยอะมากก็เลยคิดว่าการจัดการขยะในระบบขององค์กรเนี่ยไม่ให้ขยะล้นออกไปข้างนอกนี่น่าจะเป็นในสิ่งที่ดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เห็นว่าเห็นรถขยะค่ะเข้ามาขายมารับขยะว่าถุงพลาสติกอ่ะทุกอย่างที่เราทิ้งอ่ะเขาเก็บทีนี้ก็เลยมาคิดว่ายังไงมันก็ต้องมีที่ขายก็เลยอยู่มาวันหนึ่งก็เลยมีอาสามาช่วยตอนนั้นทำงานอยู่โครงการคัดแยกหนังสือค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ก็เลยพอหลังจากนั้นก็ได้มีน้องคนหนึ่งบอกว่าถุงพลาสติกเนี่ยมันขายได้ที่ประพันธ์ทิ้งไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยไปตามเรื่องนี้ตลอดทีนี้ก็เลยมาจัดการในระบบเองเลยค่ะว่าทีนี้ก็ไปคุยกับทางเจ้านายว่าขอคัดแยกถุงเนี่ยเพื่อที่จะเอามาขายแล้วก็นำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในองค์กรค่ะคือไม่ได้อะไรมากคือจะเอาขยะมาจ่ายค่าขยะประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะป้าพันธ์คะก่อนที่ป้าพันธ์จะเข้ามาที่มูลนิธิเนี่ยค่ะได้ทำอะไรยังไงมาก่อนคะถึงเข้ามาเป็นจิตอาสาตอนแรกๆที่เข้ามาเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้ำท่วมใช่ไหมคะช่วงนั้นน้ำท่วมใหญ่นี่ขยะเยอะมากเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก่อนที่ป้าพันธ์จะเข้ามาตรงนี้เนี่ยค่ะได้ทำอะไรยังไงมาก่อนคะ
1: แต่ก่อนเคยขายกาแฟมาก่อนค่ะขายกาแฟแล้วก็แรกๆเลยหลังจากที่เข้าไปในกรุงเทพเนี่ยคือไปอยู่กับวัดสวนแก้วค่ะไปอยู่ว่าส่วนแก้วนี่คือไปอยู่เกี่ยวกับเรื่องขยะโดยตรงเลยค่ะ
0: โอ้ค่ะ
1: เป็นแผนกคัดแยกขยะโดยตรงเป็นคัดแยกตัวไหนขายได้ตัวไหนขายไม่ได้อะไรขายได้กันไหนขายไม่ได้แบบนี้ค่ะ
0: ป้าพันเป็นคนป้าพันคนต่างจังหวัดใช่ไหมคะที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็หลังจากนั้นก็จะชอบดูของพวกนี้ค่ะเช่นอย่างเมื่อเวลามองเห็นอะไรที่แปลกๆที่แบบเอาของเก่าไปทำให้มันเป็นรูปร่างลักษณะจาก DIY อะค่ะก็เลยมันก็จะอยู่ในช่วงเข้ามาในหัวเลยว่าเออมันต้องทำได้นะต้องมีราคาแล้วของพวกนี้เราก็ไม่ต้องทิ้งอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยคิดค้นเรื่องนี้มาโดยตลอดจนทุกวันนี้ค่ะคือของทุกอย่างมันต้องไปมันต้องมีที่มาและที่ไปจุดจบของมันต้องใหต้องไปสู่เป้าหมายกับสิ่งที่เราต้องการทำเลยประมาณนี้ค่ะ
0: ป้าพันมองว่าของทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ขยะมันสามารถที่จะเอาไปแปลงให้มันเป็นของที่กลับมาใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะและทีนี้จากนั้นเราก็คือทุกอย่างมันไม่ใช่ของทิ้งแต่เรายังไม่รู้จักว่าหลักการของมันจะไปอยู่จุดไหนประมาณนี้ค่
0: ะ
1: ทีนี้พอเรามาเรียนรู้เป้าหมายของมันหลักๆเลยอย่างที่ทุกวันนี้ก็อย่างเช่นอย่างที่ขวดแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าก็มีแต่อัดขวดไปขายไม่รู้ว่าขวดนี่มันสามารถไปไหนได้บ้างทีนี้หลังจากที่ศึกษาแล้วขวดพลาสติกมันก็สามารถเอาไปทำเสื้อได้ประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะป้าพันก็เห็นบอกว่าอยู่ในวัยเกษียณแล้วเนี่ยค่ะการทำงานแบบนี้เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเราไหมคะ
1: ไม่ค่ะมันไม่ได้เชื่อมโยงกับไอ้นี่เราเลยคือถ้าเรารู้จักลักษณะการทำ
0: ค่ะ
1: ถ้ารู้จักลักษณะการทำรู้จักลักษณะการที่ของจะทำยังไงมันถึงจะเบาวิธีการของเราจะทำแบบไหนมันถึงจะไม่หนักไม่หนักสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะตอนที่ป้าพันเริ่มเข้ามาทำเนี่ยตอนนั้นรู้จากมูลนิธิได้ยังไงคะแล้วรู้ว่าเอ๊ะเขาจะมีเรื่องของการคัดแยกขยะซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญที่ป้าพันมีอยู่แล้วอะค่ะ
1: ไม่เคยค่ะไม่เคยรู้จักกระจกเงามาก่อนเลย
0: โอ้
1: รู้จักกระจกเงาตอนน้ำท่วม
0: อ๋อพอเขาไปช่วยเหลือนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะ
1: ช่วยเหลือแล้วทีนี้ป้าพันเป็นคนชอบที่แบบทำของแปลกๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: ไปช่วยเหลือมูลนิธิกระจกเงาตอนน้ำท่วมปี54อยู่สนามสุขคือไปทำแผลให้ชาวบ้าน
0: ค่ะ
1: ไปทำแผลไปทำกับข้าว
0: ค่ะ
1: ให้ชาวบ้านขาหลักๆเลยทีนี้หลังจากนั้นก็มีพี่เกตที่เป็นหัวหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์อยู่ที่นั่นทีนี้ก็จะเข้ามาบอกว่าไปทำกับเราไหมอะไรอย่างนี้ที่มูลนิธิกระจกเงา
0: แล้วป้าพันเนี่ยได้เริ่มเข้ามาทำในเรื่องนี้ในนามของการเป็นจิตอาสาเนาะแล้วด้วยความที่มีทักษะในการที่จะมองออกว่าขยะตัวนี้เนี่ยจะเอาไปแปลงหรือทำเป็นอะไรนะคะจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยป้าพันเป็นหัวหน้าโครงการชลารีไซเคิลค่ะตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่าป้าพันได้เริ่มทำงานตรงนี้มาได้อย่างไรคะ
1: ก็คือหลักๆทำเกี่ยวกับขยะมาโดยตรงค่ะทำมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาเป็นหัวหน้าโครงการจะไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ในตำแหน่งนี้คือคิดว่ามูลนิธิเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเรามาตลอดเป็นที่ให้งานทำเป็นที่แบบให้ความรู้เป็นเกี่ยวกับพึ่งพาได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ทำก็เลยรักมูลนิธิกระจกเงาก็เลยใส่ใจกับเรื่องนี้ก็เลยฝังใจเลยว่ากระจกเงาจะไม่เป็นแบบนี้กระจกเงาต้องสะอาดกระจกเงาต้องให้คนเชื่อถือได้อะไรประมาณนี
0: ้แล้วตอนที่เริ่มทำโครงการชลารีไซเคิลเนี่ยป้าพันเริ่มคิดยังไงถึงใช้ผู้สูงอายุนะคะเรียกว่าชราเนี่ยนะคะชลารีไซเคิลนี่คืออะไรยังไงคะ
1: ชลารีไซเคิลนี่คือหมายถึงว่าผู้สูงอายุบางคนก็นอนตามถนนใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: บางคนก็ดูแลผู้พิการบางคนก็เดินไม่รู้ว่าจะไปไหนเป้าหมายไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนบ้านก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก
0: ็
1: เลยมาคิดอ่านว่าถ้าสมมติว่าเอาเข้ามาอยู่ในโครงการชลารีไซเคิลนี้คือมันก็จะกลายเป็นว่า1มีหลักให้อยู่2มีที่ทำงานให้3มีเงินใช้ในโครงการจะได้ไม่เดือดร้อนกับครอบครัวมากจนเกินไปบางคนที่มาทำงานอยู่ที่โครงการนี้ก็คือถ้าคนไหนที่ไม่มีบ้านเราก็สามารถยื่นงานให้ครบ5วันแล้วเราก็ออกเงินค่าเช่าบ้านให้ก่อนก็ให้ผู้สูงอายุในเข้าไปอยู่ในบ้านไปอยู่ในห้องเช่าแล้วพอหลังจากนั้นผู้สูงอายุก็จะไม่ได้ออกไปนอนตามข้างถนนอย่างที่สังคมแต่ก่อนเป็นมีผู้สูงอายุไปนอนข้ามสะพานลอยมีผู้สูงอายุเดินขอทานมีผู้สูงอายุเดินไม่รู้ว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: โดนถูกทอดทิ้งโดนไปเอาไปไว้ที่บ้านพักคนชรานั่งแท็กซี่ไปเอาไปทิ้งไว้บ้านพักคนชราแต่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอกระจกเงาเราเข้าไปเห็นสภาพเหล่านี้ก็เลยวางแผนกันว่าถ้าสมมติว่าคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในโครงการนี้มันก็จะกลายเป็นว่าโครงการเนี้ยสามารถให้ผู้สูงอายุทำงานได้คือการคัดแยกขยะเป็นคัดแยกซีดีเป็นพวกขวดพวกอะไรมันก็ไม่หนักหนาเท่ากับไปยกของตามห้างอะไรประมาณเนี้ยค่
0: ะ
1: ก็เลยทำให้ผู้สูงอายุที่เข้ามาทำงานตรงเนี้ยจากการที่เก็บไข้ได้ป่วยก็จะกลายเป็นคนที่มีจิตใจดีร่มเย็นพูดคุยแต่ก่อนจะไม่เป็นคนพูดคุยเป็นคนเงียบขรึมก็จะกลับมาเป็นคนพูดคุยจากการที่เคยไปโดนหมอนัดเอายาทุกเดือนก็จะผ่อนคลายจากที่นัดทุกเดือนก็กลายเป็น2เดือนนัดครั้งหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะตอนเนี้ย
0: ค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยนะคะตอนนี้คนที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมโครงการที่ป้าพันดูแลเนี่ยค่ะชลารีไซเคิลมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะ
1: 43คนค่ะ
0: โอ้ค่ะก็มาทำงานทุกวัน
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทำงานทุกวัน
0: ค่ะแล้ววิธีการทำงานยังไงคะแต่ละวันทำอะไรยังไงกันบ้างคะ
1: แต่ละวันนี้มันจะมีผู้ชายก็จะอยู่ในแผนกที่ปลอกสายไฟ
0: ค่ะ
1: แกะอะไรแกะพวกทองแดงปลอกสายไฟแล้วก็มีการคัดแยกซีดีคัดแยกซีดีก็จะอยู่ที่แบบผู้หญิงร่วมผู้ชายด้วยอะไรประมาณเนี้ยคนไหนที่แข็งแรงหน่อยก็จะอยู่ในการคัดแยกพวกขวดพวกอะไรให้เพื่อน
0: ค่ะโดยเฉลี่ยเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่กันคะ
1: 60ขึ้นค่ะ
0: โอ้60ขึ้นไปทุกคนเลยนะ
1: 60ถึง7ถึง80
0: ค่ะ
1: ถ้าต่ำกว่า60ไม่รับ
0: อ๋อต้อง60เท่านั้นนะคะ
1: ใช่
0: ที่เข้ามาช่วยงานตรงนี้ได้
1: ก็คือ

0: ในส่วนความคิดก็คือว่าถ้าสมมติว่าเอาผู้สูงอายุเข้ามาทำงานในจุดเนี้ยบางคนก็อยากทำเพื่อลูกหลานไม่อยากให้เป็นภาระลูกหลานบางคนก็ทำเพื่อเอาเงินส่วนนี้ไปเลี้ยงลูกบางคนก็ลูกพิการตาบอดบางคนก็แฟนนอนติดเตียงประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำให้มีรายได้ในช่วงที่เกษียณแล้วหมายถึงว่าช่วงที่สูงวัยอายุ60ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้ที่เลี้ยงชีพได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็มันก็จะบวกกับเงินแต่ถึงมันจะน้อยนิดแต่มันก็เป็นเงินที่แบบยังไงทำให้ผู้สูงอายุยังประทังตัวได
1: ้ค่ะ
0: จากการที่ไม่ได้ทำงานอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วป้าพันมีวิธีการในการชักชวนผู้สูงอายุคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมในโครงการนี้ได้อย่างไรคะ
0: ก็ลักษณะการมันก็เป็นรูปแบบที่ถ้าใครอยากเข้ามาค่ะก็ติดต่อกับทางที่กระจกเงาเราได้แล้วก็เราก็จะตรวจสอบว่าคุณมีแบบบางคนก็จะแบบถ้ามีฐานะแล้วร่ำรวยแล้วอะไรเราก็ไม่รับค่ะเราจะอยู่เราเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยยากไร้โดยที่ไม่มีใครดูแลคล้ายๆกับว่าบ้านพักคนชราแต่เราไม่ใช่บ้านพักคนชราแต่เราจะเป็นเชื่อมโยงกับคล้ายๆบ้านพักคนชราคือคุณเข้ามาแล้วคุณสามารถทำงานได้มีรายได้จากการตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะแล้วการเช่าบ้านตรงนี้นี่คือเราเช่าให้เลยเหรอคะ
0: ครั้งแรกเราเช่าให้ค่ะครั้งต่อไปคุณก็ทำงานเสร็จคุณก็ไปเช่าเองค่ะเป็นบ้านเช่าราคาถูกค่ะ
1: ตรงนี้หมายความว่าทางโครงการเองก็ได้ดูในเรื่องของสวัสดิการความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเหล่านี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: สิทธิสวัสดิการนี่นอกเหนือจากเรื่องของเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยค่ะยังมีเรื่องอื่นๆไหมคะ
0: เรื่องอื่นๆก็จะมีการเก็บค่ายได้ป่วยว่าเวลาคนไหนที่เก็บค่ายได้ป่วยในเวลาการทำงานของเราเราก็ดูแลเรื่องพาไปหาหมอไปพบหมอแล้วก็ค่าแรงวันละ500ที่เราให้เราก็ไม่ตัดค่าแรงแล้วก็ให้เลยวันที่ไม่สบายแล้วก็ให้เลย
1: ค่ะวันละ500ถ้าเข้ามาทำงานเรื่องคัดแยกขยะตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ดูแลในสวัสดิการเรื่องอื่นๆนะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยค่ะจากที่ป้าพันได้ร่วมงานได้ทำงานด้วยกันแล้วเนี่ยค่ะ40กว่าคนเนี่ยค่ะป้าพันได้เห็นประโยชน์อะไรได้เห็นข้อดีอะไรบ้างที่ผู้สูงอายุได้มารวมตัวกันแล้วก็มาคัดแยกขยะเนี่ยค่ะ
0: เห็นหลากหลายค่ะคือเห็นผู้สูงอายุดีใจเห็นผู้สูงอายุเคยร้องไห้จากการที่เข้ามาใหม่ๆนั่งทำงานแล้วก็ร้องไห้กลับกลายเป็นนั่งยิ้มหัวเราะพูดคุยคนไหนที่ไม่เคยนอนหลับก็คุยบอกว่าช่วงนี้นอนหลับสบายได้พูดคุยกับเพื่อนได้พบเพื่อนได้คุยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรอย่างเงี้ยทำให้ภาพรวมที่เรามองไปก็จากการที่เขาไม่คุยก็กลับกลายเป็นคนที่คุยให้ผู้สูงอายุร้องเพลงแล้วทีเนี้ยเราก็จะมีการไปร้องเพลงตามบ้านพักคนชราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ค่ะก็คือเป็นการถ่ายทอดความสุขที่มีเนี่ยให้กับคนอื่นโดยผ่านทางเสียงเพลงใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ดีจังเลยนะคะแล้วส่วนตัวป้าพันเองล่ะคะจากแรกๆที่มาเริ่มทำงานที่มูลนิธิค่ะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยได้มาเป็นหัวหน้าโครงการดูแลผู้สูงอายุตั้ง40กว่าคนค่ะแล้วก็ได้ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนเหล่านี้เนี่ยค่ะและตอนนี้กำลังจะขยายผลไปยังบ้านพักคนชราอื่นๆด้วยในส่วนตัวป้าพันเองเนี่ยค่ะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะจากการทำงานในลักษณะนี้ค่ะ
0: ได้มีความสุขค่ะเห็นผู้สูงอายุมีความสุขแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วยอะไรค่ะก็กับการที่เราจากการที่เราทำงานเครียดเราก็ไม่เครียดละเห็นพวกเขาทำงานแบบมีความสุขคุ้นเคยกับการทำงานทุกคนรักในหน้างานตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรายื่นความสุขให้เขายื่นความรักให้เขาเขาก็ยื่นความสุขความรักกลับเข้ามาหาเราอะไรเนี้ย
1: ค่ะป้าพันเองเนี่ยได้ทำงานที่มีความเชี่ยวชาญนะคะทักษะในเรื่องนี้เนี่ยหลักคิดในการทำงานมาโดยตลอดจากเดิมที่เป็นจิตอาสาที่เข้ามาแบบไม่รู้เรื่องเลยนะคะจนกระทั่งตอนนี้มาเป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยป้า

0: ท่านมีหลักคิดในการดำเนินชีวิตยังไงอยากจะให้คำแนะนำสำหรับผู้สูงอายุท่านอื่นๆที่อาจจะอยู่ที่บ้านอย่างเดียวจะไม่ได้ทำอะไรหรือแม้แต่ผู้สูงอายุยากไร้ที่เขาไม่มีหนทางที่จะไปอะค่ะ
1: คนเราไม่มีทางท้อค่ะทุกคนมีทางออกแล้วก็มีที่มาและที่ไป มันอยู่ที่ว่าเราจะไปยังไงจะอยู่ยังไงให้เรามีความสุขอย่างสมมติว่าป้าลุงที่อยู่ทางบ้านนะคะที่ได้ยินตอนนี้ก็คือว่าเราอย่าไปตระหนักกับเรื่องเดิมๆปล่อยได้ปล่อยเอาปัจจุบันเป็นหลักทำได้ทำไม่ได้พักเพราะว่าเราสูงอายุมากแล้วเราจะไม่นึกถึงอดีตที่เราเคยทำนู่นทำนี่มาเราจะต้องนึกถึงว่าสิ่งที่เราเคยทำเราจะมาสอนลูกๆทำในอนาคตแล้วเราจะมาสอนทุกคนที่เห็นว่าเราพอที่จะคุยได้ทำแล้วเขามีประโยชน์อันนั้นเราคิดแล้วก็ทำ
0: แบบนี้ขอบคุณว่าผ่านมากๆนะคะที่มาพูดคุยให้ฟังนะคะได้เห็นการทำงานของว่าผ่านที่ส่งต่อความรู้ความสามารถในเรื่องของการคัดแยกขยะเนี่ยนะคะให้กับผู้สูงอายุยากไร้นะคะได้มีงานทำมีบ้านอยู่มีรายได้นะคะสามารถที่จะช่วยเหลือคนในครอบครัวได้ผู้สูงอายุเองเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมไปถึงนอกจากนี้ก็ยังได้ส่งต่อความสุขที่ตนเองได้รับนะคะจากการที่ได้มารวมกลุ่มรวมตัวกันทำรีไซเคิลขยะทำให้ส่งต่อความสุขนี้ไปยังที่อื่นด้วยแล้วก็และทางโครงการเองเนี่ยก็ได้ขยับขยายนะคะเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีโครงการร้องเพลงเพื่อที่จะทำให้ไปยังโครงการอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณป้าพันธ์นะคะคุณพัฒน์ทัพธานีหัวหน้าโครงการชลารีไซเคิลมูลนิธิกระจกเงานะคะที่มาพูดคุยในรายการ Aging Society วันนี้ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้ป้าพันธ์ยังให้แง่คิดนะคะในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุนะคะวางได้วางนะคะอดีตคือไม่ต้องคิดว่าเราเป็นอะไรยังไงแต่ว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ประพันธ์ฝากไว้ในรายการวันนี้ค่ะขอบพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเวลาของรายการ Aging Society ก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะช่วงเวลา 10:00 นถึง 10:30 นAging Society มาพบกับคุณผู้ฟังทุกๆวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz

0: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
1: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
0: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
2: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
0: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube จุฬาเรดิโอ Plus ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะใครก็เห็นว่าช่วงนี้นะคะหลายคนก็พูดถึงเอลนีโน่ลานีน่านะคะโลกร้อน

0: แล้วก็แน่นอนมันจะมีคำอีกคำหนึ่งนะคะที่หลายๆองค์กรพูดถึงก็คือคาร์บอนฟุตปรินท์นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรนะคะหรือในหน่วยงานต่างๆมันคืออะไรแล้วเราเองสามารถที่จะมีส่วนร่วมช่วยไอ้ตรงนี้หรือว่าคอนทริบิวต์นะคะให้กับคาร์บอนฟุตปรินท์ได้อย่างไรบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะคะดร.สุพิชัยตั้งใจจงท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นกรรมการผู้อำนวยการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: ครับอาจารย์
0: ค่ะอันนี้เพราะว่าหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะตอนบริษัทตอนนี้เขาก็พูดกันถึงเยอะมากเลยคาร์บอนฟุตปรินท์เพราะเขาต้องเอาไปทำในพอร์ตของเขาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะพูดไปในดีเทลคาร์บอนฟุตปรินท์จริงๆมันคืออะไรคะอาจารย์คะ
1: ครับมันถ้าพูดนะครับเราถอดคำนะครับมันมีคำว่าคาร์บอนแล้วก็คำว่าฟุตปรินท์นะครับคำว่าคาร์บอนเนี่ยเราก็มันหมายถึงคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือก๊าซเรือนกระจกก็แสดงว่ามันกำลังเฝ้าดูร่องรอยของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรถ้าเป็นเราพูดว่าคาร์บอนฟุตปรินท์ขององค์กรคำว่าร่องรอยรอยเท้าเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าเวลาเราไปเที่ยวชายทะเลเราเดินบนชายหาดแล้วเราทิ้งร่องรอยไว
0: ้
1: คนอื่นก็จะตามมาดูก็จะเห็นร่องรอยเราไปดูร่องรอยฟุตปรินท์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เดินอยู่ในป่านะครับเราก็จะรู้ว่าเราได้ทิ้งร่องรอยไว้ยังไงแสดงว่าคาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะติดตามว่าเราได้ทำอะไรกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งก็หมายถึงว่ามันเป็นตัวหนึ่งของการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
0: ค่ะใช่ครับจริงๆก่อนออกรายการเราคุยกันนิดหนึ่งเพราะว่าหลายท่านคงจะได้ยินค่ะว่าเนี่ยอยากจะให้แบบเราเป็น net zero นะคะคาร์บอนเนี่ยภายใน2030นะคะแต่จริงๆตอนเนี้ยคือเริ่มมาเป็น2050แล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้แบบว่าคาร์บอนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันเป็นแบบ zero จริงๆหรือ0จริงๆเนี่ยมันก็เลยเชื่อมโยงมาไอ้ตรงคาร์บอนฟุตปรินท์ที่เรากำลังจะคุยด้วยนะคะ
1: ค
0: ราวนี้อาจารย์ค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายเนี่ยว่าหลายท่านคงเข้าใจแล้วว่าก็คือเรากำลังตามว่าไอ้คาร์บอนที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยปล่อยออกมาจากหน่วยงานนั้นเนี่ยมันประมาณสักเท่าไหร่คราวนี้เมื่อพูดถึงแล้วจริงๆมันมีกิจกรรมอะไรบ้างเหรอคะอาจารย์ที่มันสามารถที่จะปล่อยคาร์บอนออกมาแล้วเราคำนวณได้
1: ที่คำนวณใช่ครับครับเป็นคำถามที่ดีครับอาจารย์คืออย่างนี้เวลาเราพูดถึงเนี่ยเราบางคนก็บอกว่าไอ้ฉันก็ใช้ชีวิตแบบปกติองค์กรเราก็เป็นองค์กรทางด้านเป็นบริษัทที่ไม่ได้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มักจะเป็นคำถามที่หลายคนคิดว่าถ้างั้นฉันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องสิ นะครับทำไมแล้วถ้างั้นเราจะไปจับคาร์บอนฟุตพริ้นเนี่ยจะไปวัดจากอะไรหลักคิดมันเป็นอย่างนี้ครับว่าเมื่อที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีกิจกรรมน้อยมากนะครับที่มนุษย์เราทำแล้วจะไม่ปล่อยคาร์บอนฟูดพริ้นท
0: ์
1: ถ้าเราคิดมันให้ครบทั้งเราเรียกว่าวงจรชีวิตของกิจกรรมนั้นๆนะครับเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเอาแม้กระทั่งตัวบุคคลเลยนะครับเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างทันทีนั้นเราต้องไปเปิดไฟถ้าเราตื่นเช้ามืดนะครับเราบางคนก็ไปเปิดก๊อกน้ำถ้าเราไปเปิดน้ำเนี่ยเกี่ยวข้องกับคาร์บอนฟุตปรินท์ไหมบางคนก็เปิดไฟนะครับบางคนตอนนี้ปิดแอร์ละบางคนก็ไปถึงที่หนึ่งก็เปิดแอร์เปิดเครื่องปิ้งขนมปังอันนี้คนส่วนตัวเลยนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็จากนั้นพอทำทุกอย่างเสร็จก็ขึ้นรถก็วิ่งมาตอนเราบอกว่าขึ้นรถหลายคนเริ่มนึกออกแล้วพอตอนขึ้นรถแล้วเราปล่อยแล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับพอเรามาถึงที่ทำงานก็เปิดแอร์บ้างบางคนไม่เปิดแอร์ก็อย่างน้อยก็เปิดพัดล
0: ม
1: นะครับเปิดนู่นทำนู่นทำนี้อันนี้เรากิจกรรมไม่ได้มีการผลิตนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยคาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยมันเกิดตามร่องรอยตรงนั้นนะครับงั้นถ้าใครทุกคนเนี่ยไม่อยากปล่อยคาร์บอนฟุตปรินท์ยกเว้นลมหายใจอันนี้เราพูดเล่นเนาะ
0: นี่เพิ่งกำลังจะถามอาจารย์แล้วลมหายใจของเราอ่ะนับมั้ยเพราะมันเป็นคาร์บอนออกมานะอาจารย
1: ์ฉะนั้นเนี่ยเราจริงบอกว่าถ้าใครบอกว่าไม่ปล่อยเนี่ยคงไม่ใช
0: ่
1: ฉะนั้นมากลับไปตรงคำถามอาจารย์นะครับว่าถ้าเราคาร์บอนฟุตปรินท์เมื่อกี้ผมเล่าแล้วว่าถ้าตัวคนเองก็ยังปล่อยฉะนั้นองค์กรต่างๆก็คงจะมีการปล่อยเพราะองค์กรมันก็ต้องประกอบไปด้วยคนจำนวนหนึ่งนะครับหลายๆคนที่จริงอาจารย์ทราบไหมครับว่าแม้กระทั่งเราเปิดน้ำก๊อกเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้เดินไปตักน้ำจากลำธารใสสะอาดน้ำก๊อกนี่ก่อนจะมาถึงเราผ่านกระบวนการในกระบวนการเหล่านั้นนะมีการปล่อยคาร์บอนฟุตปรินท
0: ์ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากน้อยแค่ไหน
1: โทษทีครับปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ ตอนที่เราเปิดไฟกระบวนการผลิตไฟฟ้ามีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราจะพูดให้ลึกลงไปกว่านั้นจริงๆชื่อมันใช้คำว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางที่ที่เขาจริงจังมากหน่อยเขาจะพูดว่ากรีนเฮาส์แก๊สฟุตพริ้นท
0: ์
1: มันนับมันไม่ได้นับแค่คาร์บอนไดออกไซด์ละมันนับกรีนเฮาส์แก๊สตัวอื่นละอาจารย์คงจะนึกออกละมีเทนเยอะหน่
0: อ
1: ยซึ่งในกระบวนการหลายตัวของเราเนี่ยมันมีการปล่อยตัวอื่นๆด้วยเช่นแม้กระทั่งตอนที่เรากินกินเนื้อถ้าเรากินเนื้อก็กินผักเนื้อเนี่ยเราต้องมีปศุสัตว์ปศุสัตว์ก็ต้องเลี้ยงมันขึ้นมาตอนเลี้ยงเขาไม่ได้ปล่อยอะไรครับเขาก็หายใจเหมือนกับเราแต่ว่าเพื่อแต่เขาถ่ายอาจารย์ตอนถ่ายมันปล่อยมีเทนนะครับมนุษย์เราก็มีการถ่ายกระบวนการขับถ่ายของเราเนี่ยปล่อยมีเทนงั้นประเด็นตรงนี้นะเป็นประเด็นที่เราต้องเอามาคิดให้หมดแต่เราคงไม่ไปห้ามสัตว์ขับถ่ายเน
0: า
1: ะ
0: ขับถ่ายใช่
1: แต่ว่าจริงๆแล้วในค่ายปศุสัตว์เนี่ยคนพูดกันเยอะเพราะว่าอันนี้ผมพยายามจะพูดก่อนจะเข้ามาองค์กรให้เห็นว่าตัวคนทั่วไปเนี่ยเกี่ยวข้องนะมนุษย์เราเนี่ยฉันมันก็มีคนคิดที่จริงจังมากเลยก็จะบอกว่าถ้าเรากินเนื้อน้อยลงเราก็ไม่ต้องเลี้ยงปศุสัตว์ให้เยอะขึ้นถ้าอย่างนั้นสัตว์ก็ไม่ต้องขับถ่ายมากขึ้นนะครับมองอย่างนั้นก็ได้อยู่แต่ว่าเอาคุณภาพของชีวิตด้วยเราก็ต้องบาลานซ์มันแต่ว่ากระบวนการตรงนี้เราจึงใช้คำว่าฟูดพริ้นท์เราไม่ได้บอกว่าเป็นจำเลยอะไรแต่ทำให้เราตระหนักรู้ว่าเราเนี่ยแม้ทั้งตัวบุคคลประเจกชนเนี่ยอินดิวิดวลเนี่ยเราก็ยังปล่อยเลยนะครับแล้วองค์กรนะภาษาอะไรคราวนี้เนี่ยเพื่อจะกันไม่ให้เรื่องนี้ลงไปกระทบกับชีวิตเร็วเกินไปกระบวนการในการจัดการลดปัญหาโลกร้อนเนี่ยก็เลยพยายามจะมองไปที่องค์กรก่อนเพราะเชื่อมั่นว่าตัวองค์กรเนี่ยน่าจะมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อทำให้คาร์บอนฟูดพริ้นท์ขององค์กรลดลงนะครับด้วยความคิดเนี้ยมันจริงมีคำว่าคาร์บอนฟูดพริ้นท์ขององค์กรเกิดขึ้นครับอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นขอสรุปนิดนึงค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์จะพยายามอธิบายว่าไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมีคาร์บอนปล่อยออกมาเพียงแต่มันจะปล่อยทางตรงทางอ้อมหรือบางทีเราไม่นึกอย่างอย่างเงี้ยอาจารย์ที่เรากำลังอัดรายการอยู่เราต้องปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์แน่ๆเพราะเราเปิดไฟเราเปิดไมโครโฟน
1: ใช่
0: ไหมครับมีคนกำลังอัดเสียงอยู
1: ่
0: แต่ไอ้พวกนี้คือมันใช้ไฟเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถที่จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยกินเอาแคสออกมาได้อันนี้ถูกต้อง
1: ใช่
0: ไหมคะค่ะหรือแม้กระทั่งการกินเมื่อกี้มันชอบมากเลยที่อาจารย์พูดใช่เขาบอกว่ากินเนื้อเนี่ยเป็นการที่ปล่อยคาร์บอนมากที่สุดเพราะว่ามันมีโปรเซสมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นหลายคนก็รณรงค์บอกว่าขอกินแบบเป็นมังสวิรัติก็แล้วกันประมาณนี้ ใช่ไหมคะคราวนี้ขอกลับมานิดนึงค่ะสำหรับองค์กรนะคะอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์ได้เกริ่นมาแล้วอย่างองค์กรจริงๆเนี่ยเขาจะวัดอะไรกันคะเขาจะวัดแต่ละคนแล้วไปรวมกันไหมคะหรือเขามีโปรเซสอื่นหรือกิจกรรมอื่นขององค์กรเพิ่มไปด้วย
1: มีทั้งสองมิติเลยครับอาจารย์ในแต่ละองค์กรเนี่ยถ้าเราพอเราย้อนกลับไปมองที่องค์กรเราจะลองมองภาพองค์กรนะครับคำว่าองค์กรเนี่ยมีทั้งองค์กรของรัฐองค์กรของเอกชน
0: ม
1: ีทั้งองค์กรที่มีกระบวนการผลิตกับองค์กรที่ใช้บริการให้บริการนะครับสองอย่างเนี่ยกิจกรรมที่จะทำให้เกิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์แน่นอนแล้วเริ่มต่างกันเราเอาง่ายๆก่อนถ้าเป็นกระบวนการผลิตเราจะเห็นแล้วว่าแต่ถ้าองค์กรนั้นมีการเผาไหม
0: ้
1: ต้องเผาอะไรก็ตามคาร์บอนมันเห็นตัวเลขชัดเราจับตรงนั้นก่อนเราจะเห็นภาพชัดแสดงว่าในกระบวนการของเขาเนี่ยมีการปล่อยคาร์บอนอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราย้อนเอาสิ่งเราลองมาหันไปมองหน่วยงานของรัฐเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมมติอย่างนี้นะครับว่าเอ๊ะเขาปล่อยคาร์บอนตอนไหนเพราะเขาไม่มีเผาอะไรเลยนะครับมีสตาฟมานั่งทำงานอันนั้นจะคล้ายกับที่จะเล่าแล้วว่าตอนที่เรามานั่งคุยกันเนี่ยเราเปิดไฟเปิดเครื่องปรับอากาศเราต้องทำหลายอย่างกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันมีร่องรอยของคาร์บอนฟุตพริ้นท์อยู่แต่ไม่เท่ากันนะครับคราวนี้อันเมื่อกี้ที่เราพูดแล้วว่าเรากำลังทำของรวมและปัจเจกแต่ละคนล่ะมีไหมแต่ละคนก็มีนะครับอย่างสมมติว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไม่สุภาพใช่ไหมครับทุกคนเวลาเขาทำงานเราก็ต้องมีการขับถ่าย
0: ใช่
1: ไหมครับกระบวนการขับถ่ายเนี่ยถ้าเรามีระบบจัดการกระบวนการขับถ่ายให้มันไม่สามารถไม่อิมิตไม่ปล่อยคาร์บอนออกไปเราก็จะมีร่องรอยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ค่าหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ดูแลเลยมันก็ปล่อยเต็มที่เลยก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะทุกคนในองค์กรเนี่ยต้องทำอะไรร่วมกันครับที่เป็นภาระเลยว่าถ้าไม่มีองค์กรเขาไม่ทำการเดินทางมาที่องค์กร
0: ค
1: ซึ่งแต่ละคนจะต้องเดินทางมาฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าคนเราต้องเดินทางมาเนี่ยเราก็จะนับว่าเพราะจึงเพราะต้องมาจึงปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์อันนี้เลยเป็นคำ

0: ผลผลิตขององค์กรเพราะนี่ถ้าเราจับจากตรงนี้นะครับในกระบวนการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการวิเคราะห์ว่าแต่ละองค์กรเนี่ยมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะหรือน้อยเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนแรกเราเรียกว่าส่วนที่คำเรียกเขาเรียกว่าสโคปที่1หรือส่วนที่1เนี่ยนะครับตรงไปตรงมาเลยคือสิ่งที่องค์กรนี้ทำเป็นกิจการขององค์กรเลยนะครับถ้าพวกการผลิตนี่มันชัดแล้วเขาต้องเผาตัวนี้เป็นเรียกตัว direct ของตรงๆนะครับในกระบวนการของหน่วยงานอย่างพวกการผลิตก็จะมีอย่างพวกเราเนี่ยอย่างทางวิทยุจุฬาก็จะจำเป็นเนาะต้องเปิดเครื่องเสียงต้องส่งเสียงเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกตัวตรงนะครับอันนี้เป็นตัวที่ตรงคราวนี้แต่ว่าพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บองค์กรจำนวนมากเนี่ยกระบวนการมีการใช้ไฟฟ้าแล้วตอนนี้เริ่มคิดหนักว่าเวลาเราใช้ไฟฟ้าเราจะคิดยังไงเพราะตอนนี้ไฟวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยมันไม่รู้ว่าไฟนี้ผลิตที่โซล่าหรือผลิตที่อะไรนะครับในวิธีการคำนวณเนี่ยในกระบวนการตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ใช้ตรงๆถ้าเราไม่มาทำงานไฟไม่ต้องเปิดแต่ว่าในของตัวที่เมื่อไหร่ก็ตามองค์กรต้องใช้ไฟฟ้าต้องใช้น้ำแล้วก็ต้องมีการจัดการกับน้ำเหล่านี้เราเรียกตัวนี้ว่าเป็นส่วนที่สองเราแยกสองส่วนแล้วนะครับส่วนแรกเกี่ยวกับกิจกรรมโดยตรงฉะนั้นเมื่อกี้ถ้าอย่าพูดไปว่าในกระบวนการผลิตวิทยุของเราในที่นี้นะครับเรามีอะไรบ้างที่เป็นกลเป็นไดเรกก็จะเป็นการเตรียมเอกสารสำหรับการจัดโปรแกรมการเตรียมพวกนี้แต่ตอนที่เราเปิดไฟเราไปนับเราแยกตัวนั้นเป็นตัวที่สองเราเรียกว่าสโคปที่สองนะครับฉะนั้นสโคปที่1เป็นกิจกรรมโดยตรงซึ่งก็จะถ้าเป็นการผลิตดูง่ายถ้าเป็นงานบริการหรืองานลักษณะของเนี่ยผลิตสื่อเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นแบบผลิตแบบอุตสาหกรรมอ่ะเนาะอาจจะดูยากหน่อยนึงแต่ว่ากลุ่มเหล่านี้เราเรียกว่าใช้ตรงนะครับในอุตสาหกรรมในอย่างองค์กรของรัฐพวกการใช้กระดาษอะไรพวกนี้นะครับการใช้กระดาษนี่เราไม่นับเดี๋ยวมันมีส่วนที่3นะครับแต่ว่าพอเราเริ่มต้องเข้ามาทำปั๊บเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการของการที่เราจะต้องใช้กิจกรรมอะไรบางอย่างที่ถ้าวันนี้เนี่ยวิทยุจุฬาปิดอะไรบ้างที่เราไม่ใช้ตัวนั้นมันจะเห็นภาพเลยและตัวนั้นจะตกไปอยู่ในdirectionและถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับน้ำกับไฟเนี่ยมันจะไปอยู่กลุ่มที่หนึ่งพอจบตรงนี้ปุ๊บพอมาส่วนที่สามเกือบจะไม่มีองค์กรไหนเลยนะครับที่สามารถทำอย่างวิทยุจุฬาเนี่ยจะมีลำโพงที่เราเห็นอยู่ไมโครโฟนที่เราเห็นอยู่นี่นะครับว่าอยู่ๆเราไม่ได้ผลิตที่นี่เนาะเราซื้อมานะเราจะมีกระบวนการบางอย่างเช่นเราจะต้องสั่งของบางอย่างเข้ามานะครับเพื่อมาดำเนินการและคนล่ะคนจริงๆก็ไม่ได้กินอยู่ที่วิทยุจุฬาไม่ได้กินอยู่ที่องค์กรนะฉะนั้นผู้คนทีมงานก็จะเป็นแต่ต้องเดินทางมาใช่ไหมคนกลุ่มนี้กิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดเราเรียกว่าส่วนที่สามคราวนี้ถ้าเราดูอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าการจัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยอาจารย์มันจึงแบ่งที่อาจารย์ถามว่าทำเนี่ยเขาเลยต้องแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วเราก็จะคำนวณลงไปทั้งที่ส่วนของส่วนกลางแล้วก็ส่วนของตัวบุคคล
1: ค่ะอาจารย์คะแล้วจริงๆการคำนวณเนี่ยมันยากมากอาจารย์คะจริงๆมันมีสูตรของมันหรือเปล่าคะอย่างสมมติเอาอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้บวกอันนี้รวมกัน
0: ใช่ครับสมการมันประมาณนั้นเลยครับแต่ว่าไอ้นี่เนี่ยมันก็จะมีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า emission factor คือค่าองค์ประกอบของการปล่อยนะครับเช่นสมมติเราบอกว่าเราใช้ไฟกับตู้เย็นเราใช้ไฟกับเครื่องปรับอากาศใช้ไฟกับเครื่องเสียงมันกินไฟไม่เท่ากันฉะนั้นตัวค่าตัวกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีตัวที่กำหนดเอาไว้ด้วยเราเดินทางมาที่ที่ทำงานนะครับบางคนมาทางรถไฟฟ้านะครับค่าตัวรถไฟฟ้าเวลาเขาวิ่งทีเนี่ยคนขึ้นเด็ดเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นพันคนฉะนั้นเอาพันคนไปหารพลังงานแต่เราขับรถมาพอเราขับรถมาก็คิดตรงค่าน้ำมันเราใช้น้ำมันดีเซลค่า emission factor ก็จะเป็นค่าหนึ่งถ้าเราใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งแล้วเขาก็เอาค่าพวกนี้นะฮะ emission factor เนี่ยเอาไปแล้วก็คำนวณถ้ามา3คนก็เอา3หารถ้ามาคนเดียวก็1เลยนะครับก็จะเป็นวิธีคิดที่มีสูตรตรงๆแบบนี้โจทย์มันจะเห็นอย่างนี้ครับหลังจากนั้นก็เอาค่าจำนวนการใช้ระยะทางคูณกับค่า emission factor ได้เท่าไหร่มีกี่คนจับรวมกันทั้งหมดก็จะเป็นค่า footprint ขององค์กรคราวนี้บางวันก็คนมาน้อยบางวันก็มาเยอะ

0: เขาไปฟุตพรินต์โดยทั่วไปก็เลยไม่เก็บต่อวันต่อวันนะครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยเช่นทั้งปีดีหน่อยแล้วจะเป็นเมืองไทยมันก็มีหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าอะไรเนี่ยครับก็อาจจะตามฤดูนะครับแล้วเราจะได้เห็นที่เราทำแบบนี้เพราะว่ามันทำให้เรารู้ว่าเราคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตอนนี้เราเยอะไหมและถ้าเราเยอะองค์กรจะตัดสินใจยังไงกับสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่เป้าหมายสุดท้ายมันคือแก้ปัญหาโลกร้อนนะ
1: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีคำว่า net zero นะคะแต่ก่อนเนี่ยจะใช้ net zero เราต้องพยายามให้มันเป็น net zero นะคะใน2030แต่จริงๆตอนเนี้ยเราขยายแล้วล่ะเป็น2050เพราะ2030เนี่ยอีก4ปีท่านเองไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะ net zero จริงๆถ้าอาจารย์ครับถ้าพยายามที่จะอธิบายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าใจ net zero ก็คือว่าทำยังไงให้คาร์บอนที่ปล่อยจากองค์กรมันถึงมันก็ต้องปล่อยแต่ทำยังไงให้มันออฟเซตกันแล้วมันเหลือศูนย์มันก็คือ net zero อันนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์หรือโอเคค่ะ
0: เกือบถูกครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคือวิธีการอันเนี้ยมันอาจารย์ชี้พอยต์เป้าได้ดีนะครับเราเคยได้ยินคำว่าที่จริงอาจารย์มันมีคำสองสามคำที่คนจะงงกันอยู่นะครับเราเรียกว่าคำแรกเราเรียกว่าอาจารย์พูดไปแล้ว net zero เรามีคำหนึ่งเราเรียกว่าคาร์บอนนิวทรัลก็คือความเป็นกลางของคาร์บอนนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราพูดกันเลยว่าซีโร่คาร์บอนเลยเราแยกกันสามคำนะครับเราเอาสามคำนี้มาพูดกันก่อนว่าซีโร่คาร์บอนเนี่ยความหมายตรงคราวนี้กลับไปก่อนจะไปตรงนั้นมันมีทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป้าเราต้องนึกอย่างนี้เป้าวิทยาศาสตร์คือต้องการให้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเราเรียกว่าเป้าคือทำให้กรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยอยู่ในปริมาณที่ทำให้อุณหภูมิโลกไม่สูงจนถึงจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นจุดที่ว่าถ้าเผื่อมันไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยภูมิอากาศโลกจะเปลี่ยนแปลง
1: ตอนนี้เราไปถึงจุดนั้นแล้วค่ะ
0: ใช่นะครับ
1: ยังไม่ถึงสิ้นศตวรรษค่ะ
0: แต่ถ้าเรายังปล่อยให้มันไปตัวนั้นเนี่ยมันคือตอนนั้นน่ะเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องไปไม่ให้ถึงพอเราไปไม่ให้ถึงเนี่ยทฤษฎีคนก็จะถามว่าเลขนั้นมันคืออะไรมันเป็นเลขที่เราบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยฤดูกาลจะยังไม่พลิกผันนะครับค่าพายุการเกิดนะครับมันจะเกิดมันจะอย่างค่าเฉลี่ยเนี่ยมันยังไม่พลิกแต่ถ้าเราเกิดเนี่ยจริงๆมันก็คงไม่เกินเหมือนกับว่าพอพลิกปุ๊บมันเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนคุณภาพใหม่แต่ว่าถ้าเรายังอัดต่อไปตอนนี้เนี่ยมันจะย้อนกลับไม่ได
1: ้
0: ฉะนั้นเราจะต้องเผชิญกับปัญหานี้โดยไม่สามารถจะดึงมันกลับมาได้เราก็ตั้งค่าไว้เราก็มองว่าถ้าเราทำตัวนั้นได้เราจะช่วยโลกได้โจทย์มันอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ครับว่าทั้ง3ตัวที่เมื่อกี้ผมพูดไปนั้นในตีโลกที่ฉาดทั้งหลายคุมคาร์บอนคุมกรีนเฮาส์แก๊สเราต้องการคุมตรงนี้เพราะว่าเราต้องการคุมการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกพอเราเข้าใจตรงจุดนี้ปั๊บเนี่ยกระบวนการคำว่าคาร์บอนเมื่อกี้ที่เราใช้แต่คำว่าคาร์บอนกระพ
1: ง
0: จริงๆแล้วมันมีก๊าซที่เป็นก๊าซเรือนกระจกอีก 6-7 ตัวฉะนั้นรวมกันแล้วเนี่ยมันต้องคิดทุกตัวถ้าเราอยากจะช่วยโลกแล้วเวลาเราพูดถึงคำว่าคาร์บอนซีโร่เนี่ยบางคนก็บอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์แต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่เอาทั้ง7ตัวเลยนะ
1: อ
0: ันนี้คือตัวแรกก่อนถ้าเอาละคราวนี้ผมจะพูดตรงคำว่าซีโร่นะฮะว่าเป็นถ้าเป็นคาร์บอนซีโร่เนี่ยเรากำลังหมายถึงอะไรเรากำลังหมายถึงว่าเราเนี่ยปล่อยเท่าไหร่เราเก็บเท่านั้นคำว่าเราเนี่ยเราต้องเก็บเราต้องมีกระบวนการเก็บที่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นเลขว่าสมมติว่าเราได้เก็บนะครับเราแยกตัวนี้ก่อนแล้วก็เอาทุกตัวฉะนั้นตัวนี้เราต้องสามารถทำให้ได้อันนี้ยากที่สุดนะคาร์บอนซีโร่นี่ไม่มีใครพูดถึงคราวนี้เนี่ย net zero เนี่ยเราพูดอย่างนี้เราพูดว่า net zero เนี่ยนิยามมันพูดกรีนเฮาส์แก๊สแล้วนะครับไม่ใช่พูดแต่คาร์บอนไดออกไซด์ถึงแม้พอมันไม่มีคำว่าคาร์บอนอาจารย์สังเกตนะพอมันไม่มีปุ๊บเนี่ย net zero เนี่ยเป็นการพูดว่าถ้าปล่อยอะไรก็ตามที่เป็นกรีนเฮาส์แก๊สเราจะต้องแคปเจอร์มันหรือลดการปล่อยมันหรือไปออฟเซตมันก็ได
1: ้
0: เรายอมให้ออฟเซตแต่ออฟเซตรวมแก๊สตัวอื่นนะครับตัวคาร์บอนนิวทรัลเนี่ยอันนี้ง่ายหน่อยครับนับแต่คาร์บอนไดออกไซด์นะครับคราวนี้เนี่ยตอนหลังเนี่ยที่เรามาพูดกันเยอะเรื่องเน็ตซีโร่เพราะว่าโลกร้อนมันมีตัวพอแก๊สตัวอื่นเนี่ยมันปล่อยไม่เยอะแต่ว่ามันก่อเอฟเฟกต์ต่อกรีนเฮาส์แก๊สมันมีอิทธิพลนะต่อคลายเชิงเยอะกว่าเขาก็เลยพยายามคิดทุกตัวนะครับประเด็นก็จะเป็นตรงนี้ครับอาจารย
1: ์ค่ะและจริงๆอาจารย์คำถามก็คือว่าแล้วที่เราจะบอกเนี่ยค่ะ net zero carbon neutral พวกนี้ที่เขาตั้งไว้2050มันเป็นไปได้ไหมจริงๆตอนแรกเขาตั้ง2030มันเป็นไปไม่ได้หรอกอีก4ปีข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วอีกประมาณเท่าไหร่คะ25ปีข้างหน้า

0: อาจารย์คิดว่ามันเป็นไปได้ไหม
1: มองในแง
0: ่บวก
1: นะครับมองในแง่บวกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะครับเราต้องมองเข้าไปว่าอะไรคือตัวปล่อยเยอะที่สุดเราเรียกว่าเซกเตอร์ไหนนะฮะ
0: กลุ่มเซกเตอร์ไหนคะ
1: พวกพลังงานแล้วก็การเดินทางนะครับเราเคยโชคดีช่วงหนึ่งนะครับโลกเนี่ยโชคดีขึ้นมาเฉยๆเลยแต่ว่ามันโชคร้ายในความโชคดีโชคดีในความโชคร้ายนะครับตอนที่เกิดโควิดตอนที่เกิดโควิดเนี่ยมนุษย์เนี่ยต้องอยู่กับที
0: ่
1: ตอนที่เราอยู่กับที่เนี่ยตัวที่มันหายไปพลังงานยังใช้อยู่แต่ว่ามีการใช้พลังงานตามกลุ่มของที่ความอยู่อาศัยการเดินทางลดลงไปจำนวนมาในช่วงเวลา2ปีนั้นเนี่ยค่าลงไปเยอะเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยอันนี้เราเป็นงานตัวพูดตรงๆเลยว่ามันมีกลไกที่จะทำแต่เราหยุดอย่างนั้นไม่ได้เราไม่ต้องการเอาเชื้อโรคมาเป็นตัวหยุดกิจกรรมมนุษย์เราไม่อยากให้มนุษย์หยุดกิจกรรมนะครับมนุษย์ยังต้องการเดินทางแสวงหาความรู้แล้วก็การท่องเที่ยวทั้งหลายทั้งปวงมันก็อยู่ว่าถ้าเราบอกว่ากระบวนการท่องเที่ยวเนี่ยการเดินทางเราก็พยายามทั้งโลกเนี่ยครับก็พยายามกันตัวที่ปล่อยเยอะนี่คือการเดินทางด้วยเครื่องบินก็พยายามจะหาตัวแทนของวิธีการเดินทางเชื้อเพลิงที่ใช้เครื่องบินที่ดีกว่าเดิ
0: ม
1: ซึ่งถ้าเราสามารถทำได้อันนี้เป็นทางเลือกที่หนึ่งนะครับก็มีกระบวนการเยอะอันนี้ทางด้านการบินตัวที่สองคือไฟฟ้านะครับพวกเท่าที่จริงๆก็มีรถยนต์ด้วยรถยนต์ตอนนี้เราก็เริ่มเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าเนาะพอเราเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราก็สามารถจะคุมเกมมันได้เพราะประสิทธิภาพการผลิตการแปลงพลังงานจากที่เป็นฟอสซิลเนี่ยที่จะเป็นตัวปล่อยกรีนเฮาส์เนี่ยออกมาสู่เราเนี่ยคุณภาพโรงผลิตไฟฟ้าเราปรับได
0: ้
1: อันนี้บอกใช้เทคนิคผมบอกยังใช้คาร์บอนฟอสซิลเลยนะไม่ได้พูดบอกว่าไปใช้โซล่าให้หมดโลกไม่ได้มองว่าโซล่ากับวินนี่จะมาตอบโจทย์โลกเพราะว่ามันไม่พอเพียงแต่ว่าคือยังไงมันก็ไม่พอใช้นะครับเราต้องใช้แหล่งพลังงานอื่นแล้วพอถ้าเราสามารถดึงแหล่งพลังงานอื่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็จะมีทางที่จะลดลงอาจารย์ถ้าอาจารย์มองตามนี้นะครับตัวต่อมาก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่ามันยังต้องเป่าต้องเผาต้องปล่อยเราเก็บมันกลับมาได้ใหม
0: ่
1: แคปเจอร์มันเลยคนที่จะแคปเจอร์ได้ง่ายที่สุดถ้ามองใครปล่อยเยอะสุดถ้าเราไปแคปเจอร์มันได้เราจะแคปเจอร์ได้เยอะกระบวนการค้นคว้าศึกษาเพื่อจะไปแคปเจอร์จากพวกลงไฟฟ้านี่สูงมากนะอันนี้ก็คือมองในแง่ของโลกนะครับซึ่งพวกเราผู้คนธรรมดาก็จะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเขาลดลงไปได้มากเท่าไหร
0: ่
1: ก็แสดงว่าเราปล่อยได้น้อยลงนะตัวเมื่อกี้ที่ผมพูดถึง emission factor มันจะลดลงเน
0: า
1: ะใช่เพราะมันเปลี่ยนตัวปล่อยแล
0: ้
1: วอีกตัวหนึ่งก็คือพฤติกรรมของเราเองครับอาจารย์ถ้าเผื่อทุกคนเนี่ยพฤติกรรมอันนี้กลับมาที่องค์กรเลยว่าถ้าองค์กรเนี่ยเราค่อยๆเลือกณขณะนี้เนี่ยมีการกระบวนการผลิตอยู่2แบบก็คือแบบที่ดั้งเดิมกับกระบวนการผลิตแบบใหม
0: ่
1: ที่ประหยัดแบบเมื่อกี้ที่ผมพูดเรามัดระวังมากขึ้นสรรหาวัตถุดิบให้ดีขึ้นคาร์บอนฟูดพรินท์มาทำงานตอนนี้แล้วครับอาจารย์ว่าถ้าทุกคนaware หรือตระหนักในเรื่องนี้อยู่ตอนที่เราจะใช้เราจะเลือกถ้ากิจการ2กิจการเรามีสิทธิ์เลือกว่ากิจการเนี้ยไม่แคร์เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์เลยอีกกิจการนึงเนี้ยเขาใส่ใจมนุษย์จะเลือกไปที่ตัวนี
0: ้
1: ฉะนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไม่ใช่สิ่งที่ทำไม่ได้ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ไม่ใช่สิ่งที่ทำไม่ได้ต้องคิดไว้ก่อนข้อนี้ข้อ2คือเราค่อยๆทำให้เวลา25ปีอาจารย์ถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มวันนี
0: ้
1: โรงงานอุตสาหกรรมยังเปลี่ยนไม่ทันหรอกครับอาจารย์โรงไฟฟ้าจะตั้งโรงต้องใช้เวลา10ปีแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มคิดโรงไฟฟ้าจะเริ่มเปลี่ยนใน5ปีนี่กี่มันคุ้มค่านะครับที่จะเปลี่ยนเครื่องจักรบางชนิดนะครับเริ่มแสวงหาวัตถุดิบบางประเภทที่ดีขึ้นกว่าเดิ
0: ม
1: คนที่ยังชอบบริโภคเนื้อก็ยังไม่ต้องถึงขั้นตัดขาดจากเนื้อแต่ถ้าเราค่อยๆเลือกผู้ผลิตก็จะค่อยๆจัดสรรเราอาจจะบริโภคเนื้อให้มันพอดีดีต่อสุขภาพแล้วก็เพียงพอดีถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยถ้าทุกคนคิดว่าองค์กรกำลังทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะไปเราช่วยกันลดตัวบุคคลประชาชนเนี่ยคิดว่าเรามีทางลดได้เราช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยมันจะลงไปได้อาจารย์ฮะอาจารย์เปิ้ลครับเราไม่ต้องลงไปจริงๆแล้วคำว่าเน็ตซีโร่ไม่รู้ควรจะพูดที่นี่ไหมไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปได้ง่ายจะพูดไปแล้วเนี่ยตราบใดที่เรามีกิจกรรมเราต้องปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เราเพียงแต่ถ้าเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเราทำกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆต้องปล่อยถ้าเราเลือกสิ่งเหล่านี้ได้ในส่วนการผลิตเนี่ยเราเลือกเราสร้างเทคโนโลยีที
0: ่
1: มีประสิทธิภาพส

0: โรคนะคะสำหรับ5ท่านแรกนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาหรือส่ง LINE เข้ามาทักทายเรานะคะว่าท่านชื่ออะไรแล้วท่านรู้สึกยังไงกับรายการเรานะคะมาที่เบอร์0979410070นะคะอีกครั้งค่ะ0979410070นะคะ5ท่านแรกก็จะได้รับของรางวัลจากเราค่ะวันนี้พวกเราทั้ง2คนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันในอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 น.ส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเราบิ๊กจีเนียสรายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น.เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว เจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะ กับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
3: ถอยไม่ไหวแล้ว
2: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
4: รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการรอจุฬานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายด้านต่างๆค่ะรายการรอจุฬานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึง 11:30 น.ทางจุฬา Radio Plus หรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันแอมนิชาภาวนุราชนิสิตชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นกฎหมายกับสัตว์เลี้ยงกันค่ะซึ่งทางรายการเนี่ยได้รับแขกรับเชิญเป็นกลุ่มนิสิตจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพูดคุยกันในประเด็นกฎหมายข้างต้นค่ะซึ่งวันนี้ห้องอัดของเรานะคะค่อนข้างที่จะอบอุ่นมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีแขกรับเชิญถึง3ท่านด้วยกันก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยรบกวนทุกท่านแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังของเราหน่อยค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพอใจนะคะนางสาวพอใจสิทธิโลกค่ะตอนนี้เป็นนิสิตชั้นปีที่3อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
7: สวัสดีค่ะผ้าใหม่นะคะชื่อนางสาวนภัสกรคำกุณานิสิตชั้นปีที่3คณะนิติศาสตร์ภาคบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
8: สวัสดีค่ะบุตรค่ะนางสาวรัตนาแจ้งสว่างนิสิตชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
5: ค่ะอยากให้แชร์นิดนึงค่ะว่าอะไรเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เลือกหัวข้อกฎหมายกษัตริย์เลี้ยงเนี่ยมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังคะ
6: ค่ะก็ในปัจจุบันนี้ค่ะด้านหนึ่งเราจะเห็นว่าอัตราการเกิดของเด็กไทยเนี่ยค่ะลดลงอย่างเป็นนัยยะสำคัญเลยแบบออกข่าวออกอะไรเลยค่ะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเราเห็นว่าการรับเลี้ยงสัตว์นี้มีมากขึ้นค่ะ ก็คือกลายเป็นว่าส่วนทางกันเลยค่ะก็จากตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันคนไทยนิยมเลี้ยงสัตว์แทนการมีลูกค่ะอาจจะด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคมอะค่ะเช่นแบบเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์ตัวนึง

0: ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมากๆเลยค่ะก็เห็นตัวอย่างจากในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเช่น TikTok Facebook หรือว่า IG อะค่ะอินฟูหมาแมวเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากเลยค่ะน้องๆบางตัวมียอดฟอลเป็นหลักล้านเลยค่ะก็เป็นอีกตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเขามีความสนใจเกี่ยวกับสัตว์มากๆแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเลี้ยงสัตว์กันมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าพอคนเลี้ยงสัตว์กันมากๆค่ะมันก็จะมีปัญหาตามมาหลายๆอย่างจนเราเห็นได้ชัดค่ะก็เห็นตัวอย่างที่สำคัญเลยก็มันเป็นตัวอย่างที่ออกรายการโหนกระแสนะคะเป็นเรื่องที่มีคุณป้าคนหนึ่งที่เขาเก็บแมวที่มีเจ้าของอยู่แล้วมาเป็นของตัวเองค่ะกรณีนี้เจ้าของแมวเขาก็ไม่ได้ยอมที่จะยกแมวให้คุณป้าก็เลยเกิดเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันมีการดำเนินการตามกฎหมายเห็นเขาเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกันค่ะก็ข่าวแล้วก็ข่าวนี้ก็ไม่ใช่ข่าวเดียวในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้เราเห็นว่ากฎหมายเนี่ยมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงมากๆหลายประเด็นเลยค่ะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆได้เยอะเลยค่ะ
1: แล้วกฎหมายเนี่ยมีบทบาทช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างคะ
2: ก่อนอื่นเลยค่ะแอมเราต้องดูก่อนนะคะว่าสัตว์เลี้ยงหรือสถานะของสัตว์เลี้ยงในทางกฎหมายอะค่ะคืออะไรซึ่งในทางกฎหมายนะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นสัตว์ชนิดนึงค่ะซึ่งจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้นะคะก็จะมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา137ซึ่งวางหลักไว้ว่าทรัพย์หมายถึงวัตถุมีรูปร่างดังนั้นแล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงก็ถูกตีความว่ามีสถานะเป็นทรัพย์ชนิดหนึ่งค่ะเมื่อเป็นทรัพย์แล้วผู้เลี้ยงจึงมีกรรมสิทธิ์ในตัวสัตว์เช่นมีสิทธิ์ครอบครองซื้อขายถ่ายโอนให้กันได้ค่ะและหากมีใครนะคะมาขโมยสัตว์เลี้ยงไปเจ้าของก็จะมีสิทธิ์ที่จะติดตามเอาคืนสัตว์เลี้ยงได้ค่ะแล้วคนที่ขโมยสัตว์ไปเนี่ยก็จะมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามกฎหมายอาญานั่นเองค่ะแต่ถึงแม้เราจะมีสิทธิ์ครอบครองทรัพย์ซึ่งก็คือสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะนำสัตว์ทุกชนิดบนโลกมาเลี้ยงได้นะคะกฎหมายเนี่ยได้กำหนดข้อจำกัดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562โดยสามารถแบ่งกลุ่มสัตว์ได้ดังนี้นะคะก็คืออย่างกลุ่มแรกค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้ทั่วไปเนาะก็อาจจะเป็นสัตว์ประจำบ้านทั่วไปค่ะเช่นสุนัขแมวกระต่ายนกแก้วหรือปลาสวยงามค่ะรวมถึงสัตว์แปลกค่ะหรือที่เรารู้จักกันว่า exotic pets โดยสัตว์แปลกเหล่านี้นะคะก็ต้องเป็นชนิดที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็ไม่ผิดอนุสัญญาไซเตนั่นเองค่ะกลุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นสัตว์ที่ห้ามเลี้ยงเด็ดขาดค่ะเช่นพวกสัตว์ป่าสงวนค่ะซึ่งเป็นสัตว์ที่หายากแล้วก็ใกล้สูญพันธุ์นั่นเองค่ะโดยจะมีกฎหมายนะคะห้ามครอบครองหรือเพาะพันธุ์โดยเด็ดขาดค่ะเช่นแมวลายหินอ่อนหรือนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกลุ่มสัตว์ที่เลี้ยงได้ค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตอาจจะเป็นพวกสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะมีกฎหมายห้ามครอบครองนะคะเว้นแต่จะเป็นชนิดที่กฎหมายอนุญาตให้เพาะพันธุ์ในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะซึ่งก็ต้องมีหลักฐานการได้มาแล้วก็ใบอนุญาตที่ถูกต้องจากกรมอุทยานนั่นเองค่ะ
1: แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อเราได้ครอบครองทรัพย์เนาะก็คือซึ่งคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังถูกกฎหมายข้อบังคับแล้วแล้วก็จะมีสิทธิ์ซื้อขายครอบครองแล้วก็ติดตามเอาคืนได้แล้วทีเนี้ยถ้าเรามาพูดถึงส่วนตัวของหน้าที่เนี่ยค่ะเรามีหน้าที่อะไรในตัวทรัพย์ชิ้นนี้บ้างคะ
2: ค่ะแอมเมื่อเราได้สัตว์มาครอบครองอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของนะคะก็จะตามมาพร้อมกับหน้าที่ที่กฎหมายบังคับไว้เสมอค่ะอย่างหน้าที่แรกนะคะก็เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะโดยในมาตรา22ค่ะก็วางหลักถึงการที่เจ้าของเนี่ยมีหน้าที่จัดสวัสดิภาพเช่นน้ำอาหารที่อยู่อาศัยนะคะให้เหมาะสมกับสายพันธุ์และพฤติกรรมของสัตว์ค่ะและให้การรักษาสัตว์นะคะเมื่อสัตว์ของตัวเองเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยเนาะแล้วก็ในมาตรา20ค่ะก็จะมีการห้ามนะคะไม่ให้ผู้ใดเนี่ยกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควรนะคะโดยนิยามของการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยก็คือการกระทำการหรือไม่กระทำการใดๆนะคะที่ทำให้สัตว์เนี่ยได้รับความเจ็บป่วยทุกทรมานได้รับความเจ็บปวดนะคะทุพพลภาพหรืออาจมีผลทำให้สัตว์นั้นตายรวมไปถึงการใช้สัตว์พิการสัตว์เจ็บป่วยสัตว์ชราหรือสัตว์ที่กำลังตั้งท้องนะคะเพื่อแสวงหาประโยชน์ใช้สัตว์ประกอบกามกิจใช้สัตว์ทำงานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทำงานอันไม่สมควรค่ะเพราะเหตุที่สัตว์นั้นเนี่ยเจ็บป่วยชราหรืออ่อนอายุและต่อมานะคะก็เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพ.ศ. 2535ค่ะในมาตรา17นะคะก็ได้กำหนดหน้าที่ด้านสาธารณสุขโดยบังคับให้เจ้าของนะคะต้องนำสัตว์เลี้ยงจำพวกสุนัขแมวและสัตว์อื่นๆที่กฎหมายกำหนดนะคะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดยต้องฉีดเข็มแรกนะคะเมื่อสัตว์มีอายุ 2-4 เดือนค่ะและต้องฉีดกระตุ้นซ้ำเป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงสู่ชุมชนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีกฎหมายท้องถิ่นนะคะที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่นะคะตาขึ้นโดยตาขึ้นมานะคะเพื่อจัดระเบียบให้สอดรับกับบริบทของพื้นที่ของตนเองค่ะขอยกตัวอย่างเช่นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับใหม่นะคะที่จะมีผลบังคับใช้ในช่วงของเดือนมกราคมปี2570นะคะโดยกฎหมายท้องถิ่นตัวนี้นะคะก็จะมีบทบาทในการเข้ามาควบคุมการเลี้ยงสัตว์ในกทม. อย่างเคร่งครัดขึ้นค่ะโดยกำหนดหน้าที่ให้เจ้าของนะคะต้องจดทะเบียนและฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงนะคะเพื่อให้สามารถติดตามตัวผู้รับผิดชอบได้ทันทีนะคะเมื่อสัตว์ไปก่อเหตุหรือถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะรวมถึงมีการจำกัดจำนวนสัตว์เลี้ยงให้สัมพันธ์กับสัดส่วนพื้นที่ที่พักอาศัยได้ค่ะ
1: แล้วในกรณีที่เจ้าของเนี่ยละเลยไม่ทำตามระเบียบข้อบังคับทำให้เกิดความเสียหายค่ะกฎหมายเนี่ยมีวิธีจัดการยังไงบ้างคะอะไรคือผล consequence ของการที่เจ้าของละเลยค่ะ
2: ค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะแอมก็ในกรณีที่เจ้าของนะคะประพฤติผิดหรือว่าละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเนาะจนก่อให้เกิดความเสียหายความเดือดร้อนรำคาญหรือเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นเนี่ยเจ้าของสัตว์นะคะก็ย่อมต้องถูกลงโทษไม่ว่าจะทางแพ่งหรือทางอาญาค่ะอย่างความรับผิดทางอาญานะคะก็ขอยกตัวอย่างเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา377นะคะซึ่งวางหลักไว้ว่าหากเจ้าของนะคะประมาทเลินเล่อปล่อยให้สัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายนะคะเช่นพวกสุนัขพันธุ์ดุหรือสุนัขที่มีประวัติเคยทำร้ายหรือพยายามทำร้ายคนเนี่ยออกไปเดินลำพังในลักษณะที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นได้แม้สัตว์นะคะจะยังไม่ได้กัดหรือทำร้ายใครเจ้าของก็มีความผิดแล้วค่ะโดยจะมีโทษนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็อย่างความรับผิดทางแพ่งนะคะก็ขอยกตัวอย่างเป็นในกฎหมายละเมิดนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433นะคะก็จะวางหลักไว้ว่าหากสัตว์เลี้ยงนะคะไปทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นนะคะเช่นสุนัขไปกัดคนที่เดินผ่านไปมาหรือแมวปีนไปข่วนสีรถของเพื่อนบ้านนะคะเจ้าของสัตว์หรือบุคคลที่รับดูแลสัตว์เนี่ยก็จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายนะคะถ้าความเสียหายนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะสัตว์นั้นค่ะเว้นแต่เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะพิสูจน์ได้นะคะว่าตนเองเนี่ยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้วค่ะซึ่งหลักกฎหมายดังกล่าวนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้เลี้ยงสัตว์นะคะก็มีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนอย่างเหมาะสมค่ะไม่ปล่อยปละละเลยจนไปสร้างความเสียหายแก่บุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อร่างกายทรัพย์สินหรือการรบกวนการใช้ชีวิตตามปกติของผู้อื่นค่ะจากกรณีตัวอย่างนะคะที่มีการปล่อยสุนัขไล่กัดคนเดินถนนหรือปล่อยสัตว์วิ่งตัดหน้ารถจนเกิดอุบัติเหตุถือเป็นกรณีที่สัตว์ก่ออันตรายแก่บุคคลอื่นโดยตรงค่ะผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้นะคะเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายต่อทรัพย์สินค่าขาดรายได้หรือค่าเสียหายอื่นที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นได้ค่ะก็สามารถเรียกจากตัวเจ้าของสัตว์ได้เลยค่ะในกรณีที่สัตว์เลี้ยงนะคะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินนะคะเช่นการปล่อยสัตว์ไปขับถ่ายในพื้นที่สาธารณะหรือบริเวณบ้านของผู้อื่นนะคะเจ้าของสัตว์เนี่ยก็ต้องรับผิดในทางละเมิดเช่นเดียวกันค่ะผู้เสียหายก็มีสิทธิ์เรียกร้องให้เจ้าของนะคะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงได้ค่ะข้อสังเกตนะคะก็ในความรับผิดตามมาตรา433เนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นความรับผิดโดยเคร่งขัดนะคะกล่าวคือผู้เสียหายเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ว่าเจ้าของสัตว์เนี่ยมีเจตนาหรือประมาทเลินเล่อเพียงแค่พิสูจน์ได้ก็พอค่ะว่าสัตว์นั้นเนี่ยเป็นของบุคคลใดและสัตว์นั้นเนี่ยเป็นสาเหตุแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะเจ้าของสัตว์ก็ต้องรับผิดค่ะเว้นแต่จะพิสูจน์ได้นะคะว่าความเสียหายนั้นเนี่ยเกิดจากการกระทำของผู้เสียหายเองหรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยนะคะที่ไม่สามารถป้องกันได้ค่ะแอม
1: ทีนี้เราก็ได้พูดถึงสิทธิ์แล้วก็หน้าที่ที่อย่างเช่นให้ที่อยู่ที่เหมาะสมนะคะพาไปฉีดวัคซีนแล้วก็บทลงโทษที่ว่าเจ้าของสัตว์เนี่ยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายตามกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับสัตว์แล้วแอมสงสัยนิดนึงค่ะว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยมีที่มาอย่างไรคะ
3: ค่ะคุณแอมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวคิดเรื่องการคุ้มครองสัตว์มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่17เลยค่ะโดยเริ่มจากกลุ่มผู้เคร่งศาสนาในอาณานิคมอ่าวแมสซาชูเซตส์แม้ในช่วงนั้นจะยังไม่ได้มีผลบังคับเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการก็ตามต่อมานะคะประเทศอังกฤษก็ถือเป็นประเทศแรกของโลกที่ออกกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ เมื่อปีคศ1822หลังจากนั้นสหรัฐอเมริกาก็เริ่มออกกฎหมายลักษณะเดียวกันที่รัฐนิวยอร์ก

0: ในปีค.ศ.1829ก่อนที่อีกหลายประเทศทั่วโลกค่ะจะเริ่มทยอยพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์ตามมาหากยกตัวอย่างประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ค่อนข้างเป็นระบบนะคะก็ต้องพูดถึงประเทศออสเตรเลียเลยค่ะเนื่องจากเป็นประเทศที่ปกครองในระบบสหพันธรัฐทำให้แต่ละรัฐสามารถออกกฎหมายเฉพาะของตนเองได้ยกตัวอย่างรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะซึ่งออกกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์มาตั้งแต่ปีค.ศ.1979และต่อมาก็มีการพัฒนากฎหมายให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งกฎหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสัตว์ทดลองสัตว์ที่ใช้ในการจัดแสดงรวมไปถึงกฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของสัตว์ระหว่างการเดินทางด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าประเทศออสเตรเลียไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่การห้ามการทารุณกรรมสัตว์นะคะแต่ยังดูแลเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ในหลายมิติอย่างเป็นระบบอีกด้วยค่ะถัดมาจะเป็นทางฝั่งเอเชียนะคะประเทศที่มักถูกยกให้เป็นต้นแบบของการจัดการเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในเมืองใหญ่ก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะปัจจุบันนะคะสิงคโปร์ใช้กฎหมายชื่อ Animal and Birds Rule 2024ก็คือกำหนดระบบการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ค่อนข้างเข้มงวดเพื่อดูแลทั้งการเลี้ยงสัตว์และความปลอดภัยของสังคมค่ะภายใต้กฎหมายฉบับนี้แมวและสุนัขทุกตัวต้องได้รับใบอนุญาตผ่านระบบ Pet Animal Rights Sensing System พร้อมทั้งต้องฝังไมโครชิปเพื่อใช้ระบุตัวตนและติดตามสัตว์ได้ในกรณีเกิดโรคระบาดค่ะเช่นโรคพิษสุนัขบ้านอกจากนี้นะคะเจ้าของสัตว์ยังมีหน้าที่ต่ออายุใบอนุญาตแจ้งการเปลี่ยนแปลงเจ้าของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การสูญหายการส่งสัตว์ออกนอกประเทศหรือการเสียชีวิตของสัตว์ต่อหน่วยงาน Animal and Veterinary System หรือ AVS และยังต้องดูแลสัตว์ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมถึงควบคุมสัตว์อย่างเหมาะสมด้วยอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือสิงคโปร์ได้จัดให้สุนัขบางสายพันธุ์เป็น Specified Dog หรือก็คือเป็นสุนัขที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้เนื่องจากมีรายงานว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าสายพันธุ์อื่นทั่วไปโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและส่วนใหญ่ห้ามนำเข้าสิงคโปร์ไม่ว่าจะนำเข้าเพื่อจำหน่ายนำเข้าชั่วคราวหรือเพื่ออยู่อาศัยถาวรเช่นพิทบูลอคิตะโทสะโบอาบัวรวมถึงสุนัขพันธุ์ผสมในกลุ่มเดียวกันนอกจากนี้นะคะสุนัขในกลุ่มแรกมีอายุมากกว่า6เดือนยังต้องทำหมันหากฝ่าฝืนอาจถูกปรับสูงสุด $5,000 สิงคโปร์ส่วนในกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มที่ยังสามารถเลี้ยงได้เช่นร็อตไวเลอร์เยอรมันเชพเพิร์ดโดเบอร์แมนพินเชอร์และมัสทีฟบางประเภทแต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขพิเศษเช่นต้องใช้สายจูงและสวมตะกร้อครอบปากเมื่ออยู่ในที่สาธารณะต้องประกันความรับผิดวงเงินไม่น้อยกว่า $100,000 สิงคโปร์ต้องวางหลักประกันทางการเงินต่อรัฐและต้องผ่านการฝึกอบรมตามกฎหมายที่กำหนดมาตรการทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสัตว์เป็นอย่างมากโดยมองว่าการเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เพียงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลการเลี้ยงสัตว์ความปลอดภัยของสาธารณะสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเมืองที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดจึงมีการกำหนดทั้งระบบใบอนุญาตการควบคุมสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตรายรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อย่างละเอียดและเข้มงวดขณะเดียวกันนะคะก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ควบคู่กันไปด้วยยกตัวอย่างเช่นหากมีการทอดทิ้งสัตว์หรือทารุณกรรมสัตว์ผู้กระทำอาจถูกปรับสูงสุดถึง $40,000สิงคโปร์หรือประมาณ1,000,000 บาทไทยเลยค่ะและอาจถูกจำคุกได้ไม่เกิน18 เดือนนอกจากนี้สิงคโปร์ยังมีหน่วยงานของรัฐคือ Animal and Veterinary System หรือ AVS ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างเข้มงวดและยังมีองค์กรภาคประชาชนอย่าง Society for the Prevention of Cruelty to Animals หรือ SPCA ที่ช่วยดูแลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกกระทำทารุณอย่างไรก็ตามแม้ว่าสิงคโปร์จะมีกฎหมายที่เข้มงวดแต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่ค่ะเพราะด้วยค่าครองชีพที่ค่อนข้างสูงทำให้บางครัวเรือนพยายามหลีกเลี่ยงการขึ้นทะเบียนสัตว์หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายไม่ครบถ้วน ซึ่งยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการบังคับใช้กฎหมายและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ของสิงคโปร์ต่อไปค่ะ
1: จากที่พี่ผ้าได้พูดมาเนี่ยนะคะทางสิงคโปร์และออสเตรเลียเนี่ยทำให้เราเห็นได้ว่านอกจากกฎหมายจะคุ้มครองน้องๆแล้วเนี่ยยังรวมถึงบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นการแบ่งประเภทสัตว์น้องหมาเนาะที่ว่าประเทศไหนเลี้ยงได้ประเภทไหนเลี้ยงไม่ได้แล้วทีนี้เมื่อเรามองถึงบริบทของประเทศไทยแล้วเนี่ยกฎหมายกับการคุ้มครองสัตว์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะในปัจจุบัน
0: ค่ะน้องแอมหากลองหันกลับมาดูประเทศไทยนะคะปัจจุบันเราก็มีกฎหมายสำคัญด้านการควบคุมสัตว์อยู่แล้วนั่นคือพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช2557ซึ่งถือเป็นกฎหมายหลักที่ใช้คุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ของประเทศไทยและล่าสุดนะคะกรุงเทพมหานครก็ได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พุทธศักราช2567ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่10มกราคมพุทธศักราช2570ค่ะสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ก็คือกำหนดให้เจ้าของสัตว์ต้องนำสัตว์ไปขึ้นทะเบียนต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามที่กำหนดและเมื่อพาสัตว์ออกไปในที่สาธารณะต้องควบคุมสัตว์อย่างเหมาะสมเช่นต้องใช้สายจูงและต้องเก็บมูลสัตว์เพื่อไม่ให้กระทบต่อความสะอาดและสุขอนามัยของส่วนรวมหากฝ่าฝืนก็อาจได้รับโทษตามกฎหมายกำหนดแล้วนอกจากนี้นะคะกรุงเทพมหานครยังมีมาตรการสนับสนุนควบคู่กันด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงการทำหมันสัตว์ฟรีและการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดเพื่อช่วยควบคุมจำนวนสัตว์ลดปัญหาสัตว์จรจัดและลดการทอดทิ้งสัตว์ในระยะยาวหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างสิงคโปร์จะเห็นได้เลยว่าสิงคโปร์มีระบบติดตามและควบคุมสัตว์เลี้ยงที่เป็นระบบมากกว่าโดยใช้ทั้งไมโครชิปและระบบ Pet Animal Licensing System หรือ PALS ในการลงทะเบียนและติดตามสัตว์เลี้ยงค่ะตรงนี้เป็นแนวทางที่ทำให้ประเทศไทยสามารถนำมาศึกษาและประยุกต์ใช้ได้เพื่อพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการติดตามสัตว์การควบคุมโรคและการส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสัตว์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามการนำมาตรการเหล่านี้มาปรับใช้ในประเทศไทยก็ยังมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณทรัพยากรบุคลากรรวมถึงความรู้ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดและการทารุณกรรมสัตว์จึงไม่สามารถอาศัยการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวได้แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในชุมชนเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตค่ะ
1: จากที่กล่าวมาเนี่ยค่ะในอนาคตของประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มหรือว่าแนวทางการพัฒนากฎหมายสัตว์เลี้ยงอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะก็ตามที่ทุกคนได้พูดกันมานะคะอัปเดตล่าสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนั่นแหละค่ะแต่ว่าตัวข้อบัญญัติตัวนี้ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ในตอนนี้ค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่ายังไม่มีผลบังคับใช้ก็มีคนพูดถึงเยอะมากๆโดยส่วนมากก็ต้องพูดตรงๆว่ามันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายตัวนี้ซะมากกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้คือเราไปอ้างอิงจากความคิดเห็นต่างๆในสื่อโซเชียลมีเดียของกรุงเทพมหานครนะคะก็คือหลายคนเนี่ยเขากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องการฝังไมโครชิปค่ะอย่างเช่นว่าบางคนเขาเลี้ยงน้องที่มีจำนวนมากอะค่ะก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยเหรอหรือแบบว่ามันจะมีโครงการสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมไหม นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการจำกัดจำนวนสัตว์เลี้ยงตามขนาดพื้นที่ค่ะหลายคนมองว่าไม่สมเหตุสมผลค่ะเพราะว่าตัวข้อบัญญัตินี้เขาจัดแคตตากรีแบบว่ารวมกับหมากับแมวเข้าด้วยกันค่ะจริงๆแล้วสัตว์สองอย่างนี้ส่วนตัวเราคิดว่าพฤติกรรมของน้องค่อนข้างแตกต่างกันค่ะก็อย่างสิงคโปร์นี่คือเขาแบ่งแยกย่อยยันแบบว่าสายพันธุ์ของสุนัขเลยก็เลยมองว่าถ้าในไทยแบบว่าลองจัดแคตตากรีใหม่น่าจะดีขึ้นค่ะก็นอกจากนี้หลายๆคนก็กังวลว่าถ้าเราควบคุมการเลี้ยงสัตว์มากยิ่งขึ้นเนี่ยสัตว์จรจัดจะหาบ้านได้ยากขึ้นไหมเพราะว่าเงื่อนไขตอนนี้ในการรับเลี้ยงสัตว์ตัวนึงค่อนข้างมากค่ะแล้วก็ประชาชนก็ต้องออกค่าใช้จ่ายเองเป็นจำนวนหนึ่งอะค่ะอย่างเช่นเรื่องพื้นที่เนี่ยมันเป็นเรื่องการจำกัดพื้นที่เป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างแก้ปัญหาได้ยากค่ะสมมติว่าถ้าเราอยู่บ้านหลังนี้แล้วคือเราจำเป็นจะต้องซื้อบ้านหลังใหม่เลยไหมเพื่อที่จะแบบได้เลี้ยงสัตว์ในจำนวนที่แบบที่เขากำหนดไว้อะค่ะก็ หลายคนเขาก็เลยนอกขออภัยค่ะก็นอกจากว่าจะเลื่อนแล้วอ่ะหลายๆค

0: นเขาก็หวังว่าจะมีการแก้ไขตัวข้อบัญญัติตัวนี้ด้วยเพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตามได้จริงๆอะค่ะโอเคค่ะก็เพื่อความมีประสิทธิภาพอะค่ะก็ควรจะอาจจะต้องแก้ไขนิดนึงอะค่ะตัวข้อบัญญัติแล้วก็ควรให้ความรู้กับประชาชนด้วยค่ะว่าตัวข้อบัญญัตินี้ถ้ามันเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้อะไรดีขึ้นบ้างค่ะเพราะว่าหลายๆคนเขาอาจจะยังไม่ทราบถึงข้อดีเขาอาจจะเห็นแค่มุมมองว่ากฎหมายเข้ามากำหนดอะไรให้เขาเลี้ยงสัตว์ลำบากขึ้นคือถ้าแบบให้ประชาชนมองเห็นข้อดีมากขึ้นว่าถ้ามีกฎหมายเข้ามาสวัสดิภาพของสัตว์ก็จะดีขึ้นสังคมก็จะดีขึ้นค่ะสภาพแวดล้อมก็จะดีขึ้นก็ถ้าประชาชนเข้าใจส่วนนี้หลายๆคนเขาก็อาจจะยินยอมที่จะปฏิบัติตามมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ส่วนตัวมองว่ารัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วยค่ะเพื่อไม่ให้ประชาชนรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงจนเกินไปค่ะก็สุดท้ายอีกประเด็นที่สำคัญนะคะก็คือตอนนี้ข้อบัญญัติตัวนี้เป็นกฎหมายท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครค่ะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยหลายๆจังหวัดก็มีปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์จรจัดเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่ไปรีเสิร์ชมาในข่าวของจังหวัดปทุมธานีเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าค่ะซึ่งการแก้ปัญหาของภาครัฐตอนนี้คือมีแต่การแก้ที่ปลายเหตุอย่างเช่นการฉีดวัคซีนหรือการเช่นการแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังเฉยๆอะค่ะก็ถ้ามีกฎหมายเข้ามาควบคุมตั้งแต่ต้นเหตุการแก้ไขปัญหาก็อาจจะดีขึ้นค่ะแม้ข้อบัญญัติตัวนี้จะยังไม่มีผลบังคับใช้นะคะแต่ว่าก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แล้วก็สวัสดิภาพของสัตว์ในประเทศไทยต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ขอบคุณค่ะก็จากที่พี่ๆได้เล่ามาเนี่ยค่ะเราก็จะได้เห็นว่าตัวกฎหมายเนี่ยพยายามปรับให้เข้ากับบริบททางสังคมจากที่ค่อยๆพัฒนามาจากแนวคิดในศตวรรษที่17เนาะจนมาเป็นตัวบทกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปี1822จบจนปัจจุบันที่มีแนวคิดในการควบคุมคอรักษาความเรียบร้อยไม่ให้เกิดอันตรายทั้งกับตัวน้องๆสัตว์เลี้ยงเองเจ้าของแล้วก็สังคมโดยรอบสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่พอใจพี่บุตรแล้วก็พี่ผ้าใหม่ด้วยค่ะที่ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู้กับพวกเราในเรื่องกฎหมายกับสัตว์เลี้ยงค่ะสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการรอจุฬานิติมิติย้อนหลังก็สามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ที่ www.law.jula.ac.th หรือผ่านทาง YouTube Channel รอจุฬา Channel และ Podcast จุฬา Radio Plus ค่ะและในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะและพบกันได้ที่รายการวิทยุรอจุฬานิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอตัวลาไปก่อนค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 นทาง จุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
4: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
5: See You Delight 101.5 FM
4: ดำเนินรายการโดยอินทนินต้นเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
6: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
7: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
6: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
7: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plusโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
6: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
7: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
6: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
7: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
6: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริงๆ
7: ใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
6: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
8: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
6: แอปพลิเคชันจุฬา

0: เรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
2: ติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองดำเนินรายการโดยปวินนาไมบ่ายคล้อยและวิทยากรประจำรายการวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์วันอังคารมิติโลกมิติไทยโดยคุณกวีจงกิจถาวรเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย TDRI วันพุธคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่1และ2เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning โดยดร.ภัทูสิริรัตนการสัปดาห์ที่3จัดการองค์ความรู้เพื่อให้การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคดียิ่งขึ้นโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD และทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนร่วมอัปเดตทิศทางประเทศในอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 8:05 นถึง 8:55 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัสติดตามสถานการณ์เด่นกับการสรุปข่าวเด่นทั้งไทยและเทศอัปเดตข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาที่น่าสนใจและในช่วงสุดท้ายกับการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญฟังการวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติที่ลึกรอบด้านรายการเจาะข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นดำเนินรายการโดยดร.ธีรารัตน์พันธวีและดร.นิติดันพันธวี
3: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
1: เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
4: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
3: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
5: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมโกมุตคงเทศดูแลรายการกันอยู่เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดี 16:30 นครับวันนี้เรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความน่าสนใจอย่างน่าลึกซึ้งแล้วก็น่าเลื่อมใสไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังได้รับทราบตัวเรื่องราวเนื้อหาจากเราซึ่งถึงแม้ว่าจะได้ทราบข้อมูลกันไปไม่มากเท่าที่ความนะเท่าที่รายละเอียดจริงๆควรจะมีนะเพราะเวลาเราสั้นมากเลยนะฮะคุณผู้ฟังย่อมอยากที่จะไม่ว่าจะไปเยี่ยมชมสถานที่หรือว่าไปศึกษาเพิ่มเติมให้ละเอียดลึกซึ้งแน่นอนเลยนะครับและอาจารย์ที่มาพูดคุยกันในวันนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับผม
6: ผมเริ่มต้นซะแบบนี้เลยเนี่ยอาจารย์เกินไปไหมครับ
7: อ๋อครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็ชวนคุณโกมุตอาจารย์โกมุตมาคุยกันนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าอักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตร
6: นี่ไงครับ
7: ก็จริงๆแล้วอันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าได้กล่าวได้พูดไปแล้วนะครับในวันที่20 มิถุนายน2569ที่ผ่านมาก
6: ็
7: เป็นการเสวนาเพื่อที่จะฉลองในโอกาสวาระมงคลนะครับ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับปีนี้ทรงเจริญพระชนมพรรษาทรงเจริญพระชนมอายุ 99พรรษาก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีสำหรับเราชาวพุทธศาสนิกชนนะครับที่ว่า

0: ห็นพระองค์ท่านปรากฏพระองค์ยังทรงแข็งแรงแล้วก็เป็นเรียกว่าสังฆรัตนะที่น่านับถือน่าเลื่อมใสมากๆของพวกเรานะครับก็เลยได้รับเชิญจากทางพระรามเนี่ยให้ได้พูดเรื่องนี้แต่คิดว่าก็คงจะมีผู้ฟังในวงจำกัดก็เลยขออนุญาตนำมาบอกเล่ากันต่อในรายการไทยศึกษาอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ครับก็เพราะว่ารายการเราผู้ฟังก็ยังจำกัดอยู
0: ่ก็ยังจำกัดอยู่นะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเผยแพร
1: ่ใช่ครับเมื่อสักครู่นี้ครับพูดถึงพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับมีความรู้สึกผมเชื่อนะครับว่าหลายๆท่านรู้สึกเหมือนกันเลยก็คือว่าเวลาที่เราได้เห็นไม่ใช่เฉพาะแค่พระจริยวัตรของท่านนะครับแต่ว่าเอาแค่ได้เห็นภาพท่านอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนกับมีความเรืองแสงเหมือนมีแบบรัศมีอะไรเงี้ย
0: ก็คงเป็นด้วยพระจริยวัตรที่พระองค์ท่านทรงฝึกตนมาอย่างดีนะคร
1: ับ
0: อย่างที่ในเวลาที่เราสวดกันแล้วก็บอกว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนก็คือปฏิบัติดีใช่ไหมครับคนเราเมื่อปฏิบัติตนดีนะครับมันก็คุณธรรมก็จะเพิ่มพูนขึ้นมาในตน
1: เหมือนมีรัศมีในตัว
0: ใช่สะท้อนออกมาให้เราเห็น
1: ทีนี้อาจารย์ครับอาจารย์บอกว่าเรื่องที่จะพูดคุยกันเนี่ยคืออักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตรซึ่งปกติแล้วคนโดยทั่วไปพอบอกว่าไปที่วัดเนี่ยเขาไม่นึกถึงเรื่องอักษรศาสตร์กัน
0: ใช่ไหมครับคือคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าเวลาพูดถึงคำว่าอักษรศาสตร์จะหมายถึงหนังสือตำรับตำราอะไรอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วคำว่าอักษรศาสตร์มันมีความหมายที่กว้างขวางไปมากกว่านั้นนะครับก็คือผมก็พยายามทำความเข้าใจนะแน่นอนว่าคำว่าอักษรจริงๆมันมาจากคำบาลีสันสกฤตแปลว่าตั้งอยู่ดำรงอยู
1: ่ครับครับ
0: อะไรที่ทำให้สิ่งหนึ่งตั้งอยู่ดำรงอยู่ล่ะก็คือตัวอักษรนะครับอย่างเช่นถ้าเราพูดกันธรรมดาเนี่ยไม่ได้อัดเสียงไว้เนี่ยมันก็หายไปหรือเราคิดอยู่ในสมองเนี่ยมันก็หายไป
1: แล้วเราก็รู้อยู่แค่คนเดียว
0: แต่ว่าถ้าเราจดบันทึกนะครับเราเขียนด้วยเป็นอักขระนะครับแทนเสียงแทนคำความหมายเนี่ยส
1: ิ่งนั้นมันจะเป็นหลักเป็นฐานเป็นพยานวัตถุอยู่
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ในแง่ของความเป็นอักษรศาสตร์เนี่ยแน่นอนอักษรก็เป็นสื่อหนึ่งที่ใช้เพื่อที่จะสื่อความหมาย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตัวแก่นแท้จริงๆเนี่ยก็คือการที่เราสามารถที่จะส่งต่อหรือส่งถ่ายทอดสิ่งที่เป็นความหมายเนี่ยให้กว้างไกลให้กว้างไกลออกไป
1: อันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันทำให้ลำพังเพียงแค่ความคำว่าอักษรศาสตร์เนี่ยมันลึกซึ้งมากไปกว่าความผิวเผินที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ย คนสัมผัสถึง
0: คนจะเข้าใจแต่ว่าโอ้ยพอพูดถึงอักษรศาสตร์เดี๋ยวอาจารย์อาทิตย์จะมาพูดถึงแค่เฉพาะตัวอักษร
1: ตัวอักษร
0: ไม่ใช่นะครับคือจริงๆก็คือความหมายนะ
1: ครับ
0: เวลาเราพูดถึงความหมายเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความหมายมีเรียกว่าอะไรล่ะความลึกซึ้งอ่ะนะฮะ
1: ฮะเพราะว่าความหมายนะมันมีที่มาที่ไปนะครับแล้วพอเราถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยความลึกซึ้งมันหายไปมันอาจจะมีแค่ความสละสลวยของตัวภาษาแต่พอได้รับทราบที่มาปุ๊บเนี่ยความลึกซึ้งมีแล้วเนี่ยมันก็เลยก่อให้เกิดจิตสำนึกขึ้นมาได้โดยที่ไม่รู้ตัว
0: ครับทีนี้ที่มาพูดกันถึงเรื่องอักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตรเนี่ยก็คงจะพยายามชี้ให้เห็นนะครับว่าโอเคแน่นอนมันมีทั้งอักษรศาสตร์ทั้งในความหมายกว้างและความหมายแคบ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ความหมายกว้างก็คือการที่สามารถที่จะสื่อความหมายผ่านอักษรก็ดีผ่านสัญลักษณ์ต่างๆก็ดี
1: ครับ
0: หรืออักษรศาสตร์ในความหมายแคบลงก็จะหมายถึงบรรดาจารึกบรรดาธรรมะนะครับหรือว่าหนังสือหนังหาตำรับตำรา
1: ที่
0: ใช่ครับที่แต่งขึ้นแล้วก็เผยแพร่มันจะออกมาจากวัดราชบพิตรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือแม้กระทั่งเรื่องของชื่อเรื่องของนามของสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ในวัดราชบพิตรเอง
1: อย่างนี้ถ้าเราเริ่มต้นคำว่าอักษรศาสตร์กับทางวัดเนี่ยประวัติของวัดก็ยังถือเป็นอักษรศาสตร์ด้วยเช่นกันไหมอาจารย
0: ์แน่นอนครับประวัติศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งสาขาหนึ่งของอักษรศาสตร์ถูกไหมครับจริงๆแล้วประวัติศาสตร์นี้มันเป็นเรื่องของวิธีคิด
1: ครับ
0: นะครับมันไม่ใช่หมายถึงแค่ว่าเดิมมันมีอะไรนะเหตุการณ์อะไรขึ้นในอดีตนะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยครูผมเนี่ยท่านอาจารย์ประพจน์เนี่ยท่านก็บอกว่าเน้นมากเลยว่าประวัติศาสตร์นี่มันไม่ใช่แค่ตัวเนื้อหานะมันเป็นวิธีคิดด้วย
1: ครับ
0: หมายความว่าเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราจะกล่าวถึงประวัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ดูแค่ว่าพ.ศ.นั้นปีนั้นเวลานั้น
1: เกิดอะไรขึ้น
0: แต่เราต้องดูด้วยว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับ
1: ทำไมมันถึงต้องเกิด
0: ใช่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นวัดราชบพิตรเนี่ยถ้าเราพูดถึงประวัตินะฮะที่อาจารย์กมูลถามเนี่ยถ้าตอบแบบทั่วๆไปก็จะตอบแค่ว่ามันสร้างขึ้นเมื่อปี2400

0: 12นะครับใครเป็นคนสร้างรัชกาลที่5เป็นทรงผู้ทรงสร้างใครเป็นปฐมเจ้าอาวาสอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ในเชิงที่เป็นประวัติผิวเผินแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเรามองในเชิงประวัติที่ลึกลงไปนะครับเราก็จะเห็นว่าเราจะอธิบายได้มากขึ้นนะครับว่าวัดนี้ทราบไหมว่าเสมือนกับเป็นวัดคู่แฝดของกับวัดอีกวัดหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นวัดลูกของวัดอีกวัดหนึ่งนะครับเป็นวัดคู่แฝดแล้วก็เป็นวัดลูกด้วยแปลว่าอะไรนะครับก็วัดราชบพิตรเนี่ยอาจารย์โกมุตทราบใช่ไหมว่าตั้งอยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่แถบริมแม่น้ำ
0: ริมคลองคลองที่ชื่อว่าคลองคูเมืองเดิม
1: ครับ
0: นะครับต่างทางที่จะทะลุจากกระทรวงกลาโหมใช่ไหมครับแล้วก็ทะลุวังสารานรมเนาะกระทรวงกลาโหมนั่นแหละแล้วก็ผ่านวัดราชประดิษฐ์แล้วก็ข้ามคลองที่เรียกว่าคลองคูเมืองเดิมไปก็เป็นวัดราชบพิตรนะครับแล้วเป็นกระทรวงมหาดไทยข้างๆแล้วก็เดินทะลุไปก็จะเป็นอะไรครับเป็นเสาชิงช้าเป็นพระสุทัศน์เนื้อออกนึกพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้ผมก็พูดถึงอีกวัดหนึ่งขึ้นมาก็คือวัดราชประดิษฐ์นะครับวัดราชประดิษฐ์เนี่ยมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเหมือนกับเป็นวัดต้นแบบหรือวัดพ
1: ่อ
0: หรือว่าแฝดผู้พี่นะครับจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ของวัดราชบพิตรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัดราชประดิษฐ์เนี่ยสร้างในสมัยรัชกาลที่4
1: ครับ
0: นะครับโดยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นนะครับในที่ดินซึ่งเดิมเนี่ยเป็นสวนกาแฟหลวง
1: ครับ
0: นะครับพอพูดถึงสวนกาแฟก็เป็นประวัติศาสตร์อีกละ
1: ใช่
0: ว่าทำไมถึงมีสวนกาแฟอยู่ใกล้ๆ
1: และเป็นของหลวงด้วย
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดต่อไปว่าตอนที่รัชกาลที่4ทรงพระผนวชนั้นเนี่ยในสมัยกาลที่3ก็คือรัชกาลที่4ทรงพระผนวชอยู่ใช่ไหมคร
1: ับ
0: นะครับเวลานั้นก็แน่นอนเราก็จะอ่านพงศาวดารก็ดีอ่านนวนิยายหรือเรื่องเล่าต่างๆก็ดีเราจะเห็นว่าในสมัยรัชกาลที่3นั้นเป็นช่วงเวลาที่ทำไมครับ
1: มี
0: การค้าขายมีฝรั่งเข้ามาในบ้านเมืองไทยเนี่ยเยอะมากเลยในกรุงเทพเนี่ยแน่นอนเขาดื่มอะไรกัน
1: กาแฟ
0: เขาดื่มกาแฟใช่ไหมครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นพืชทางเศรษฐกิจเนี่ยกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
1: อีก
0: ชนิดหนึ่งนอกจากชา
1: ครับ
0: จริงๆถ้าพูดเรื่องชาพูดเรื่องกาแฟนี
1: ่
0: ไปได้อีกยาวแต่ว่าเอาสั้นๆรวบสั้นๆก็คือว่าเราก็จะเห็นว่าถ้าเราคิดดูดีๆคนไทยเดิมไม่ดื่มกาแฟ
1: ใช่ครับ
0: นะครับสมัยผมเด็กๆเนี่ยไม่ได้นิยมดื่มนะกาแฟ
1: คือชายังมีความผูกพันกับคนไทยมากกว่ากาแฟ
0: ใช่ครับนะฮะอย่างเวลาที่เราเห็นแบบโหมีการชงกาแฟสดดื่มกันเป็นล้ำเป็นสันหรือมีร้านกาแฟผุดขึ้นมากมายเนี่ยมันประมาณเมื่อสัก 20-30 ปี
1: ใช่แล้ว
0: นะ
1: ครับใช่แล้ว
0: ก่อนหน้านั้นสมัยผมเนี่ยเดี๋ยวคุณจะรู้อายุหมดเลยว่าสมัยผมเด็กๆประมาณ40ปีก่อนเนี่ยคนก็ดื่มกาแฟสำเร็จรูปเป็นหลักนะฮะหรือว่าดื่มกาแฟตามร้านกาแฟที่เราเรียกว่าสภากาแฟเป็นหลักแต่ว่าไม่ได้มีร้านกาแฟแบบโหดัดดื
1: ่มไม่ได้เป็นแบบกาแฟสดสมัยนี้เป็นพวก
0: แต่ว่าอันนี้เราก็จะเห็นว่าความนิยมของคนไทยแต่เดิมว่าไม่ได้นิยมดื่ม
1: กาแฟ
0: ใช่ครับแต่ว่าการที่มีปลูกกาแฟขึ้นมาได้ก็แปลว่ามันจะต้องมีคนจากข้างนอกเข้ามาหรือว่าการเริ่มหรือว่ามีความสำคัญจนกระทั่งสามารถปลูกได้เนี่ยแปลว่ามันต้องมีมูลค่าทางเศรษฐกิจหรืออะไรบางอย่างใช่ไหมครับอันนี้ก็ขั้นตอนที่1 นะของการบอกว่าประวัติศาสตร์วัดเนี่ยนะครับยังไม่ไปถึงวัดราชบพิตรวัดราชประดิษฐ์เลยนะเอาแค่วัดราชประดิษฐ์ทีนี้รัชกาลที่4ท่านก็ส่งซื้อที่ดินที่ของหลวงเนี่ยที่เป็นสวนกาแฟเนี่ยนะครับสร้างวัดพื้นที่ก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกผมจำไม่ได้ว่าพื้นที่เท่าไหร่แต่ว่าไม่กว้างเล็กๆแล้วก็สร้างวัดราชประดิษฐ
1: ์
0: ทีนี้ทำไมท่านจึงตั้งชื่อวัดนี้วัดราชประดิษฐ์อันนี้ก็เป็นคำตอบต้องตอบในเชิงประวัติศาสตร์อีกเช่นกัน
1: ครับ
0: ท่านก็ทรงอธิบายรัชกาลที่4ท่านมีหลายประหารทรงอธิบายว่าในบ้านเมืองที่สำคัญมีฐานะที่เรียกว่าได้ว่าเป็นราชธานีสำคัญเนี่ยจะต้องมีวัด3วัดวัดที่1คือวัดมหาธาตุ
1: ครับ
0: วัดที่2คือวัดราชบูรณะ
1: ครับ
0: วัดที่3คือวัดราชประดิษฐานก็ลองสังเกตดูอย่างอยุธยาก็ดีลพบุรีก็ดีพิษณุโลกก็ดีจะมีชื่อวัด3วัดเนี้ยวัดมหาธาต
1: ุ
0: นะถือว่าเป็นศูนย์กลางของพระนครนะครับเป็นที่สถิตของพระบรมสารีริกธาตุถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีวัดราชบูรณะแล้วก็วัดราชประดิษฐานวัดราชบูรณะกับราชประดิษฐานแปลว่าอะไรถ้าโดยศัพท์แปลว่าพระราชาเป็นผู้สร้างใช่ไหมครับราชบูรณะวัดราชประดิษฐานทีนี้ในกรุงเทพ

0: วัดมหาธาตุมีแล้วนะวัดราชบูรณะมีแล้วอยู่ตรงเชิงสะพานพุทธทุกวันนี้ใช่ไหมครับแต่ก่อนก็ยังไม่มีสะพานพุทธนะเนาะแต่ว่าวัดอีกวัดหนึ่งที่รัชกาลที่4ท่านตรัสว่ายังไม่มีคือวัดที่ชื่อว่าวัดราชประดิษฐานทีนี้ท่านก็ตั้งวัดราชประดิษฐานแต่ว่าท่านไม่ตั้งชื่อวัดราชประดิษฐานท่านตั้งแค่ว่าวัดราชประดิษฐ์เฉยๆโดยที่ทำไมครับโดยที่ส่งตั้งพระไทยอุทิศวัดราชประดิษฐ์เนี่ยให้เป็นวัดของฝ่ายธรรมยุทธติกนิกายโดยเฉพาะใช่ครับเพราะฉะนั้นแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยตอนที่ท่านตั้งวัดเนี้ยนะครับวัดเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเราจะเรียกว่าวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าดั้งเดิมเนี่ยท่านตั้งว่าวัดราชประดิษฐ์สถิตธรรมยุติการาม
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: มันมีนัยยะสำคัญอย่างไรนะครับก็คือว่าถ้าเราจะดูจากสร้อยวัดใหม่เนี่ยที่ใหม่นี่ก็คือหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเจอคำว่าอะไรครับคำว่ามหาสีมาใช่ไหมครับมหาสีมาคืออะไรนะครับรู้จักคำว่าสีมาใช่ไหมครับสีมาหรือใบเสมาเป็นคำเดียวกันนะครับอาจจะบางทีเรียกสีมาก็ได้เรียกเสมาก็ได้นะครับก็คือว่าเป็นเขตนะครับเขตที่พระราชาหรือพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยอุทิศให้แก่พระศาสนาเป็นส่วนเฉพาะตัดขาดออกจากพระราชอาณาจัก
1: ร
0: เพื่อที่จะให้เป็นที่ของพระสงฆ์ในการที่จะประกอบสังฆกรรม
1: ใช่ครับ
0: นะครับสังฆกรรมที่ว่านี้คือการอุปสมบทหรือบวชพระนะครับและการลงอุโบสถในการสวดปาติโมกข์นะครับสองกิจกรรมนี้จะทำภายนอกเขตสีมาไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะครับจะต้องทำภายในเขตสีมาเท่านั้นทีนี้เดิมเนี่ยนะครับในบ้านเมืองไทยเนี่ยจะมีเฉพาะแค่ขันธสีมาหมายความว่าเขตที่เป็นพระอุโบสถ
1: ครับ
0: นะครับเวลาเราเนื้อภาพออกไหมฮะเวลาที่เราเข้าไปในวัดก็จะมีอาคาร
1: ใช่ครับ
0: มีอาคารตั้งหลากหลายเราจะทราบได้ยังไงว่าอาคารนี้คือพระอุโบสถก็จะมีใบสีมาปักอยู
1: ่
0: นะครับใบสีมาบางทีก็ปักอยู่รอบตัวอาคารนะครับหรือว่าบางวัดก็ฝังไว้กับผนังอาคารอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นเนี่ยเราเรียกว่าขันธสีมาหมายความว่าเป็นเขตเฉพาะที่สำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรมแต่พอมาถึงรัชกาลที่4เนี่ยครับท่านก็มีความสนพระทัยในเรื่องของพระธรรมวินัยใช่ไหมครับแล้วท่านก็สถาปนาคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ขึ้นท่านก็ทรงศึกษาเรื่องพระวินัยเรื่องของธรรมะในอย่างลึกซึ้งเลยคำว่าธรรมยุติกะก็คือให้ยุติลงที่ธรรมหมายความว่าต้องมีพระไตรปิฎกหรือว่ามีพระธรรมวินัยเนี่ยเหมือนกับเป็นหลักอ้างอิงนะครับท่านก็เห็นว่ามีแนวคิดเรื่องมหาสีมานะครับท่านก็เลยบอกว่าวัดราชประดิษฐ์ที่จะทรงสร้างเนี่ยท่านจะสร้างเป็นมหาสีมาคือเป็นสีมาใหญ
1: ่
0: นะครับสีมาใหญ่ในที่นี้ไม่ถึงแม้ว่าแท่งเหล็กใหญ่ๆหรือทั้งไม่ใช่ขนาด
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของขอบเขตบริเวณนะครับทีนี้ท่านก็บอกว่าวัดอื่นๆเนี่ยปลูกเขตสีมาเฉพาะแค่ตัวพระอุโบสถใช่ไหมแต่วัดราชประดิษฐ์เนี่ยทำเป็นเหมือนกับเสาขั้นศิลาเลยรอบวัดเลยนะรอบกำแพงวัดเลยแล้วแถมยังไงด้วยครับแถมมีจารึกระบุไว้ด้วยว่าอันนี้เป็นสีมาทิศอะไรนะครับสีมาทิศนี้นะครับเป็นของวัดราชประดิษฐ์ทรงสร้างไว้อุทิศแก่คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์เท่านั้นอะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในเชิงสัญลักษณ์ก็คือว่าพระองค์ท่านเนี่ยใช้อะไรครับอุดมคติของการสร้างวัดแบบในอาณาจักรหรือราชธานีโบราณที่ชื่อว่าวัดราชประดิษฐ์เนี่ยมาเป็นที่ตั้งของคณะสงฆ์คณะธรรมยุติกาซ
1: ึ่
0: งท่านตั้งขึ้นใหม
1: ่
0: ในพระราชอาณาจักร
1: และอีกหนึ่งประการเลยก็คือที่อาจารย์บอกมาทั้งหมดนี้เนี่ยคือเป็นวัดพี่เป็นวัดพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยก็คือว่าการก๊อปปี้ไปเพสไว้แบบนี้ฮะ
0: ก๊อปปี้ไปเพสไหมเหมือนกับก๊อปปี้ไปเพสแต่ไม่ใช่ก๊อปปี้เพสแบบ 100% ครับแต่มีการเรียกว่า
1: ถ่ายเอาหลักการ
0: เอาหลักการไปใช่ครับถูกต้องเอาหลักการไปก็คือไปสร้างที่วัดราชบพิตรนั่นเองนะครับวัดราชบพิตรก็คือสร้างในสมัยรัชกาลที่5สร้างเมื่อต้นรัชกาลนะครับทีนี้ท่านก็เห็นแบบอย่างของการสร้างวัดราชประดิษฐ์โดยที่ปักเขตเป็นมหาสีมาอย่างนั้นแล้วเนี่ยรัชกาลที่5ท่านก็ทรงมีพระราชศรัทธาสร้างวัดอีกวัดหนึ่งนะครับให้ชื่อว่าวัดราชบพิตรบพิตรเนี่ยสะกดคนทั่วไปอาจจะสะกดเป็น บอใบไม้พอสำเพาะขอโทษบอใบไม้พอพานสระอีต่อเต่ารอเรือใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นชื่อที่เป็นคำที่คนจะคุ้นเคย
1: ครับ
0: แต่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่รัชกาลที่5ทรงสร้างเนี่ยสะกดด้วยบอใบไม้พอพานสระอีทอ
1: ทง
0: นะครับราชบพิตรเนี่ยก็คือแปลว่าสร้างประดิษฐ์แปลว่าสร้างบอพิตรก็แปลว่าสร้างนะครับเป็นคำที่มีความหมายเดียวกันแต่ว่าคนละรูปแต่ว่าเสียงก็ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับที่บอกว่าในเชิงว่าเป็นวัดฝาแฝดเนี่ยก็คือว่าวัดราชประดิษฐ์นะครับรัชกาลที่4ทรงสร้างรัชกาลที่5ก็ไปทรงสร้างวัดราชบพิตร
1: เหมือนกับว่าเอาไอเดียมาว่าที่จะสร้างเนี่ยก็เพราะอันนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยก็คือว่ารัชกาลที่5ท่านก็ทรงสร้างวัดราชบพิตรเนี่ยนะครับประมาณพ.ศ. 2412เนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเที่ยววัดราชประดิษฐ์เนี่ยก็คือแค่ข้ามคลองไป
1: ครับ
0: ข้ามคลองคูเมืองเดิมไปเนี่ยก็จะถึงละวัดราชบพิตร
1: ครับ
0: ทีนี้วัดราชบพิตรเนี่ยก็มีสร้อยนามว่ามหาสีมาราม
1: เหมือนกันเลย
0: ก็คือมีการล้อมเขตของมหาสีมาเนี่ยเช่นเดียวกันกับ
1: ว
0: ัดราชประดิษฐ
1: ์ครับ
0: นะครับแต่ว่ามีลักษณะต่างกันออกไปก็คือว่าที่วัดราชประดิษฐ์เนี่ยจะไม่มีโรงอุโบสถนะครับจะมีอาคารที่เรียกว่าพระวิหารหลวง
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเวลาเรียกพระวิหารหลวงเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าหลังอาคารนั้นน่ะจะต้องมีเจดีย์หรือว่าจะต้องมีพระอุโบสถหรืออาคารขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังแล้วจึงจะสามารถเรียกที่นั้นว่าพระวิหารหลวงพระวิหารหลวงในที่นี้ไม่แปลว่าวิหารใหญ่นะนะอย่างวัดราชประดิษฐ์เนี่ยพื้นที่เล็กนิดเดียวเองนะครับแล้วพอเข้าไปเนี่ยก็เจอตัวของพระวิหารเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังพระวิหารจะมีเจดีย์ทรงลังกาอยู่ก็เลยเรียกพระวิหารหลวงนะครับทีนี้ถ้าไปวัดสุทัศน์อีกที่หนึ่งที่เรียกพระวิหารหลวงก็เพราะว่าหลังพระวิหารหลวงที่เสาชิงช้านะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าจากประตูทางเสาชิงช้าเราจะเจอพระวิหารใหญ่เลยข้างในเป็นพระศรีศักยมุนีที่มาจากสุโขทัยองค์เบื้องเริ่มเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วหลังด้านหลังของพระวิหารเนี่ยก็คือส่วนของพระอุโบสถ
1: ครับ
0: เราเลยเรียกนั้นว่าพระวิหารหลวงนี่คือความหมายทีนี้แผนผังของวัดราชบพิตรก็จะแตกต่างไปนิดนึงนะครับจากวัดราชประดิษฐ์อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์กมลถามว่าเอ๊ะ copy paste เลยไหมนะ ไม่นะฮะ เพราะว่าวัดราชบพิตรอย่างที่ว่าคือมีเฉพาะวัดราชประดิษฐ์มีแค่เฉพาะตัววิหารหลวงมีอาคารหลังเดียวที
1: ่
0: เป็นอาคารใหญ่แต่ว่าที่วัดราชบพิตรเนี่ยมีอาคารใหญ่2อาคารนะครับโดยที่มีพระเจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยเป็นศูนย์กลางอย
1: ู่
0: เป็นแกนกลางแล้วปีกทั้ง2ข้างเนี่ยเป็นพระอุโบสถเรียกว่าโรงอุโบสถอันหนึ่งแล้วก็เป็นพระวิหารอีกอันหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่อาคารทั้งหมดรวมทั้งพระมหาเจดีย์เนี่ยอยู่ภายในเขตมหาสีม
1: า
0: เดียวกัน
1: ครับ
0: นะครับ นี่ก็คือลักษณะของความที่บอกว่าเป็นวัดลูกนะวัดราชประพินี่เป็นวัดลูกแล้วก็เป็นวัดฝาแฝดกับวัดราชประดิษฐ
1: ์แต่ความแตกต่างก็น่าจะด้วยขนาดพื้นที่มากกว่านะแล้วก็มีก็เลยทำให้มีตรงกลางเนี่ยมีเพิ่มเติมขึ้นมามากยิ่งขึ้นแต่ว่าผมว่าคงจะไม่ได้เอามาแต่เฉพาะแค่ในส่วนของตัวแนวคิดโครงสร้างน่าจะมีอย่างอื่นตามมาด้วยอีกไหมอาจารย
0: ์ก็มีอีกหลายอย่างนะครับก็คืออย่างเช่นว่าเรื่องของพระสงฆ์ที่จำปันสายที่วัดเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือว่าเป็นพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายก
1: ็
0: คือเป็นวัดธรรมยุติกนิกาย
1: ด้วย
0: ทั้งคู่
1: ครับ
0: ครับทีนี
1: ้ก็เรื่องจารึกต่างๆก็น่าจะมีมาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้อีกอันนึงถ้าเกิดว่าพูดถึงอักษรศาสตร์ในวัดราชบพิตรเนี่ยนอกจากชื่อของวัดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นชื่อผมไปที่ชื่อของพระประธานของวัดก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับนะฮะถ้าจะพูดถึงเรื่องชื่อก็คือพระประธานนั้นชื่อว่าพระพุทธอังคีรส
1: ครับ
0: นะครับสะกดยังไงนะครับอ้ออ่างไม่หันอากาศงงูคอควายสระอีรอเรือสอเสือ
1: ครับ
0: นะครับพระพุทธอังคีรสนะครับพระพุทธอังคีรสเนี่ยโดยศัพท์แปลว่ารัศมีของพระพุทธเจ้าที่แผ่ซ่านออกจากพระวรกายนะครับคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านมีพระนามหลายพระนามนะครับจะเรียกพระมหามุนีบ้างพระสักยะมุนีบ้างพระบรมครูบ้างพระศาสดาจารย์บ้างพระโลกเชษฐ์บ้างแล้วแต
1: ่ครับ
0: แต่ว่าที่วัดราชบพิตรเนี่ยก็น้อมนำเอาพระนามหนึ่งของพระองค์ท่านมานะครับเป็นนามของ พระประธานเนี่ยก็คือพระพุทธอังคีรส
1: ครับ
0: พระพุทธอังคีรสเนี่ยก็คือมีประวัติว่ารัชกาลที่5โปรดให้หล่อขึ้นใหม
1: ่ครับ
0: นะครับเราจะเห็นว่าวัดบางวัดหลายๆวั

0: เนี่ยใช้วิธีการไปชะลอเอาพระพุทธรูป
1: จากที่อื่นมา
0: แต่ว่าที่วัดราชบพิตรนี่คือทรงหล่อใหม
1: ่
0: นะครับทรงหล่อใหม่โดยที่ลักษณะของพระพุทธลักษณะเนี่ยจะเป็นแบบรัชกาลที่4เป็นพระราชนิยมรัชกาลที่4
1: ครับ
0: หมายความว่าไงคือมีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมจริงมากขึ้นนะครับจีวรนี่จะเป็นริ้วๆเลยแต่เป็นริ้วที่เหนือจริงนิดนึงนะฮะก็แล้วก็อีกอย่างนึงที่จะสังเกตได้ว่าเป็นลักษณะของพระราชนิยมรัชกาลที่4ก็คือว่าที่พระเศียรเนี่ยครับโดยทั่วไปพระพุทธรูปเนี่ยจะมีส่วนพระเศียรเนี่ยจะมีคล้ายผมพูดภาษาสามัญแล้วกันเป็นเหมือนปุ่มอะฮะเรียกว่าเกตุมาลา
1: ใช
0: ่ไหมครับเป็นปุ่มขึ้นมาบนเหนือพระเศียรแล้วก็จะค่อยเป็นรัศมีขึ้นไปจะเป็นดอกบัวตูจะเป็นรัศมีเปลวอะไรก็ว่าไปแต่ว่าโดยพระราชินีรัชกาลที่4เนี่ยนะครับพระเศียรของพุทธรูปจะไม่มีเกตุมาลาจะเป็นพระเศียรเกลี้ยงแล้วก็เป็นรัศมี
1: ขึ้นไปเล
0: ยนะครับก็คือมันสะท้อนให้เห็นแนวคิดของรัชกาลที่4ว่าทำให้คำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยมีความเป็นเรียลลิสติก
1: เป็นจริง
0: มากขึ้นนะครับซึ่งมากับกระแสของโลกในเวลานั้นที่วิทยาศาสตร์เริ่มมีอิทธิพลสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้กระแสความคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเวลานั้นเนี่ยค่อนข้างมีความที่จะเน้นความสมจริงหรือเน้นสิ่งที่จับต้องได
1: ้
0: นะครับมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนไปเป็นอุดมคติขอโทษเปลี่ยนไปเป็นสัจนิยมโดยสิ้นเชิง
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างสัจนิยมกับอุดมคติ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วแต่ดั้งเดิมแล้วเนี่ยตัวคำสอนเองเนี่ยก็เป็นคำสอนที่มีสามารถพิสูจน์ได้มีเหตุมีผลอยู่แต่พอไปเปลี่ยนในรูปสัญลักษณ์เข้าไปเพิ่มเติมด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทำให้มีความสมจริงกันมากยิ่งขึ้นทีนี้ในส่วนที่น่าสนใจเนี่ยคงจะไม่ได้เฉพาะในเรื่องของค่านิยมความเชื่อต่างๆนะครับผมว่ามีอีกหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจแล้วเวลาของเราจะเหลืออีกแค่สัก 2-3 นาทีอาจารย์จะหมดไหม
0: พูดพระอังคีรสให้จบก่อนก็ได
1: ้ใช่ไหมครับสองมี
0: ก
1: ็
0: คือว
1: ่
0: าทำไมถึงเหตุที่ชื่อว่าพระพุทธอังคีรสนะครับก็นอกจากจะเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโดยประวัติของพระพุทธองค์นี้นะครับที่ตอนที่สร้างก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่ารัชกาลที่5ท่านโปรดให้หล่อขึ้นใหม
1: ่ครับ
0: ทองอะฮะทองที่ใช้หุ้มหรือว่าเขาเรียกว่าภาษาช่างเขาเรียกว่ากะไหล่ทอง
1: กะไหล่ครับ
0: ก็คือใช้ทองที่มาจากเครื่องประดับพระองค์ของรัชกาลที่5สมัยเมื่อยังทรงพระเยาว
1: ์
0: ซึ่งเป็นทองทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็ทองก็ยังสุกปลั่งอยู่นะไม่เคยมีการขัดใหม่เลยนะ
1: ครับ
0: ก็ยังคงสวยงามอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าชื่อกับลักษณะการสร้างก็สอดคล้อง
1: ไปด้วยกัน
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเรามองในเชิงสัญลักษณ์ความหมายในเชิงของบ้านเมืองเนี่ยเราจะเห็นว่านี่ก็คือสัญลักษณ์ของการที่พระมหากษัตริย์ก็คือเปรียบได้กับพระพุทธเจ้
1: าน
0: ั่นเอง
1: นี่ผมไปนึกถึงว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
0: ใช่ครับเป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในขณะเดียวกันก็คือแทนสัญลักษณ์ด้วยการที่พระพุทธรูปก็คือพระพุทธเจ้าแล้วก็คือหมายถึงตัวพระมหากษัตริย์นั่นเอง
1: ครับซึ่งถ้าว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าใครมีโอกาสได้เข้าไปชมก็ยังจะเห็นความงดงามที่แบบว่างดงามมากมายล้ำเหลือนะแล้วก็เดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยยังจะมีความงดงามที่เกี่ยวข้องกับตัวสถาปัตยกรรมมาฝากกันด้วยนะครับแต่วันนี้เวลาน่าจะหมดน่าจะไม่พอแล้วนะครับท้ายที่สุดนี้ครับอาจารย์ที่พูดถึงในอักษรศาสตร์ของในวัดเนี่ยนอกจากความประวัตินอกจากชื่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังจะมีสิ่งที่ถูกบันทึกใช่ครับ
0: ที
1: ่ม
0: ี
1: เร
0: ื่อง สัญลักษณ์ต่างๆเดี๋ยวเราคุยกันอีก
1: เพราะฉะนั้นต้องติดตามนะครับต้องติดตามวันนี้หมดเวลาเท่านี้แล้วนะครับขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์จิรวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพระศุกร์นี้นะครับกรมคงเทศกับไทยศึกษากลับมาใหม่16:30 นวันนี้ลาเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพระศุกร์16:30 นถึง16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์

กิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้ว

0: ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: สังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า6แสนคนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
0: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
2: สายฟ้าค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
3: สวัสดีครับพบกับรายการไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรือเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬาครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับภายใต้แนวคิดสารสรรค์สังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับนะวันนี้ไม่ได้เป็นรายการสดครับเป็นการอัดเทปนะอัดตอนวันพฤหัสครับแต่ไม่เป็นไรนะน่าจะมีเรื่องราวสนุกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาพูดคุยกันนะครับนะเอาเรื่องไหนดีเอาเรื่องแรกเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้นักข่าวเพิ่งโทรมาถามแล้วก็น่าสนใจดีเหมือนกันรู้จักสกุตชี่ไหมครับสกุตชี่ครับบางคนบอกเอ๊ะชื่อแปลกๆจังจริงๆมันไม่ควรออกเสียงสกุตชี่นะมันเป็นสควิชสควิชชี่นะสควิชหมายว่าบีบเนี่ยครับสควิชชี่คืออาจจะเคยเห็นเป็นของเล่มมันดูมันถ้าเห็นในถุงเนี่ยมันจะเอ๊ะมันเหมือนขนมปังเลยนะหรือบางทีอาจจะไม่ได้เป็นแค่ขนมปังนะจะเป็นรูปสัตว์รูปแมวล่าสุดที่ออกมาค่อนข้างฮิตถึงตอนนี้จะเป็นรูปเหมือนก้อนเนยนะครับก้อนเนยแท่งๆเขียนว่าบัตเตอร์เลยแต่พอไปจับเนี่ยเอ๊ะมันไม่ใช่ของกินนะมันเป็นของนุ่มๆ นะครับพูดง่ายคือมันเหมือนโฟมอะแต่มันก็นุ่มกว่าโฟมธรรมดานะครับนะแล้วก็ดูน่าเล่นดีเหมือนกันครับเจ้าสควิชชี่หรือสกูชชี่เนี่ยครับมันเป็นของเล่นแหละครับใช่นะครับนะแล้วก็บางคนเรียกมันเป็นของเล่นบีบอัดนะครับมันเป็นบางทีมันใช้ศัพท์เป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น stress relief toy เป็นของเล่นที่ใช้บีบเพื่อจะลดความเครียดนะเพราะว่างั้นนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นโฟมนะครับนะลักษณะมันก็เหมือนกับเป็นของที่แบบยืดหยุ่นได้เพื่อเราบีบลงไปนะมันก็ยุบลงไปเลยนะครับเหมือนกับขนมปังก็บี้ลงไปแต่ถ้าปล่อยนะครับมันก็จะค่อยๆคืนรูปเป็นรูปทรงเดิมช้าๆนะครับนะมันเลยรู้สึกดูน่ารักดีเนาะแล้วก็สัมผัสนี่ก็จะนุ่มๆนะหนึบๆนะครับบางคนก็จับมันบิดมันดึงกดนะครับแล้วก็มักจะมีกลิ่นด้วยนะครับมันจะมีกลิ่นเช่นทำให้ถ้าเป็นของที่ดูเหมือนขนมปังก็กลิ่นคล้ายๆขนมปังนะครับถ้าเป็นดูคล้ายเค้กก็เป็นขนมเค้กทำเป็นรูปช็อกโกแลตเป็นผลไม้ก็ได้อย่างล่าสุดที่ฮิตตอนนี้เป็นรูปเนยเนี่ยผมเพิ่งที่บ้านเพิ่งซื้อมาให้ลูกสาวเล่นก็กลิ่นคล้ายเนยมากเลยครับนะแล้วก็อย่างที่ว่าก็คือว่ามันก็จะเป็นลักษณะที่คิดว่าเล่นบีบๆนิ่มๆก็สนุกนะแต่อีกมุมนึงก็บอกว่ามันคลายเครียดได้ดีด้วย

ะครับนะทีนี้ช่วงนี้จริงๆจริงๆสกุชชี่เนี่ยมันมีมานานแล้วนะผมว่าผมเห็นลูกสาวเนี่ยเล่นมาหลายปีแล้วนะครับนะแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยฮิตแล้วนะเริ่มค่อยจางไปเพิ่งจะมาช่วงนี้ครับอยู่กลับมาฮิตใหม่แล้วก็ที่เป็นโซนก้อนเนยนะครับที่ฮิตมากนะครับนะจนกระทั่งวันก่อนเห็นข่าวคุณรัฐมนตรีคุณพึ่งนะครับคนชอบเรียกแม่พึ่งนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีนะครับซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นรัฐมนตรีดูแลกระทรวงอว.กระทรวงอุดมศึกษาที่พวกผมอยู่กันเนี้ยนะครับนะแล้วตอนหลังก็มาดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคือสคบ.ซึ่งผมก็ช่วยงานสคบ.อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับนะท่านก็พูดถึงสินค้าหลายตัวเลยที่เป็นห่วงกันก็ล่าสุดก็เลยท่านก็แบบพูดเรื่องสกุชชี่ด้วยนะครับนะตอนนี้คุณแม่พึ่งจับหลายเรื่องมากเลยนะครับพูดว่ายังไงบ้างพูดว่าบอกว่าระวังนะสกุชชี่แต่วันนี้มีของเรียนแบบนะพวกไม่มียี่ห้อชัดเจนไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนออกมาขายเยอะพวกนี้จะทำจากวัสดุเกรดต่ำนะพวกนี้จะมีสารเคมีตกค้างเวลาเล่นก็ระวังนะไม่มีกลิ่นนะอาจจะแบบสุดดมแล้วระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจได้นะครับทันทีแล้วคุณรัฐมนตรีสุภมาศก็เตือนอีกว่าบางอันมันก็รูปทรงคล้ายๆเหมือนกับของเหมือนขนมใช่ไหมที่เราฟังว่าเหมือนกับเค้กเอ่ยบางทีเหมือนโดนัทเลยเด็กเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กไม่รู้นะเล่นๆนะเอาเข้าปากกินเข้าไปแย่เลยนะครับเพราะว่าถ้ากินมันมีอะไรได้ทั้งสารเคมีนะมีทั้งสีมีทั้งตัวเคลือบไปมีทั้งสารที่เป็นสารระเหยแล้วถ้าเผลอกินเข้าไปแล้วมันไปอุดทางเดินหายใจเนี่ยอันนี้แย่เลยนะครับอันตรายถึงชีวิตเลยนะก็มีการเตือนว่าถ้าจะให้เด็กเล่นนี่ต้องผู้ใหญ่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะให้เด็กโตหน่อยเล่นดีกว่าเล็กๆไม่ได้เลยมันช่องเสียงนั้นมันก็ความที่มันเป็นเนื้อจริงๆมันก็ดูแค่โฟมครับจะว่าไปก็คล้ายๆกับฟองน้ำที่ใช้ล้างจานเหมือนกันนะแต่นี่โฟมมันรูละเอียดนะรูมันพุนกว่าเยอะก็บอกว่าก็มันก็สะสมฝุ่นมันก็เชื้อโรคได้นะครับนะฉันก็ต้องระวังเรื่องความสะอาดด้วยถ้าเรามาเล่นนี่ก็ต้องคอยอาจจะต้องดูว่ามันเริ่มเปื่อยมันเริ่มดำเริ่มขึ้นราหรือยังนะครับนะอาจจะมีการให้เกิดการแพ้ได้นะครับนะนี่โดยรวมๆเนี่ยก็คืออย่างที่เกินไปครับว่ามันจริงมันก็มีความอันตรายในตัวมันเองอยู่หลายๆส่วนนะครับสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็น่าห่วงนะครับปกติเดี๋ยวนี้สกุชชี่ที่ดีๆก็แพงนะครับอาจจะหลายร้อยหรือบางทีเป็นพันก็เคยมีเห็นขายนะแต่พวกถูกๆเนี่ยบางทีมันไม่มีโลโก้ไม่มีตราใส่ถุงอะไรมาก็ไม่รู้อันละไม่กี่บาทนะครับบางทีสัก30บาทก็มีซื้อได้แล้วนะครับก็ต้องระวังว่าพวกนี้มันมีสารเคมีที่อันตรายปนมาด้วยหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าทางด้านของเดนมาร์กนะครับเคยจริงๆของเล่นพวกนี้มันกระจายไปทั่วโลกอ่ะเนาะนะครับทางเดนมาร์กเนี่ยก็มีการเตือนมาบอกสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งเดนมาร์กนะครับหรือ Danish Environmental Protection Agency นะบอกว่าสกุชชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับพวกเกรดต่ำเนี่ยมันอย่างนึงก็คือมันปล่อยสารเคมีออกมาได้นะครับนะเป็นกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือเขาเรียกว่าเป็นVOC นะครับนะเป็นสารที่ฟลอเรนไทน์ออร์แกนิกเคมิสตรีเนี่ยนะครับนะเคมีคอลเนี่ยนะครับนะออกมาก็มีสารชื่ออะไรบ้างอะชื่อนี่ DFM dimethylformamide นะครับหรือว่าโทลูอีนฟตาเลสนะครับพวกนี้หลายชื่อเราคุ้นเคยพวกนี้เป็นสารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับถ้าโดนตาระคายเคืองตาระคายเคืองทางเดินหายใจสัมผัสมากๆเข้าไปในร่างกายไปผลต่อตับต่อระบบประสาทได้นะครับนะแล้วก็ถ้าพวกที่ใส่น้ำหอมนะครับเนี่ยก็สังเกตว่าพวกนี้แหละจะมีสารระเหยค่อนข้างมากนะครับนะก็อาจจะต้องระวังอันตรายพวกนี้ก็ต้องถ้าเราเป็นไปได้ก็ต้องเลือกซื้อของที่มันของแท้ๆนะครับซึ่งมันก็ต้องแพงกว่าแหละแต่ว่าด้วยความที่แพงก็เพราะว่าประเทศเนี่ยที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นทั้งญี่ปุ่นก็ตามยุโรปก็ตามเนี่ยนะครับเขากำหนดเลยว่าต้องเป็นพัสดุที่มันไม่มีสารระเหยที่ว่านะครับถึงจะผ่านมาได้นะครับส่วนมีการเตือนถึงสกุชชี่แบบพิเศษด้วยที่แบบบางอันมันเป็นแบบนั้นดูมีหลอดไฟข้างในมันมีแสงสว่างได้ด้วยนะอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าพวกนี้บางทีมันมีการใส่ถ่านไฟฉายเข้าไปนะครับถ้าเกิดมันฉีกขาดแล้วมันมีสายไฟฉายหลุดออกมาเล็กๆถักกระดุมนะครับนะอันนี้ก็เคยเตือนในรายการแล้วว่าต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดเด็กเล็กกินเข้าไปนะนี่อันตรายเลยใช่ไหมครับมันเป็นสารเคมีมันเข้าไปทำปฏิกิริยากับร่างกายพวกนี้เป็นมีความเป็นด่างสูงนะครับมันก็ทำให้เกิดการไหม้ของเนื้อเยื่อได้นะครับทั้งเดินอาหารลงไปถึงกระเพาะต่างๆอันตรายมากเลยนะครับนะก็ต้องระวังตรงนั้นนะครับแล้วก็พวกของราคาถูกเนี่ยนอกจากมันมีเรื่องของถ่านไฟฉายที่ว่านะครับถ่านกระดุมมันก็จะมีตัวของสารเคมีที่ทำก็คุณภาพต่ำด้วยนะครับนะมันก็ต้องระวังนะครับนะทีนี้
คำเตือนโดยทั่วไปของเรื่องของสกุชชี่นะครับถ้าเราจะเล่นก็ต้องดูว่าเหมาะสมกับเด็กเท่าไหร่เด็กโตหรือเด็กเล็กนะครับนะพวกของที่เป็นรูปทรงเหมือนกับขนมนะเมื่อกี้ที่เล่าไปแล้วอย่างที่สมุนตีแม่พึ่งว่าเป็นโดนัทเป็นขนมปังนะครับเป็นไอศครีมเป็นก้อนเนยก็คงไม่แต่ว่าบางทีมันดูแล้วมันเหมือนขนมมากๆเนี่ยครับนะแล้วก็หอมมากด้วยเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับเอาประมาณ3ขวบลงไปเนี่ยครับก็อย่าให้กินอย่าให้ไปเล่นนะครับเพราะเขาเผลอไปกินได้ครับนะถ้ากินเข้าไปก็มีสิทธิ์สูงครับที่มันจะกัดเป็นชิ้นๆแล้วก็เข้าไปอุดตันทางเดินหายใจได้นะครับมีรายงานข่าวด้วยว่าเมื่อในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสไวรัลโซเชียลในต่างประเทศนะในไทยผมยังไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่ามีคนเอาสกุชชี่เนี่ยครับไปเวฟในไมโครเวฟนะครับอ้างว่าไปเวฟเนี่ยเนื้อจะนุ่มขึ้นนะครับนะเดี๋ยวรุ่นที่มันดูไม่ได้ดูเป็นโฟมๆแต่ดูเป็นเจลๆเนี่ยครับนะดูเป็นเหมือนไข่หรืออะไรเงี้ยที่มันดูเป็นเจลๆก็บอกว่ามันเกิดระเบิดขึ้นในไมโครเวฟเลยครับนะแล้วก็เป็นอันตรายได้บางทีถ้ามันเปิดระเบิดขึ้นมาแล้วก็สมมติว่ามันร้อนจัดนะในไมโครเวฟยังไม่ระเบิดออกมาระเบิดข้างนอกก็โดนร่างกายนะครับร่างกายก็เป็นแผลไหม้ได้นะครับนะฉะนั้นอย่างก็ตามเล่นของพวกนี้นะครับเด็กเล็กก็ต้องระวังเด็กโตก็ต้องระวังอย่าให้เล่นแผลงเกินไปนะครับนะแถมนิดนึงก่อนจะไปเรื่องขยะพลาสติกจากเจ้าสกุชชี่นะครับก็มีคำถามว่าแล้วจริงหรือเปล่าที่บอกว่าสกุชชี่เนี่ยไปเล่นแล้วมันคลายเครียดได้นะครับเขาก็บอกว่ามันก็มีงานวิจัยนะครับว่าของเล่นกลุ่มนี้นะกลุ่มที่เรียกว่าเป็นฟิดเจ็ตทรอยนะครับเป็นของเล่นหรือเป็นสเตรสบอลกลุ่มที่มันใช้บีบอัดนะครับนะแล้วก็รวมทั้งสกุชชี่ของเราด้วยเนี่ยนะครับนะมันก็สามารถจะลดความเครียดได้นะแล้วก็น่าจะช่วยเพิ่มสมาธิได้นะครับกลไกเขาบอกว่างี้บอกว่าอย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการระบายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อนะครับเราเรียกว่า muscle relaxation คือบางทีเวลาเครียดเนี่ยครับร่างกายมันก็เกิดการตึงของกล้ามเนื้อต่างๆนะการที่เราไปออกแรงบีบสกุชชี่นะครับนะมันก็ทำให้กล้ามเนื้อมือมันก็มีการยืดมีการหดนะครับนะครับพอปล่อยกดไปมันก็เป็นการบีบใช่ไหมแล้วก็พอเราปล่อยสกุชชี่ออกมันก็กล้ามเนื้อมันก็คลายกันกดกัดพวกนี้ครับมันก็ช่วยส่งสัญญาณให้สมองแล้วร่างกายก็ผ่อนคลายขึ้นนะสมองก็จะได้เครียดน้อยลงนะครับนะส่วนอย่างที่สองคือมันก็เป็นเรื่องของสิ่งเล่าต่างๆเนี่ยครับนะเราก็ดึงความสนใจของร่างกายเราที่เคยเครียดตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เช่นมาจับสิ่งนุ่มๆนะครับดูมันค่อยๆคลื่นตัวนะบอกว่ามันเป็นการกระตุ้นเรื่องของประสาทสัมผัสของเราหรือเซนเซอรี่นะครับช่วยกันดึงความเครียดความสนใจสมองเนี่ยจากเรื่องนั้นมาอยู่ที่ของเล่นแทนนะครับนะก็เลยบอกว่าผลสรุปจากงานวิจัยเนี่ยบอกว่ามันก็ใช้อธิบายได้ว่าของเล่นตระกูลที่ใช้เนี่ยมือสัมผัสบีบจับพวกนี้ลดความเครียดได้จริงนะครับนอกจากนั้นส่วนใหญ่เนี่ยสกุชชี่มันก็เป็นรูปทรงที่ดูแล้วอาจจะน่ารักนะครับนะมันก็ไม่ได้เป็นรูปทรงที่ดูแล้วเราเครียดขึ้นอีกนะครับมันก็จะสบายใจขึ้นส่วนบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเอาไปช่วยกับเรื่องของเด็กสมาธิสั้นได้ไหมเด็กที่เป็นออทิสติกได้ไหมอะไรเงี้ยในงานวิจัยบอกว่ายังไม่เป็นที่ยืนยันนะครับไม่เป็นที่ยืนยันแต่อย่างน้อยบอกว่าการที่มีงานวิจัยบางอย่างบอกว่าถ้าเล่นไอ้พวกอย่างนี้นะแล้วได้เล่นพวกเดียวคือบางคนเนี่ยเด็กบางคนเขาจะมีพฤติกรรมรบกวนในห้องเรียนคือแบบทำแบบไม่มีสมาธิอย่างนี้ครับบอกว่าเขาสามารถจะให้ฝึกให้เด็กเนี่ยก็คือมือขยับอยู่นะแทนที่จะไปทำตัวซนไปแกล้งเพื่อนไปทำอะไรเงี้ยก็มือขยับด้วยการบีบสกุชชี่พวกเนี้ยแต่สายตาเนี่ยยังอยู่กับครูผู้สอนก็ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจดีเหมือนกันประเด็นที่จะคุยเพิ่มเติมแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ก็คือว่ามันจะทำให้เกิดขยะไหมนะครับสกุชชี่เนี่ยเขาบอกก็มันก็ของเล่นอันนึงไม่ใช่เหรอมันก็เหมือนถ้าเป็นขยะก็เหมือนกับของเล่นทั่วไปหรือเปล่านะครับนะน่าคิดครับเพราะว่ามันมีประเด็นหลายประเด็นที่ทำให้เราคิดได้ว่ามันอาจจะทำให้เกิดขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาในอนาคตได้นะครับนะไม่ได้รุนแรงขนาดแบบจะเป็นจะตายนะครับแต่ว่ามันก็คือหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยที่เราคาดไม่ถึงนะครับนะคร่าวๆคือมันเป็นวัสดุที่ชอบง่ายแล้วก็เบื่อง่ายเช่นกันนะครับทิ้งกันไปโดยที่แบบอาจจะไม่ได้เล่นกันต่อแล้วค่อนข้างเร็วแล้วก็วัสดุที่ทำเนี่ยมันเป็นวัสดุที่รีไซเคิลไม่ได้นะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าวัสดุที่ทำตัวสกุชชี่เนี่ยส่วนใหญ่คืออะไรนะครับไอ้ที่เราเห็นสกุชชี่เยอะที่สุดเลยไอ้ที่เป็นทรงขนมปังโดนัทของกินหรือตุ๊กตาสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นโฟมเนี่ยมันคือโฟมโพลียูรีเทนนะครับนะหรือ PU นะครับซึ่งหลายคนก็คุ้นเคยชื่อนะโฟลียูริเคนมันก็ที่มันเหมือนทำแผ่น
ฝ้าเพดานไอ้ที่ว่าทำอยู่ในใต้หลังคาบ้านแล้วก็กันร้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นลักษณะเดียวกันครับเป็นโฟมเหมือนกันนะครับนะ

พวกนี้จะเห็นว่าเนื้อตัวโฟมเนี่ยก็จะคล้ายๆว่ามันดูคล้ายๆเป็นเซลล์เล็กๆๆๆนะครับดูมันฟองน้ำคือถ้าเทียบมันก็คล้ายกับฟองน้ำล้างจานนะแต่รูมันละเอียดยิบมากเลยนะครับและนั่นคือสาเหตุว่าพอเราบีบเนี่ยมันก็เป็นการไล่เอาอากาศนะครับที่อยู่ข้างในออกนะครับนะแล้วพอเราปล่อยมือปุ๊บที่มันค่อยๆคืนตัวเนี่ยคืออากาศค่อยๆซึมเข้าไปในรูพวกนี้นะครับนะบอกว่าบางทีพวกเกรดพรีเมียมเนี่ยก็อาจจะมีการใส่โฟมชั้นดีก็เป็นเมมโมรี่โฟมเข้าไปช่วยด้วยนะครับเนื้อสัมผัสเนี่ยก็จะเนียนมือมากขึ้นอย่างก็ตามพอบอกว่าเป็นโพลียูริเทนปุ๊บเนี่ยหลายคนจะคุ้นเคยว่าเอ้ยมันพวกนี้มันไวต่อความชื้นนะอย่างพวกที่เป็นทำเอาไปทำแบบใต้หลังคาเนี่ยพอเก็บไว้นานๆไม่กี่ปีมันก็เริ่มเสื่อมสภาพเพราะว่าความชื้นมันเข้าสกุลชีกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันครับหลายคนบอกว่าเอามาใช้เนี่ยเอาไปมันสกปรกใช่ไหมเอาไปซักล้างได้ไหมก็สังเกตว่าเนื้อโฟมมันจะยุ่ยง่ายขึ้นเพราะมันพวกนี้มันไวต่อความชื้นครับแล้วก็เชื้อราก็ขึ้นได้ด้วยนะขึ้นค่อนข้างง่ายนะครับนะส่วนนอกจากนั้นก็จะเป็นแบบอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นพวกบางครั้งเป็นสกุชชี่ชั้นดีเป็นงานแฮนด์เมดนะหรือมันจะเป็นรูปโมจิอะไรเงี้ยครับนะพวกนี้มันจะเป็นซิลิโคนนิ่มๆนะครับอาจจะเป็นตัวที่ทำสึกนุ่มๆและเด้งมือมากขึ้นนะครับนะอันนี้ก็อาจจะค่อนข้างปลอดภัยกว่าพวกที่เป็นโฟม PU เมื่อกี้อาจจะทนทานกว่าไม่เปื่อยยุ่ยง่ายกว่านะครับสังเกตเป็นกระปุกออกมาเป็นรูปเป็นขนมโมจิอย่างเงี้ยครับนะอีกอันนึงที่เห็นบ่อยก็เป็นยางเทอร์โมพลาสติกนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า TPR นะครับพวกนี้จะเป็นอันที่เราเห็นเป็นสกุชชี่แบบทรงใสๆนะครับใสๆแล้วก็ข้างในมันก็ดูเป็นเนื้อเจลมีเม็ดบีดมีรอบๆดูเป็นเบือกคุ้มที่ทำเป็นรูปไข่เป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันคล้ายยางมันยืดได้ดึงได้นะทุบได้ได้มากกว่าโฟมทั่วๆไปด้วยซ้ำบางคนก็ไปทำเป็นลูกบอลที่ไปใช้ไข่เครียดเฉพาะสเตรทบอลนะครับฉันพอเราดูประเด็นพวกนี้ครับเรารู้เรื่องของวัสดุแล้วเนี่ยปัญหาของสกุชชี่ในเชิงของเล่นคืออะไรนะครับ อย่างที่เกริ่นว่ามันเป็นของที่เป็นแฟชั่นนะหลายปีก่อนก็โผล่มาทีแล้วก็เงียบไปแล้วก็กลับมาโผล่ใหม่นะครับนะก็ฉันมันก็ค่อนข้างเป็นแฟชั่นนะขึ้นกับความนิยมนะว่าเป็นช่วงที่นิยมหรือเปล่าฉันช่วงนิยมก็ซื้อกันใหญ่เลยแล้วก็มักจะซื้อแบบหลายๆรูปทรงเก็บสะสมกันแล้วก็ไม่นานครับก็เลิกเล่นนะครับมันก็จะทำให้เป็นขยะได้ค่อนข้างง่ายกว่าไม่เหมือนของเล่นอื่นๆที่เล่นนานๆต่อเนื่องได้นานๆนะครับเวลาเล่นสกุชชี่เนี่ยมันก็เป็นของที่ไม่ใช่แค่หยิบจับธรรมดาแต่เป็นการที่ต้องมาบีบนะมาดึงมาบิดต่างๆของมันก็จะพังง่ายกว่าสกุชชี่ก็จะมีการฉีกขาดง่ายกว่ายิ่งถ้าเป็นตัวโฟม PU ที่เราบอกว่าขายกันทั่วไปเนี่ยครับก็จะฉีกขาดง่ายนะครับจะเห็นว่ามันดำค่อนข้างง่ายแล้วก็มีคราบสกปรกขึ้นง่ายด้วยนะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับมันก็อายุการใช้งานก็ค่อนข้างสั้นแล้วล่ะนะครับนะเราไปล้างก็ไม่ค่อยได้นะครับไปล้างไปทำความสะอาดมันก็เสื่อมอีกนะครับนะก็จะพบว่ามันจะมีสภาวะที่เป็นของเล่นที่ถูกทิ้งได้ค่อนข้างเร็วนะซื้อมาเร็วทิ้งมาเร็วซื้อชิ้นใหม่ปริมาณการสร้างขยะพลาสติกจากสกุชชี่เนี่ยจะค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับของเล่นอื่นนะครับนะเขาบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรทิ้งก็ทิ้งมันก็เป็นเรื่องอย่างที่หนึ่งมันก็เป็นของที่ช่วยไม่ได้มันก็ตามแฟชั่นแต่อย่างที่สองที่เป็นเรื่องใหญ่คือพอทิ้งไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนพลาสติกอื่นๆนะครับเราต้องมองว่าโฟมเป็นโฟม PU ก็จริงนะครับแต่มันก็นับว่าเป็นพลาสติกเช่นกันถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยปกติเราก็รีไซเคิลใช่ไหมเรานึกถึงขวดน้ำพลาสติกขวดเพชรใสๆนี่ก็รีไซเคิลได้พลาสติกอื่นๆก็อาจจะต้องแยกแยะไปเหมือนอันเป็นPE polyethylene PVC PP มันจะมีชื่อต่างๆก็แยกแต่ละอย่างแล้วก็แต่ละอย่างก็จะมีวิธีการรีไซเคิลของมันแต่เจ้าโฟมโพลียูริเทนเนี่ยครับจะ PU เนี่ยหรือแม้แต่ยางเมื่อกี้ที่ยางเทอร์โมพลาสติกหรือ TPR นี่ครับพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นเทอร์โมเซตติ้งหมายความว่าตอนมันผลิตขึ้นมาเนี่ยมันใช้ความร้อนในการขึ้นรูปพอขึ้นรูปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงนี้นะครับแล้วเอาไปหลอมละลายไม่ได้เอาไปทำให้เป็นรีไซเคิลไม่ได้ฉันมันอยู่ในกลุ่มของสิ่งที่ไม่สามารถจะรีไซเคิลได้ครับพอรีไซเคิลไม่ได้เป็นไงพอเป็นขยะแล้วนี่ก็เรื่องใหญ่แล้วในเชิงของสิ่งแวดล้อมเราก็บอกว่าก็คงได้แต่ฝังกลบมั้งถ้าฝังกลบก็เกิดอะไรขึ้นก็โหก็พลาสติกครับมันก็ใช้เวลาหลายร้อยปีนะกว่ามันจะสลายเป็นชิ้นเป็นเล็กนั้นถ้าระหว่างสลายตัวมันก็โดนแสงโดนแดดโดนลมมันก็สลายเป็นชิ้นๆระหว่างนั้นมันก็เป็นกลายเป็นชิ้นไมโครพลาสติกครับที่เราบ่นกันด้วยกลัวไมโครพลาสติกจะปนเปื้อนเข้าสู่สิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ของโซ่อาหารสัตว์เล็กกินสัตว์ใหญ่กินย้อนกลับมามนุษย์ก็จะเป็นวงจรมาถึงเราได้นะครับบรรดาสารเคมีที่อยู่กับตัวของโฟมสกุชชี่พวกนี้นะครับเราไปแล้วทั้งตัวมันเองนะครับหรือว่าตัวของสารปรุงแต่งต่างๆนะเมื่อกี้สารสีสารกลิ่นต่างๆเนี่ยมันก็ลงสู่สิ่งแวดล้อมเช่นกันในการฝังกลบนะครับบางคนบอกว่าโอเครีไซเคิลไม่ได้ฝังกลบไม่ได้เผาเลยกันนะครับ
ผาเนี่ยมันก็ต้องเป็นเตาเผาพิเศษดีครับนะนึกภาพอย่างเราง่ายๆที่เอาของมาเผากันทั่วๆไปในชุมชนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรนะครับเพราะว่ากลับไปเหมือนเดิมครับมันเป็น PU นะเป็นโพลียูรีเทนครับเวลาเผาเนี่ยมันจะมีการให้ก๊าซพิษได้ก็จะมีกลุ่มก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แน่นอนนะครับเกิดขึ้นได้แล้วก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ตัวนี้เป็นสารพิษเลยก็อันตรายนะครับนะฉันโดยรวมกับเรื่องสกุชชี่ว่าไงดีก็บอกว่าแน่นอนนะครับเราคงไม่ถึงขั้นไปห้ามให้เด็กเล่นสกุชชี่นั่นแหละนะครับแต่ถ้าจะเล่นนะจะซื้อนะก็ควรจะคุยกับเขานะครับนะเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วการเลือกซื้อเนี่ยเมื่อกี้รัฐมนตรีแม่พึ่งก็เตือนอยู่ว่าถ้าเลือกซื้อก็ต้องซื้อตัวที่มันจะต้องมีราคาขึ้นไปนะครับมันของดีมีคุณภาพไม่มีสารพิษปนเปื้อนนะครับไม่มีสารระเหิดปนเปื้อนอันนั้นเรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองคือก็ต้องสอนว่าเวลาเล่นนะเล่นอย่างทุนถนอมนะไม่ใช่ว่าเอามาฉีกมาดึงแป๊บเดียวขาดนะครับนะก็มันก็จะกลายเป็นขยะอยู่รวดเร็วใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเก็บก็ต้องเก็บไว้ที่แห้งนะเพราะว่าถ้าโดนความชื้นโดนน้ำเดี๋ยวมันก็เสื่อมง่ายในภาษาพลิยูริเทนนะครับนะก็จะได้ยืดอายุนะให้มันเป็นไม่เป็นขยะเร็วนักให้มันใช้นานได้นานๆหน่อยนะครับนะการที่เราเลือกซื้อสกุชชี่ที่มันมีคุณภาพเป็นแบรนด์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ของปลอมเลียนแบบสั่งมาทางออนไลน์เนี่ยนะครับนะข้อดีอีกอย่างก็คือเนื้อมันก็จะทนทานขึ้นนะครับนะมันก็จะไม่พังง่ายไม่ใช่ว่าเล่นไม่กี่วันก็ไปแล้วนะครับนะแล้วในกรณีที่บอกว่ามันก็เป็นในเชิงของตามแฟชั่นนะมันตอนนี้มันฮิตก็เลยซื้อเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เบื่อทำไงดีครับก็ถ้าสภาพยังดีอยู่นะถ้าเราอย่างที่เราคุยกันมาคือเล่นอย่างทนุถนอมใช้งานดีๆนะก็เอาไปกระบวนการรียูสครับนะเขาบอกว่าการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็มีอะไรรีไซเคิลนะครับนะรียูสไปใช้ใหม่นะครับนะรีดิวส์ตั้งแต่แรกเลยบอกว่ารีดิวส์คือลดก็คือซื้อมันน้อยๆหน่อยไม่ต้องซื้อเยอะนะครับฉันถ้าเกิดซื้อมาแล้วก็รียูสครับเอาไปบริจาคคนอื่นนะเล่นให้มันไม่พังมากก็ไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆได้ให้เด็กคนอื่นเขาได้ใช้เราก็จะลดการเกิดขยะพลาสติกจากในส่วนของการเล่นพวกสกุชชี่ได้นะครับนะก็คิดว่ามันเป็นประเด็นอาจารย์บอกว่าโอ้โหมันก็แค่ของเล่นนะมันเป็นคิดมากหรือเปล่าแต่มันก็เป็นประเด็นให้น่าคิดนะครับนะว่าจากแค่ของเล่น1ชิ้นเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลดีๆนะครับมันก็เหมือนกับการเพิ่มขยะมันก็จะพูดเรื่องถุงพลาสติกพูดถึงเรื่องของหลอดพวกของใช้แล้วทิ้งเนี่ยครับนะก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรากังวลกันได้ในมุมนึงนะครับนะโอเคอ่ะเรื่องสกุชชี่ซะยาวเลยนะครับมาเรื่องอีกเรื่องนึงที่มีคนถามเข้ามานะผมหาข้อมูลสดๆเลยการคุยเลยนะครับนะเดี๋ยวลองดูซิว่าเราจะเห็นอะไรบ้างคือมีการแชร์ข้อความจากคุณหมอนะครับว่าจับกระดาษใบเสร็จรับเงินเนี่ยมันมีสาร BPA อันตรายนะจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้คุณก็ถามว่าจริงหรือเปล่านี่ครับซึ่งผมโดยรวมผมก็คิดว่ามันไม่น่าขนาดนั้นหรือเปล่านะก็ไปหาข้อมูลกันนะครับใบเสร็จนะครับใบเสร็จมีหลายอย่างใช่ไหมใบเสร็จที่มันพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ทั่วไปก็ได้แต่ใบเสร็จที่เราเจอบ่อยในยุคหลังเนี่ยเป็นใบเสร็จที่เขาเรียกว่าเป็น thermal paper thermal paper เนี่ยก็คือเป็นกระดาษความร้อนเพราะว่ามันเหมือนกระดาษที่พอเข้าไปในเครื่องเนี่ยแทนที่มันจะเป็นการพิมพ์หมึกตรงๆเนี่ยครับมันใช้ความร้อนยิงลงไปนะครับตัวหนังสือมันก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นสีเข้มขึ้นมาจากที่เป็นกระดาษขาวๆนะชั้นกระดาษพวกนี้มันก็เป็นที่รู้กันว่ามีการใส่สารเคมีหลายอย่างในสารเคมีตัวที่เป็นประเด็นก็คือตัวที่ชื่อว่า BPA นะครับแล้วก็รวมตัวที่ชื่อ BPS ด้วยนะครับ BPA คือ Bisphenol A นะครับ BPS ก็ Bisphenol S นะครับทั้งสองตัวเนี่ยมันเป็นสารที่ค่อนข้างจะที่เป็นที่รู้กันอยู่นะครับว่ามันมีอันตรายต่อสุขภาพได้มีผลต่อเชิงของฮอร์โมนนะครับโดยเฉพาะฮอร์โมนที่ควบคุมการทำงานของร่างกายได้นะครับนะทีนี้คนก็เลยสงสัยว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่านะเพราะว่าเอ๊ะมันมีเรารู้ว่าสาร BPA BPS เนี่ยอันตรายใช่ไหมมันเป็นสารที่ไวต่อเนื้อเยื่อนะครับมันคล้ายๆฮอร์โมนร่างกายนะไปรบกวนการทำงานของต่อมร้อยท่อได้นะครับรบกวนการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายเราได้นะครับนะซึ่งมันก็จะมีฮอร์โมนหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของการภาวะเจริญพันธุ์นะครับหรือว่าเรื่องของความเสี่ยงเป็นมะเร็งปัญหาเรื่องของโรคไทรอยด์ต่างๆเนี่ยนะครับนะคนก็เลยห่วงว่าอย่างเงี้ยจับไปเสร็จเนี่ยแล้วมันเข้าสู่ร่างกายได้หรือเปล่ามันที่เพจคุณหมอเขาเตือนไว้นะครับเพราะว่ากระดาษพวกนี้มันเป็นกระดาษที่อย่างที่บอกมันเป็นสีย้อมนะครับนะมันเป็นมีสีย้อมที่เรามองไม่เห็นเรียกริวโคไดริวโคแปลว่าใสหรือว่าไม่มีสีนั่นเองแต่พอตัวความร้อนมันเปลี่ยนสีได้เพราะว่าเจ้า BPA และ BPS เนี่ยทำหน้าที่เป็น color developer เป็นตัวพัฒนาให้เกิดสีขึ้นมานะครับนะแล้วก็อาจจะมีสารอื่นเป็น stabilizer ช่วยคงสภาพได้ทีนี้ก็ทางด้านเพจการแพทย์ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าการที่เราไปจับโดน BPA เนี่ยครับนะมันก็

0: สามารถจะผ่านสัมผัสเข้ามาทางผิวหนังได้จริงนะครับนะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเร็วด้วยในการผ่านเข้ามาแต่ว่ามันอาจจะได้เป็นปริมาณเล็กน้อยนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจับใบเสร็จเนี่ยนะครับนานเท่าไหร่นะยิ่งจับนานก็ยิ่งได้รับสารนานบางคนถามว่างั้นเราทำความสะอาดมือนะใช้เจลล้างมือก่อนที่จับใบเสร็จดีไหมพวกเจลแอลกอฮอล์นะครับคำตอบคือก็ไม่ดีครับนะแอลกอฮอลในเจลเนี่ยมันก็เป็นการทำให้ผิวหนังอาจจะสูญเสียสภาพความเป็นเกราะป้องกันทางธรรมชาติไปกันถ้ามันมี BPA หรือ BPS ก็อาจจะซึมง่ายขึ้นแต่ยืนยันนะครับว่าโอ้ยจับใบเสร็จแค่ใบเดียวนะมันไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นที่คุณจะต้องตกใจนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เขาต้องจับบ่อยๆสินะบางทีสัมผัสได้น้อยแต่สัมผัสเยอะๆบ่อยครั้งอย่างเช่นพนักงานร้านค้าปลีกแคชเชียร์ครับหรือว่าทำร้านอาหารเงี้ยจับใบเสร็จเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยครับแล้วสารพวกเนี้ยมันก็จะเข้าสู่ร่างกายได้และสะสมได้นะครับงั้นก็กลุ่มนี้ต่างหากล่ะที่ต้องระวังนะครับนะก็เป็นประเด็นก็ว่าถ้าอย่างนั้นเราอาจจะบอกว่ามันในสหภาพยุโรปครับมีการเตือนแล้วว่าถ้าบุคคลเช่นแคชเชียร์เนี่ยครับได้หยิบจับกระดาษใบเสร็จตลอดทั้งวันนะครับก็อาจจะรับ BPA ในระดับที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับฉะนั้นถ้ากลุ่มนั้นเป็นพนักงานที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับอันนี้ต้องกังวลมากขึ้นนะส่วนผู้บริโภคทั่วไปนะครับก็ต้องระวังนะครับนะถ้าบอกว่าจับใบเสร็จบ่อยๆนะครับแล้วไปจับหน้าจับตานะครับก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนะครับนะทีนี้ก็อาจจะต้องไปบอกว่าบางคนก็บอกใช้กระดาษอื่นๆก็ได้นะมันก็มีทางเลือกด้วยใช้กระดาษที่มันไม่ได้มีสารพิษไม่ได้มี BPA BPS ก็มีนะครับก็มีหรือว่าหลังเริ่มนิยมเป็นใบเสร็จดิจิตอลเหมือนเราจ่ายตังค์ปุ๊บมันก็ติ้งขึ้นมาบนมือถือเราสแกนจ่ายแล้วเงี้ยเป็นต้นนะไม่ต้องใช้ใบเสร็จจริงๆก็ได้นะครับนะก็คิดว่าโดยรวมๆก็คือเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับนะถ้ามีโอกาสสัมผัสบ่อยๆกับพวกนี้ก็หลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปจับมันบ่อยเราสามารถจะขอเป็นแค่ดิจิตอลก็ได้ไม่เอาใบเสร็จกลับไปก็ได้นะครับนะไม่ต้องใช้เจลล้างมือก่อนจะหยิบใบเสร็จพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าหยิบมันแล้วก็หลีกเลี่ยงนะไม่ไปสัมผัสส่วนอื่นต่อนะครับนะล้างมือก็ได้นะครับจับใบเสร็จแล้วก็ไปล้างมือโดยเฉพาะก่อนจะทานอาหารเนี่ยครับนะเพราะมันผ่านเข้าอาจจะทางผิวหนังอาจจะได้ไม่มากแต่ว่าถ้าเกิดเอาสัมผัสแล้วก็เผื่อมือจับอาหารเข้าปากอะไรเงี้ยอาจจะได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ทำงานทางด้านนี้นะก็อาจจะสวมถุงมือก็ได้นะครับนะอาจจะต้องคุยกับทางด้านของร้านค้าเจ้าของร้านมากขึ้นว่าเป็นนักงานเขาใส่ถุงมือได้ไหมในการทำเพราะในต่างประเทศเขาก็เริ่มรณรงค์เรื่องนี้แล้วนะครับนะลองมาดูว่ายังไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกลัวมากๆแต่ถ้าเราป้องกันได้ก็ดีนะครับโดยเฉพาะกับคนที่เขาทำงานทางด้านที่ต้องจับใบเสร็จบ่อยๆนะครับโดยว่าเป็นใบเสร็จเทอร์มอลนะใบเสร็จธรรมดากระดาษใหญ่ๆอาจจะไม่ใช่แต่เป็นเทอร์มอลซึ่งใช้กันเยอะเนี่ยครับก็น่ากังวล นะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับสองเรื่องนะครับจะเป็นเรื่องที่อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าผมว่าน่าสนใจดีมันเรื่องใกล้ตัวกับที่คิดนะครับทั้งเรื่องสกุตชี่และเรื่องใบเสร็จเทอร์มอลที่ว่านี่นะครับนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูกันใหม่คิดว่าน่าจะได้จัดรายการสดในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์ 16:30 น.ถึง 17:00 น. 101.5 FM
2: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่า

0: เทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
1: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: ความสุขจะอยู่กับเราทุกเวลาถ้าเราเข้าใจและรู้จักที่จะเปิดรับเปิดรับความสุขที่อยู่รอบๆตัวเปิดรับรอยยิ้มเล็กๆจากคนรอบข้างเปิดรับมุมมองใหม่ๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้น
3: FM 101.5 พร้อมเปิดรับทุกมุมมองใหม่ที่ทำให้หัวใจเป็นสุข
4: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย

ขอเชิญเข้าสู่จักรวาลแห่งสำเนียงสุนทรียะแห่งเสียงเพลงในคุยกับดนตรีดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์สุทธจิต

0: สารานุกรมคุยกับดนตรีรายการสารคดีที่นำเสนอเกร็ดความรู้ทางดนตรีและดนตรีศึกษาทั่วโลกอันหลากหลายที่น่าสนใจและน่ารู้โดยการรวบรวมและเรียบเรียงจากเอกสารและการบอกเล่าของผู้รู้ในวงการดนตรีไทยและสากลสำหรับท่านผู้ฟังผู้มีดนตรีในหัวใจ
1: ดนตรีไทยในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชวันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญที่กำหนดให้เป็นวันสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อรำลึกถึงวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชทรงเป็นกษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2175เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมพ.ศ. 2231ขณะพระพรรษา56พรรษาตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงพัฒนากรุงศรีอยุธยาให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการปกครองการทหารเศรษฐกิจและการต่างประเทศทรงสร้างความสัมพันธ์กับหลายประเทศส่งผลให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้าและการติดต่อระหว่างประเทศที่สำคัญอีกทั้งยังทรงเปิดรับวิทยาการและเทคโนโลยีจากตะวันตกด้านศิลปวัฒนธรรมรัชสมัยของพระองค์ถือเป็นยุคที่วรรณกรรมศิลปกรรมและดนตรีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากเกิดผลงานสำคัญหลายเรื่องรวมถึงจินดามณีซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรกของไทยสำหรับด้านดนตรีไทยหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจสภาพดนตรีในสมัยนั้นมาจากจดหมายเหตุของชาวฝรั่งเศสโดยเฉพาะบันทึกของซีมงเดอลาลูแบร์ซึ่งเดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาในช่วงปลายรัชสมัยจดหมายเหตุเหล่านี้มีได้บันทึกเพียงเรื่องการเมืองและสังคมเท่านั้นแต่ยังสะท้อนวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมดนตรีของชาวสยามไว้อย่างละเอียด

0: จนกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งซึ่งปรากฏโน้ตเพลงไทยที่บันทึกด้วยระบบโน้ตสากลเป็นครั้งแรกโดยมีเพลงที่ได้รับการกล่าวถึงได้แก่เพลงสุดใจและเพลงสายสมรซึ่งเป็นบทเพลงในกลุ่มมโหรีกรุงเก่าเพลงสุดใจปรากฏในบันทึกของนิโคลาแชแวสส่วนเพลงสายสมรสันนิษฐานว่าบันทึกโดยนิโคลาแชแวสเช่นกันแต่ปรากฏในจดหมายเหตุของลาลูแบร์ในชื่ออาไซมิซองโดยมีการถ่ายทอดคำร้องภาษาไทยด้วยอักษรโรมันนอกจากนี้ยังปรากฏเพลงสรรเสริญพระนารายณ์ต่อมาได้นำมาใช้ในพระราชพิธีและพิธีการสำคัญนอกจากด้านบทเพลงแล้วจดหมายเหตุของชาวฝรั่งเศสยังสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของวงมโหรีซึ่งเป็นวงดนตรีสำคัญในราชสำนักสมัยอยุธยาใช้สำหรับบรรเลงและขับกล่อมภายในพระราชฐานเครื่องดนตรีที่ปรากฏในวงมโหรีประกอบด้วยซอสามสายซอด้วงซออู้จะเข้คลุยทับและรำมนาสำหรับบทเพลงสายสมรปรากฏในจดหมายเหตุของลาลูแบร์มีการศึกษาและเรียบเรียงใหม่ในเวลาต่อมาโดยพระเจนดุริยางได้นำทำนองดังกล่าวมาพัฒนาเป็นเพลงอโยธยาคู่ฟ้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเพลงสีอยุธยานำไปใช้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกเมื่อพ.ศ. 2481แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของมรดกดนตรีไทยจากสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ยังคงได้รับการสืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางวัฒนธรรมและดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ชาติไทยขนขวาและเรียบเรียงโดยณรุตสุทธจิตและจิรการสิริกวินกอบกุล
1: พบกับสารานุกรมคุยกับดนตรีในช่วงต้นของรายการคุยกับดนตรี
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุยกับดนตรีวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ในวันนี้นำเสนอรายการเพลงไทยไพเราะซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นดนตรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากสารานุกรมคุยกับดนตรีท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเพลงนี้มีมาหลายสมัยแล้วนะท่านผู้ฟังแต่ที่สำคัญคือมันต้องบันทึกเอาไว้เพราะว่าเพลงนี้เป็นเรื่องของเสียงสมัยก่อนไม่มีการบันทึกเสียงไม่มีเครื่องบันทึกเสียงเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวจะทำได้คือต้องมีการจดโน้ตว่าเพลงนี้ร้องในระดับเสียงใดแล้วก็เนื้อร้องเป็นอย่างไรก็โชคดีมากเลยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชลาลูแบร์เนี่ยซึ่งเขาเป็นราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14มาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บันทึกเรื่องราวทุกเรื่องไว้หมดเลยท่านผู้ฟังรวมทั้งเรื่องของดนตรีด้วยเราก็เลยพอจะค้นคว้าหาความรู้ได้ว่าอย่างน้อยที่สุดเพลงในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยมีอะไรบ้างมีทำนองอย่างไรมีเนื้อร้องอย่างไรวงที่ใช้เล่นเป็นอะไรอย่างไรก็เลยได้นำออกมาทำเป็นบทเพลงให้เราได้ฟังกันบทเพลงแรกก็คือบทเพลงที่มีชื่อเสียงมากก็คือเพลงสายสมรในครั้งแรกจะให้ฟังเนี่ยนะท่านผู้ฟังจะเป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีโบราณมโหรีโบราณมีอะไรบ้างท่านผู้ฟังก็มีซอสามสายมีขลุ่ยเพียงอมีกระจับปีมีโทนรำมนาเขาก็จะเล่นคู่กันนะท่านผู้ฟังแล้วก็มีคนร้องแล้วก็กลับพวงในครั้งนี้ก็จะเป็นวงบรรเลงที่ควบคุมโดยศาสตราจารย์พงศ์ศิลป์อรุณรัตน์เพลงสายสมรนี่ก็เรียกว่าถ้าพูดถึงพระนารายณ์มีเพลงอะไรที่เป็นเพลงไทยก็นี่แหละเป็นหลักฐานขอเชิญฟังเพลงสายสมร

เป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังเพลงสายสมรที่เราฟังจบลงไปตอนนี้เราจะให้ฟังอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ฟังก็คือเพลงสายสมรเช่นเดียวกันแต่คราวนี้จะเป็นการเรียบเรียงให้กับวงออเคสตราบรรเลงจะเป็นวงดนตรีแบบตะวันตกละเมื่อกี้เป็นวงดนตรีไทยการเรียบเรียงเสียงประสานให้กับวงออเคสตราในครั้งนี้ก็คือเป็นผลงานของพันเอกประทีปสุวรรณโรจน์บรรเลงด้วยวงไทยซิมโฟนีออเคสตราโดยมีพันเอกประทีปสุพรรณโรจน์เนี่ยเป็นผู้อำนวยเพลงด้วยเขาเป็นคนเรียบเรียงเพลงแล้วก็อำนวยเพลงแล้วผู้ที่ขับร้องในครั้งนี้ก็คือกมลพรหุ่นเจริญขอเชิญฟังเพลงสายสมรบรรเลงโดยวงไทยซิมโฟนีออเคสตรา

เป็นอย่างไรบ้างที่ผู้ฟังฟังบทเพลงสายสมรไปมีความไพเราะน่าฟังเป็นเพลงเก่าแก่มากเลยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นบทเพลงสมัยอยุธยาซึ่งมีหลักฐานแน่ชัดเพราะลาลูแบร์เนี่ยเขาได้บันทึกเอาไว้เลยว่าเขาได้ยินอะไรยังไงเนื้อร้องเป็นยังไงท่วงทำนองเป็นอย่างไรก็ได้ทำนองแนวทำนองหรือเราเรียกว่าเมโลดี้เนี่ยมาเราก็เล่นได้ทำได้แน่นอนเลยสำหรับบทเพลงที่3ที่จะให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ก็เป็นเพลงที่มีชื่อว่าสรรเสริญพระนารายณ์ในครั้งนี้ก็จะเป็นการบรรเลงของวงกรมดุริยางค์ทหารบกโดยมีการจัดวงนะท่านผู้ฟังให้เป็นลักษณะของวงดนตรีแบบสมัยใหม่ซึ่งแต่ดั้งเดิมเนี่ยเราก็อาจจะลาลูแบร์ก็พูดว่าก็เป็นการบรรเลงด้วยวงโมโหลีแหละนะท่านผู้ฟังแต่คราวนี้ก็มาบรรเลงทำใหม่อะไรขึ้นมาให้ดูดีขึ้นแต่ก็ยังอิงโบราณอยู่ก็เป็นฝีมือของลาลูแบร์เช่นเดียวกันที่ได้บันทึกเอาไว้แล้วก็บอกว่ามันเป็นอย่างไรมาเราก็เลยนำมาทำให้เป็นบทเพลงที่เราฟังกันในวันนี้แล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยผู้ที่เรียบเรียงเสียงก็คือพันเอกประทีปสุพรรณโรจน์เช่นเดียวกันแล้วเขาก็ทำเพลงนี้ออกมาในลักษณะของเป็นเพลงมาร์ชเพราะเป็นเหมือนกับเดินแถวทหารอะไรแบบนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ทราบว่าสมัยก่อนนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าการเรียบเรียงครั้งนี้ก็จะขอเป็นแบบนี้ขอเชิญฟังเพลงสรรเสริญพระนารายณ์

สำหรับบทเพลงสุดท้ายที่จะให้ท่านผู้ฟังฟังก็เป็นบทเพลงที่มีความหมายมากเลยเราเรียกว่าบทเพลงศรีอยุธยาบรรเลงด้วยวงดร.แซคแชมเบอร์ออร์เคสตราซึ่งมีการบันทึกเสียงเพลงศรีอยุธยาเอาไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545โดยมีศาสตราจารย์ดร.เฮอร์มานเด็กเคนเป็นผู้ควบคุมดนตรีเป็นนักดนตรีรับเชิญจากประเทศออสเตรเลียแล้วก็ตั้งชื่อชุดนี้มันมีหลายเพลงนะท่านผู้ฟังเป็นชื่อชุดศรีอยุธยาแล้วก็ในศรีอยุธยาที่บอกมีหลายเพลงนี้ก็ประกอบด้วย3ทํานองคือเพลงสายสมรได้ยินอีกแล้วท่านผู้ฟังแต่เขาเอามารวบรวมกับเพลงขับไม้บันดอกอันนี้ก็เป็นเพลงสมัยโบราณแล้วก็เพลงอยุธยาคู่ฟ้าซึ่งก็เป็นเพลงที่นํามารวบรวมแต่งขึ้นใหม่บ้างเอามาเรียบเรียงอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็เป็นชุดเลยแล้วก็ให้ชื่อว่าศรีอยุธยาแล้วก็เพลงสายสมรเนี่ยนะท่านผู้ฟังในการที่เขามาเรียบเรียงครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีการนำมาเรียบเรียงให้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดไปเนี่ยท่านผู้ฟังเก่าๆเนี่ยเราก็ไม่มีหลักฐานมากนะทางดนตรีมีเพลงหนึ่งทำนองนึงก็ใช้กันบรรเลงกันไปนะเรามาฟังท่านผู้ฟังเพลงศรีอยุธยาความไพเราะจะเป็นอย่างไรขอเชิญฟังและคุยกับดนตรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์

0: จะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำแต่แบบข้าววิ่งจ็อกกิ้งสักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะกิดตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
2: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เบียดเบียนกันและกัน
1: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน

0: ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักคิดอย่างมีสติตามรอยปราชญ์และโบราณอาจารย์ในอดีตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะวันนี้รายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศมาพบกันในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะแต่เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าเป็นเรื่องที่ค้างมาจาก เดือนที่แล้วนะคะเดือนที่แล้วอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวันที่28มิถุนายนนะคะได้เล่าให้ท่านผู้ฟังเรื่องสุนทรภู่เพราะว่าวันที่26มิถุนายนเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นวันที่ครบรอบ240ชาติกาลนะคะจะเรียกว่าไงดีถ้าท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็อายุ240ปีแล้วแหละนะคะแล้วก็โรงเรียนต่างๆเนี่ยนะที่เรียนวรรณคดีสุนทรภู่เนี่ยนะคะก็มีการฉลองนะคะบางโรงเรียนเนี่ยก็แต่งตัวเล่นละครเรื่องพระอภัยมณีบ้างนะคะขุนช้างขุนแผนบ้างอะไรต่างๆนานาสนุกสนานก็เลยเล่าให้ฟังว่าขุนช้างขุนแผนเนี่ยมันเป็นวรรณกรรมนะที่งามกว่าเพชรคมกว่าดาบเป็นโอสถอันประเสริฐยิ่งนะคะคำนี้เป็นคำที่คุณกฤษณาอโศกสินเนี่ยเอ่ยถึงวรรณกรรมทั่วๆไปนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าใครที่ได้อ่านวรรณกรรมเนี่ยนะคะก็ให้ตระหนักดีว่าวรรณกรรมเนี่ยเป็นภาษาและอักษรที่เป็นเครื่องประดับอันวิจิตรของชาวโลกนะคะคุณกฤษณาใช้คำเพราะมากบอกว่าได้รับการจรรไนตกแต่งให้แพรวๆเป็นลำดับมานี่แหละค่ะอันนี้ใครก็ตามนะคะที่ได้อ่านวรรณกรรมวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยคำนี้นะคะไม่ได้เอ่ยมากไปเลยคือจรรไนตกแต่งให้แพรวๆเป็นลำดับมานะคะและขุนช้างขุนแผนเนี่ยก็เป็นวรรณคดีที่เป็นวรรณกรรมที่วรรณคดีสโมสรเนี่ยนะได้ตัดสินนะให้เป็นยอดของวรรณคดีนะคะประเภทยอดของกลอนสุภาพนะคะทีนี้เมื่อข่าวที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเป็น28มิถุนายนนะก็เลยเท้าความไปถึงวันที่26มิถุนายนนี่ความที่เท้าความไปเนี่ยก็ไม่สิ้นสุดนะคะเพราะจะพูดเรื่องวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยคงพูดเล่าในเวลาแค่20นาทีเนี่ยคงไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เลยอธิบายตั้งแต่ข่าวที่แล้วว่าไอ้คำว่ายอดของคดีสาขานั้นสาขานี้เนี่ยนะแล้วการที่จะตัดสิน

ว่าวรรณคดีเรื่องใดเป็นยอดของคดีเนี่ยเขาจะดูอะไรกันบ้างนะคะคณะกรรมการก็จะดูว่าเป็นหนังสือที่ดีแน่นอนเป็นหนังสือที่แต่งดีแล้วก็ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอันวิเศษนะคุณสมบัติอันวิเศษเนี่ยก็คือเมื่ออ่านไปแล้วเนี่ยผู้อ่านก็ต้องมีอารมณ์สะเทือนใจนะคะคือสามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์คล้อยตามไปกับตัวอักษรที่แสดงบทบาทของตัวละครแต่ว่าไม่จำเป็นถ้าเป็นเรื่องเศร้าโศกร้องห่มร้องไห้อะไรคงไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็มีคตินะคะมีคตินะที่คนอ่านเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็จะเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตหรือเรื่องโบราณคดีโบราณเพื่อให้เปรียบเทียบกับปัจจุบันหรือคติธรรมต่างๆนะคะที่วรรณคดีเรื่องนั้นๆได้ส่งแสดงออกมามีคุณค่ายึดถือนะคะแล้วก็มีความรู้หรือเป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์อ้างอิงได้นะคะแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังยกตัวอย่างเรื่องของอีเหนานะแล้วเป็นมีเรื่องการสร้างพระเมรุงานพระทานเพลิงศพนะคะซึ่งในการสร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในการที่7เนี่ยนะคะช่วงนั้นเนี่ยก็ได้มีการศึกษาเรื่องการสร้างพระเมรุจากบทละครเรื่องอีเหนาตอนสร้างเมนเมืองหมันหยามาประกอบเป็นความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ข้ามาว่าพูดค้างไว้ว่าคุณช้างขุนแผนเนี่ยนะเป็นวรรณคดีที่มีคุณสมบัติวิเศษอย่างที่เล่ามาให้ฟังแล้วเนี่ยนะคะก็จะเล่าเพิ่มเติมว่าถ้าใครอ่านคุณช้างขุนแผนเนี่ยนะถ้าใครอ่านอย่างวรรณคดีเป็นเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าสนุกวางไม่ลงนะผู้จัดรายการเนี่ยจัดกติกาเนี่ยอ่านแล้วอ่านอีกแล้วอ่านทีไรอ่านทีไรอ่านหลายครั้งแล้วอ่านทีไรเนี่ยนะสมัยเมื่อเป็นนักเรียนนะคะเป็นนิสิตก็ไม่ได้ค่อยอ่านจริงจังหรอกแล้วก็อ่านไม่ตลอดเรื่องหรอกนะคะแล้วก็เวลาคุยกันจะติวก่อนสอบเนี่ยนะคะจำได้ว่าผู้ที่สอนเนี่ยก็คืออาจารย์เปรื่องนครก็มาติวกันมาพูดกันนะคะอ่านพระพรหมณีอ่านคุณช่างขุนแผนแต่ว่าพอมาอ่านอีกครั้งหนึ่งโดยละเอียดความคิดก็ต่างไปละนะคะความคิดก็ต่างไปละยิ่งอ่านก็ยิ่งพบว่าวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยมีเสน่ห์มากนะคะถ้าเผื่อท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้แล้วก็บอกว่าใช่เคยอ่านอีกเคยอ่านหลายครั้งแล้วจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฟังรายการนี้ก็อาจจะกลับไปอ่านซ้ำอีกนะคะแล้วอ่านแล้วหลังๆเนี่ยนะพออายุมากขึ้นอ่านแล้วก็ไม่อยากจะหยุดอ่านครึ่งๆกลางๆอยากจะอ่านต่อไปเรื่อยๆทั้งที่รู้เรื่องดีแล้วแหละนะคะใครจะมาพูดเรื่องมาอภิปรายกันเรื่องนางวันทองสองใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะยินดีที่จะไปพูดวิจารณ์เสน่ห์สำคัญของเรื่องนี้นะคะพวกท่านปราชญ์ผู้เป็นนักวิจารณ์ละครเนี่ยก็บอกว่าเสน่ห์สำคัญของเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่มีอารมณ์สะเทือนใจนะคะคือ emotionเนื้อเรื่องที่ความผันแปรหักเหของชีวิตของตัวละครเนี่ยนะคะจะมีความไพเราะกลวิธีการเสนอเรื่องเป็นบทเป็นตอนต่างๆและก็นำเอาตัวละครออกมาแสดงบทบาทได้อย่างเป็นชั้นเป็นเชิงเหมาะสมแก่อารมณ์ของผู้อ่านอย่างที่นักวิจารณ์บางคนกล่าวว่าโอ้ยสะใจเหลือเกินแล้วก็ถึงอกถึงใจเหลือเกินก็คือไม่รู้สึกเบื่อที่ติดตามเรื่องต่อไปถ้ามีความพอเหมาะพอดี ที่จะปล่อยโฉมหน้าของตัวละครต่างๆออกมาตามกาลเวลาของบทบาทและความเหมาะสมกับการดำเนินเรื่องไม่มีความเยื่นเยอะหรือเรียกว่าเพลิดหรือตะเลิดเปิดเปิงอะไรเงี้ยไม่มีนะคะทีนี้ผู้แต่งนะคะเมื่อคราวที่แล้วก็เกริ่นไว้นิดหน่อยว่าผู้แต่งเนี่ย
ก็เป็นที่รู้จักกับว่าเป็นท่านสุนทรผู้แต่ว่าตามประวัติวรรณคดีเนี่ยก็จะบอกว่าบทกลอนเสภาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าล่านภาลัยโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กวีในรัชสมัยนะคะเช่นพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ยังเป็นกรมหม่อมเจษฎาบดินทร์สุนทรภู่ครูแจ้งรวมทั้งพระองค์เองซึ่งล้วนเป็นกวีฝีปากเอกทั้งสิ้นร่วมกันแต่งขึ้นอันนี้จะประวัติในคดีนะคะแต่ว่าอย่างนั้นก็ตามพอว่าคุณช้างคุณแผนปั๊บเนี่ยทุกคนจะบอกอ้อสุนทรภู่เป็นคนแต่งก็ไม่เป็นไรนะคะอ่านนี้มาเล่าต่อบอกว่าไปอ่านนะคะท่านฟังคะผู้นักปราชญ์ราชบัณฑิตก็เคยวิจารณ์บอกว่าเมื่อจะปล่อยตัวละครตัวใดออกก็ปล่อยออกมาเหมาะแก่การเวลาทำให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องเป็นเรื่องราววางเป็นปมไว้สำหรับคลี่คลายเกี่ยวกับเรื่องที่จะเกิดข้างหน้าเมื่อหยุดบทบาทของตัวละครนั้นๆก็มีทางออกหรือวิธีการหยุดที่เป็นไปได้ลองไปอ่านดูนะคะว่าจริงตามนี้ไหมเป็นทางออกที่เปิดประตูให้แก่เหตุการณ์ต่อไปที่จะพาให้เรื่องดำเนินต่อไปและให้เรื่องมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่เรื่องมีเอกภาพรับช่วงกันให้เหมาะสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดต่อไปข้างหน้าเป็นการต่อเนื่องเนื้อความที่ทำให้ต้องติดตามไม่อยากจะเลิกอ่านท้าทายและเร้าใจให้อ่านต่อจากเหตุการณ์นี้ไปสู่เหตุการณ์ต่อไปไม่หยุดยั้งแม้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพนะคะก็ยังมีรับสั่งไว้ในหนังสือสารสมเด็จเล่ม2นะคะใครมีสารสดอยู่ที่บ้านไปลองไปตามอ่านดูนะคะเล่ม2แล้วก็ท่านผู้ฟังก็ทราบอยู่แล้วล่ะหนังสือสารสมเด็จนั้นเนี่ยนะคะเป็นคำว่าสมเด็จก็คือเป็นจดหมายโต้ตอบกันระหว่างสมเด็จพระเจ้าบรมเธอกรมพระนางราชินีภาพและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์นะคะแสดงว่าทั้ง2พระองค์เนี่ยก็ส่งอ่านขุนช้างขุนแผนแล้วก็รับสั่งไว้บอกว่าเอาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนมาอ่านเล่นในเวลาว่างเห็นเป็นหนังสือเรื่องดีและแต่งดีอย่างเอกทีเดียวเคยอ่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนก็ยังอ่านสนุกไม่รู้จักเบื่ออยู่นั่นเองมารู้สึกว่ามีประโยชน์อยู่ในหนังสือเรื่องนั้นอีกอย่างหนึ่งนะคะประโยชน์เรื่องอะไรท่านผู้ฟังก็ไปหาสารสมเด็จอ่านต่อเองนะคะนะคะนะแม้แต่พระองค์เองเนี่ยโอ้ยซึ่งเป็นเอกทัคคะทางด้านหนังสือหนังหาทั้งหลายก็ยังบอกว่าโอ้ยอ่านว่าไม่ลงนะคะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยนะมีคุณสมบัติของวรรณคดีครบถ้วนทั้งในข้อที่ว่าเป็นหนังสือดีแต่งดีอย่างที่พูดไปแล้วล่ะมีลักษณะของวรรณศิลป์มีความรู้อ้างอิงได้มีประโยชน์ให้คติให้ข้อคิดให้ประจาชีวิตอันเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะแล้วเมื่อข่าวที่แล้วพูดถึงว่าคุณสมบัติที่แสนวิเศษนะฮะต่างๆนานาเนี่ยนะฮะอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นคุณสมบัติที่วิเศษอย่างหนึ่งนะคะที่ว่าแต่งดีที่ว่าแต่งดีนี่ยังไงที่ว่าไปแล้วก็ต้องดูลักษณะวรรณศิลป์เป็นสิ่งสำคัญลักษณะของวรรณศิลป์เนี่ยนะคะท่านฟังคะจะขอกล่าวโดยรวมเป็นรสกวีนิพนธ์และจะกล่าวเป็นตัวอย่างบางประการเท่านั้นไอ้ที่ว่าขอกล่าวนี่ไม่ใช่แจงกนิกาเป็นคนกล่าวนะคะไปอ่านของคุณหญิงกุลทรัพย์เกตแม่นกิจท่านเป็นครูของดิฉันที่คณะครุศาสตร์จุฬาเช่นเดียวกันนะคะท่านก็บอกว่ากลอนเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้กวีเอกร่วมแต่งคำว่าพระบาทสมเด็จ

0: ที่หัวเนี่ยก็หมายถึงพระบาทสมเด็จพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดให้กวีเอกเอกร่วมแต่งความเป็นกวีเอกอยู่แล้ว1 นะคะนี่พูดถึงคุณสมบัติของกวีนะคะท่านเป็นกวีเอกอยู่แล้ว1การสนองพระราชบัญชาของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้าชีวิต1นะคะฟังเหตุผลนะคะย่อมประกอบกันอยู่เห็นได้ง่ายๆว่ากวีผู้แต่งจะต้องทุ่มเทพลังความสามารถบรรจงแต่งเพื่อให้เป็นที่โปรดปรานให้เป็นที่พอพระราชฤทัยและเพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไม่ให้ตกต่ำหรือน้อยหน้ากวีอื่นเพราะในสมัยโบราณพระมหากษัตริย์โปรดอุปถัมภ์กวีที่ปราดเปรื่องถ้าเป็นที่โปรดปรานก็ย่อมจะมีลาภยศชื่อเสียงมีการดำรงชีวิตที่เป็นสุขได้ข้อนี้จึงเป็นข้อรับประกันข้อแรกที่น่าจะกล่าวได้ว่าเรื่องขุนช้างขุนแผนต้องเป็นกวีนิพนธ์ที่แต่งดีแน่ใครเคยได้ฟังข้อความอย่างนี้บ้างนะคะว่าเป็นกวีที่เก่งแล้วเนี่ยแต่ต้องทำหน้าที่อีกหนึ่งประการตามพระราชบัญชาของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้าชีวิตนะคะตามทันใช่ไหมคะทีนี้ตรงนี้ค่ะคำว่าวรรณกรรมเนี่ยคำสำคัญคือคำว่ารสของภาษาถ้อยคำแล้วก็โวหารเนี่ยนะคะวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนมีรสภาษาไพเราะโอ้เข้าใจคำว่ารสไหมคะเหมือนรสอาหารเนี่ยรับประทานเข้าไปก็ต้องอร่อยใช่ไหมรสภาษาไพเราะก็เห็นได้ว่ากวีผู้แต่งเนี่ยไว้ฝีมือฝีปากของตนไว้อย่างยอดเยี่ยมจะเห็นได้จากบทตอนต่างๆแสดงออกซึ่งรสระโอสอเสือนะคะรสของบทบาทเพียงแค่กวีเลือกคำมาโดยจำกัดเอามาร้อยเรียงกันผู้อ่านก็เกิดความคิดเห็นบทบาทของตัวละครรู้สึกคล้อยไปตามบทบาทบทหวานบทรักก็ซาบซึ้งและบทละไมนะคะน่าคล้อยตามนะมีบทโศกบทเศร้าบทโกรธบทชวนให้สงสารเห็นใจบทร้ายบทดุดันตัวอักษรที่เรียงกันอยู่เป็นบาทเป็นบทเนี่ยนะคะท่านฟังคะก็สามารถให้ความรู้สึกตามบทนั้นๆได้ถนัดชัดเจนทำให้ผู้อ่านดื่มกินทั้งเรื่องทั้งรสได้ตลอดไม่มีขัดเขินไม่มีเบื่อเสมือนว่าตนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ของเรื่องมีส่วนรู้เห็นเรื่องตามบทตามตอนได้เต็มความรู้สึกโมยใครฟังอันนี้แล้วเนี่ยนะตรงนี้แล้วไม่ไปหาอ่านเนี่ยแย่เลยนะคะแสดงว่าคนเล่าเนี่ยเล่าไม่ออกรสชาติเลยนี่แหละค่ะที่เล่ามาเนี่ยก็เป็นข้อสำคัญมากที่ทำให้ผู้อ่านผู้ฟังติดอกติดใจรู้สึกว่าสะใจถึงใจแล้วก็ติดตามเรื่องโดยไม่เบื่อนะคะแล้วรสของถ้อยคำสำนวนโวหารที่ทำให้ประทับใจซาบซึ้งเกิดอารมณ์สะเทือนใจในแง่ต่างๆนั้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติสำคัญของวรรณศิลป์ค่ะท่านผู้ฟังหากวรรณคดีเรื่องใดขาดคุณสมบัติข้อนี้ก็จะไม่เป็นที่ติดอกติดใจของผู้อ่านผู้ฟังนะคะท่านนั้นก่อนจบรายการพัฒนาศาสตร์พัฒนาประเทศเนี่ยนะฮะอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปหาวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนอ่านเพราะวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยจะเล่ายังไงก็ไม่ดีเท่ากับอ่านเองแล้ววรรณคดีเรื่องนี้ก็เรียนมาแล้วว่าก็ได้รับยกย่องจากนักวิจารณ์คนสำคัญในข้อนี้มากเลยนะคะเช่นหม่อมหลวงบุญเหลือเทพยสุวรรณท่านก็ได้เขียนไว้ในแนะแนวทางวิจารณ์วรรณคดีประเภทร้อยกรองว่าเป็นที่ยกย่องก็เพราะศิลปะการร้อยกรองเป็นสำคัญนะคะที่จริงถ้าจะนำตัวอย่างเรื่องขุนช้างขุนแผนมาเล่านะคะในรายการนี้ก็คงต่อไปได้ทั้งปีไม่มีวันสิ้นสุดนะคะก็จะขอแนะนำว่าอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองไปหาวรรณคดีนะคะที่ประหนึ่งเพชร น้ำเอกนะคะแต่งามกว่าเพชรคมกว่าดาบนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างก็ได้นะคะขอเชิญชวนนะคะจะไม่ยกตัวอย่างเรื่องของเรื่องหรือไม่ได้ยกตัวอย่างบทร้อยกรองบางตอนนะคะจะเสียเวลาวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วย
1: ช่วงวิถีทัศน์พัฒนศึกษา
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้นะคะในรายการวิถีทัศน์พัฒนศึกษาค่ะพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงกมลบางชวดค่ะจากสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหลายๆครั้งนะคะดิฉันก็เล่าเรื่องของที่โน่นที่นี่ที่นั่นให้ฟังอะนะคะทีนี้วันนี้ค่ะก็เลยอยากจะกลับมาเล่าเรื่องบ้านตัวเองนิดนึงนะคะก็คือที่คณะครุศาสตร์ของเราค่ะเมื่อประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนค่ะนะคะดิฉันก็ได้มีโอกาสจัดเรียกว่าประชุมนานาชาติเนาะซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะมันก็อาจจะเป็นการประชุมที่เป็นที่สนใจของใครหลายๆคนนะคะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับคนได้หลากหลายนะคะอย่างที่ทราบๆกันค่ะคณะครุศาสตร์เองเราไม่ได้มีวิชาสอนเฉพาะสอนในโรงเรียนแต่เรามองว่าการศึกษาเชิงพื้นที่การศึกษาแบบ area based เนี่ยก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะทีนี้การจัดประชุมนานาชาติล่าสุดเนี่ยค่ะมันมีชื่อเต็มๆนะคะว่าเป็นเรื่องของ geographical education นะคะซึ่งงานการสัมมนาเนี้ยค่ะก็เป็นการสัมมนาที่มีมาแบบหลายปีมากแล้วนะคะแล้วก็จะเวียนไปทั่วโลกนะคะมีชื่อย่อๆนะคะก็คือ IGUCGE Conference นะคะหรือชื่อเต็มๆนะคะก็คือ International Geographical Union Commission on Geographical Education Conference นะคะซึ่งก็เป็นการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ศึกษาหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วภูมิศาสตร์มันเกี่ยวอะไรกับคณะครุศาสตร์เนาะนะคะหรือเราก็มองกันว่าเรื่องของความรู้ว่าภูมิศาสตร์ของเราเป็นอย่างไรแล้วเราจะเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตเราอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นความสำคัญนะคะอันนี้ขออนุญาตมาดีเทลนะคะลงรายละเอียดกับโครงการนี้นิดนึงอะนะคะแล้วเดี๋ยวจะลองเชื่อมโยงนะคะเข้ากับการศึกษาเชิงพื้นที่ของบ้านเรานะคะว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันอย่างไรอะนะคะอย่างอันแรกค่ะชื่อของเขาก็คือ International Geographical Union เนี่ยมันก็คือความหมายก็คือการเป็นสหภาพภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศนะคะเป็นองค์กรวิชาการนะคะที่ทำให้นักวิจัยเนี่ยนะคะหลายๆพื้นที่เนี่ยมาแลกเปลี่ยนความรู้กันในการที่พัฒนาพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ของตัวเองซึ่งมันมีความแตกต่างกันนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะมีชาติต่างๆมาร่วมทั้งหมดประมาณ17ชาตินะคะตั้งแต่อเมริกาแอฟริกายุโรปออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมทั้งเอเชียหลายๆประเทศด้วยนะคะแล้วก็องค์กรนี้ค่ะก็เป็นตั้งเป็นคณะกรรมาธิการหรือเป็น Commission on Geographical Education นะคะซึ่งก็จะเป็นเน้นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การศึกษาด้านภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้คนนะคะไม่ว่าจะสนใจเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการสร้างงานวิจัยรวมถึงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้พื้นที่ของนักเรียนระดับอนุบาลประถมมัธยมรวมถึงระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะคะกับพื้นที่และสิ่งแวดล้อมของตนเองนั่นเองนะคะซึ่งในเหล่านี้ค่ะถามว่าเอ๊ะแล้วเราศึกษาเรื่องอะไรกันนะคะหลายๆคนที่มานำเสนอเขาก็จะพูดถึงว่าการอ่านแผนที่นะคะหรือว่าการที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักการทำแผนที่ของตัวเองเนี่ยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ตามหรือว่าแบบแผนที่เดินดินก็ตามจะทำให้รู้จักพื้นที่ตัวเองมากขึ้นนะคะหรืออย่างที่สองเขาก็บอกว่าอยากให้คนที่ศึกษาเรื่องเชิงพื้นที่เนี่ยได้เข้าใจเนาะว่าพื้นที่เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนและมันจะมีโอกาสในการที่จะป้องกันตัวเองจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ยังไงเช่นการวางผังเมืองลักษณะไหนที่เหมาะสมกับพื้นที่บริบทพื้นที่ทำให้การจัดการภัยพิบัติอาจจะมีประสิทธิภาพดีมากขึ้นถ้าทุกคนในพื้นที่เนี่ยรู้จักร่วมกันเช่นไม่สร้างบ้านขวางทางน้ำนู่นนี่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเขาต้องการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมี global awareness ก็คือรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่ตัวเองนะแต่มันกระทบไปถึงคนอื่นด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่การศึกษาบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้เด็กๆได้เรียนรู้และช่วงนี้หลายๆคนก็คงจะได้ข่าวไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวบ้างดินถล่มบ้างน้ำท่วมแล้วก็อากาศร้อนที่มันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของ geographical มันไม่ใช่

ศึกษาแค่ที่บ้านระยองที่เดียวแต่หมายถึงว่ามันสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆได้ทำอย่างไรให้ทุกคนมีความตระหนักรู้แล้วรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะมันไปส่งผลถึงคนอื่นด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสำคัญนะคะทีนี้ถ้าบอกว่า geographical education หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแต่มันก็จะมีคำที่สามารถที่จะไปซัพพอร์ตหรือไปทำความรู้จักใกล้เคียงกันได้นะคะหลายคนอาจจะรู้จักเช่นการศึกษาแบบใช้พื้นที่เป็นฐานใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะ place based education หรือบางครั้งอาจจะเป็นแบบลักษณะของ school based education หรือบางทีก็เป็น community based education นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียกกันลักษณะไหนนะคะทีนี้วันนี้ค่ะก็อาจจะมาขอลงเฉพาะที่มันเป็นลักษณะของโรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือภูมิศาสตร์นะคะหรือว่าขออนุญาตใช้เรื่องของ school based education เนี่ยมาเป็นเชื่อมโยงให้ฟังนะคะบังเอิญว่าช่วงนี้ดิฉันเองก็มีโอกาสนะได้ไปลงพื้นที่นะคะในบางจังหวัดมานะคะแล้วก็ไปเจอพื้นที่หนึ่งนะคะซึ่งมีความน่าสนใจค่อนข้างห่างไกลค่ะจังหวัดไม่ได้ห่างไกลมากนะคะอุตรดิตถ์นะคะแต่ว่าพื้นที่ที่ไปลงเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่โรงเรียนบ้านเด่นชาติที่อำเภอบ้านโคกนะคะตำบลบ่อเบี้ยที่อุตรดิตถ์เนี่ยนะคะคือโรงเรียนที่เนี่ยค่ะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเล็กแบบเล็กจิ๋วจริงๆนะคะก็คือมีนักเรียนอยู่แค่16คนเท่านั้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างลดลงเรื่อยๆด้วยนะคะ16คนนี่คือตั้งแต่อนุบาล2ถึงป.6เลยนะคะแล้วก็มีคุณครูอยู่3ท่านนะคะที่ดูแลเด็กๆ เหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการกินการอยู่นะคะที่ในชุมชนที่เขาอยู่เนี่ยค่ะก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะคะบ้านบ่อเบี้ยโทษค่ะบ้านเด่นชาติเองเนี่ยนะคะมีประชากรอยู่แค่ประมาณ146อันนี้คือที่ลงทะเบียนไว้นะคะแล้วก็มีประมาณ80ครัวเรือนเท่านั้นที่ถ้ามองว่า146คนหมู่บ้านทั้งหมดแล้วมีเด็กมาอยู่โรงเรียน16คนก็ถือว่าสัดส่วนก็ไม่ได้น่าเกลียดนะคะแต่ถามว่าชุมชนนี้เขาทำมาหากินอะไรแน่นอนค่ะก็คือเขาก็ทำการเกษตรแต่การเกษตรที่เป็นลักษณะของการเกษตรที่เป็นลักษณะของการที่ใครก็ทำอะไรเราก็ทำด้วยเช่นปลูกข้องปลูกข้าวข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ล่าสุดดิฉันก็ไปที่โรงเรียนนี้มาแต่กำลังจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะที่ทางหน่วยงานราชการนอกข้างนอกได้เข้าไปสนับสนุนอยู่นะตอนนี้นะคะนี่พูดถึงโรงเรียนค่ะเขาบอกว่าโรงเรียนบอกอาจารย์ฟังแล้วมันดูแบบยากจนมากเลยใช่เลยค่ะโรงเรียนเนี้ยนะคะก็อยู่ในโครงการความช่วยเหลือโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดารนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นแล้วก็จะมีหลายหน่วยงานที่เข้าไปนะคะเป็นโครงการที่อยู่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามสมเด็จตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาด้วยนะคะแล้วก็ในโครงในโรงเรียนนี้เองนะคะก็ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือนะคะตั้งแต่ปี2564จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะคะที่จะส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของการทำการเกษตรในโรงเรียนนะคะแล้วก็การมีอาหารกลางวันที่ดีนะคะที่ในช่วงต้นค่ะใครล่ะคะที่จะเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนแน่นอนคุณครูเองจะมาทำเรื่องอาหารกลางวันทั้งเรื่องของการปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอย่างเงี้ยครูคงทำไม่ได้นะคะทีนี้ค่ะก็ได้เลยรับพระราชทานค่ะความช่วยเหลือมานะคะแล้วก็มีหน่วยงานนึงค่ะที่เข้าไปเรียกว่าดูแลอย่างเข้มแข็งเลยนะคะคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เชียงใหม่นะคะก็ส่งเจ้าหน้าที่นะคะมาอยู่ที่โรงเรียนค่ะทีนี้การที่เจ้าหน้าที่มาที่โรงเรียนเนี่ยค่ะศูนย์ศึกษาก็ค่อนข้างไกลเนาะก็ต้องให้เจ้าหน้าที่อื่นๆในพื้นที่เนี่ยช่วยดูแลนะคะนี่การดูแลต่างๆของที่เนี่ยค่ะแน่นอนเวลาที่ดูแลเนี่ยบางเราก็อาจจะมองว่าเอ๊ะการดูแลมากเกินไปจะเพิ่มภาระให้โรงเรียนไหมเช่นไปใส่กิจกรรมโรงเรียนเยอะแยะมากมายเลยคุณครูจะทำไหวไหมหรือถ้าไม่ใส่ไปเลยเด็กๆ ก็จะไม่เรียนรู้นะคะทีนี้เราทำกันมาประมาณตั้งแต่ปี64เนี่ยก็มีความเข้าใจอย่างนึงว่าการที่โรงการที่ศูนย์ข้างนอกเนี่ยเข้าไปดูแลโรงเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญคือทำยังไงให้โรงเรียนหรือชุมชนนั้นเนี่ยเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืนมากขึ้นนะคะเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยค่ะก็เลยเป็นลักษณะของการที่ศูนย์เนี่ยไปบ่มเพาะที่โรงเรียนและมีความคาดหวังว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ใช่โรงเรียนที่เป็นพื้นที่สำหรับเด็กๆที่จะเรียนรู้เท่านั้นแต่อยากจะให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ที่โรงเรียนโดยที่โรงเรียนเนี่ยเป็นพื้นฐานพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพราะโรงเรียนก็จะปรับตัวเองค่ะจากโรงเรียนปกติเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ชาวบ้านเนี่ยมีความอุ่นใจและสบายใจการทำงานของคนภายในและภายนอกเนี่ยนะคะโดยที่มีพื้นฐานเป็นลักษณะของ school based เนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเพราะการจัดการเรียนรู้ในลักษณะนี้มีหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายละเอียดนะคะในการที่จะฟังต่อว่าเอ๊ะแล้วศูนย์เข้าไปช่วยเหลือยังไง

0: ว่าจะทำอย่างไรมีผลตอบรับอย่างไรไว้ฟังในครั้งต่อๆไปนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้

0: ุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
1: เป็นคนที่รักเธอ
2: คัดสรรสาระสร้างสรรค์โดยนักคิดนักวิจารณ์นักวิจัยมาร่วมสนทนากันในรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะจากรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะอาจารย์แป้งอาจารย์ศราสามีพักจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้เรายังคงอยู่กับแขกรับเชิญที่เป็นภาคต่อของสัปดาห์ที่แล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพแก้วโมราเจริญสวัสดีอาจารย์อีกครั้งค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นรองหัวหน้าภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมโยธาจุฬาของเรานี่เองนะคะแล้วก็เป็นอนุกรรมการ AI ด้านวิศวกรรมโยธาแล้วก็เป็นอนุกรรมการวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหารนะคะที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยที่เป็นอะไรที่แปลกแตกต่างจากความถนัดทางด้าน AI ของอาจารย์นะคะคืออาจารย์เป็นผู้จัดการโครงการวิกิพีเดียประเทศไทยแล้วก็วิกิมีเดียประเทศไทยด้วยนะคะสวัสดีอาจารย์มานพหรือว่าอาจารย์ลิ้มค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะ
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์แป้งครับ
3: ค่ะก็อาจารย์ค่ะสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เราพูดกันถึงเรื่องอะไรนะอาจารย์รีแคปเล็กน้อย
4: อาทิตย์แล้วเราคุยเรื่องการใช้ AI กันนะครับดูว่าแต่ AI ในมหาลัยเราในงานวิจัยเราแล้วก็ที่นิสิตเราใช้ AI กัน
3: ค่ะแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็อาจารย์จบท้ายขอให้อาจารย์จบท้ายอีกทีนึงจำได้ไหมคะว่ายังไงนะที่อาจารย์แบบทิ้งท้ายให้พวกเราในการใช้ AI ค่ะ
4: ครับก็เขาที่แล้วเราบอกไปว่าใช้ AI ให้สนุกเนาะครับใช้ให้สนุกแล้วก็อย่าตกขบวนถ้าตกขบวนก็ปล่อยขบวนมันไป ให้ขบวนมันผ่านไปนะ แล้วก็จับขบวนใหม
3: ่
4: ครับแล้วก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่า AI มันผิดได้ผิดแล้วก็บางทีผิดโดยที่เราไม่รู้เลย
3: จริงเห็นด้วยมากมากค่ะ
4: ครับก็ข้อดีข้อเสียก็มีเยอะแล้วก็พยายามมองว่า AI มันเป็นเครื่องมือครับใช้แบบให้มันถูกให้มันถูกต้องครับ
3: เหมือนกับโทรศัพท์จะว่าไปไม่มีใครไม่ใช้โทรศัพท์ในวันนี
4: ้ใช
3: ่ค่ะเราก็แค่ต้องใช้มัน
4: อ
3: ะ
4: แต่อย่าใช้เยอะ
3: ครับอาจารย์
4: แล้วเราจะติดไป
3: จริงใช้เยอะก็ไม่ดีมันจะแบบเกินไปมันไม่เกิดการสมดุลนะคะแล้ววันนี้ตื่นเต้นมากๆนอกจากที่เราจะพูดถึงเรื่อง AI อยากจะให้อาจารย์พูดในเรื่องของอาจารย์เป็นผู้จัดการโครงการวิกิพีเดียประเทศไทยค่ะเป็นแล้วก็วิกิมีเดียด้วยนะคะว่าเป็นที่มาที่ไปเป็นยังไงอาจารย์ทำอะไรบ้างแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงก็ได้ค่ะกับประเด็นของ AI ด้วย
4: ได้เลยครับอาจารย์ครับก็ขอเกริ่นก่อนละกันคือตอนนี้ชื่อมันจะคล้ายๆกันจริงๆมันจะมีตัวที่เรารู้จักกันเยอะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็คือวิกิพีเดียวิกิพีเดียเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เป็นสารานุกรม
3: ค่ะ
4: เปิดมา25ปีแล้วปีนี้เราก็ฉลองวันเกิด25ปีกันนะครับตัวที่2เป็นวิกิมีเดียวิกิมีเดียเนี่ยเป็นชื่อองค์กรจริงๆถ้าเป็นที่อเมริกาเนี่ยเป็นชื่อมูลนิธิครับแต่ของเมืองไทยเรายังเป็นองค์กรอิสระอยู่ยังไม่ได้เป็นมูลนิธินะครับชื่อจะคล้ายๆกันต่างกันอยู่1ตัวอักษรนะครับ
3: ซึ่งสมัยยุคเรา25ปีเรารู้สึกว้าวมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับ
4: หาอะไรก็เจอ
3: หาอะไรก็เจอแล้วก็คนทั่วโลกพยายามจะมาสร้างคอนเทนต์ร่วมกันใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: โดยที่เราไม่ต้องแบบไปหาข้อมูลเองแต่ว่าเป็นการส่งข้อมูลผ่านหลากหลายคนทั่วโลกเลยมันทำให้ข้อมูลเนี่ยดูน่าเชื่อถือพอสมควรเทียบกับ AI ได้ไหมคะเนี่ยอันไหนน่าเชื่อถือกันณปัจจุบันน
4: ี้น่าเชื่อถือพอๆกันนะเชื่อถือไม่ค่อยได้ 100% พอๆกัน
3: ครับ
4: ก็ไอตัววิกิพีเดียกันที่สมัยก่อนเราก็ทำเป็นแบบเทคนิคที่เราเรียกเป็น crowdsourcing ทุกคนมีส่วนร่วมมาช่วยนะครับซึ่งสมัยก่อนเขาก็จะพยายามเทียบกับสารานุกรมตัวใหญ่ๆครับว่ามันเชื่อถือได้ไหมแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับ25ปีผ่านไปก็ยังอยู
3: ่
4: แสดงว่ามันก็ต้องดีระดับนึงแต่ถามว่าถูกต้อง 100% มั้ยนี่ผมบอกตรงๆว่าไม่ถูก 100% แน่นอน
3: ค่ะ
4: ครับเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาเขียนอย่างสมมุติเนี่ยถ้าเรานึกง่ายๆเลยเนี่ยณวันเนี้ยตอนเนี้ยนะครับมีคนเข้ามาเขียนเพิ่มเติมเขียนมั่วซั่วเข้าไปมันก็ผิดแหละ แต่มองกลับกันคือที่มันคงอยู่ได้เพราะว่ามันก็จะมีคนเข้ามาเขียนเรื่องดีๆเกิดขึ้นคนที่เขียนไม่ดีก็ถูกลบคนที่เขียนดีก็เติมเข้าไปมันก็กลายเป็นเหมือนแบบคือมองภาพรวมมันกลายเป็นแบบเป็นอะไรที่มันประหลาดที่มันไม่น่าจะดูดีได้แต่มันออกมาดี
3: เมื่อกี้อาจารย์พูดประเด็นว่ามันมีอะไรที่ไม่ดีแล้วคนก็มาลบการทำงานของ AI มันเป็นอย่างนั้นด้วยไหมคะสมมติว่าเราค้นพบว่ามันมั่วแหละแล้วเวลาคนบอกมันไปมันลบไหมมันไม่ทำอะไรอย่างนั้นไหมคะ
4: ถ้าเป็น AI อย่างถ้าเป็น generative AI เนาะนะครับก็อย่างเช่นสมมติถ้าเรานึกถึงโมเดล AI อย่าง ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยนะครับเวลาเขาสร้างโมเดลเนี่ยเขาจะสร้างเป็นโมเดลขึ้นมาเหมือนที่เราจะเห็นเป็นแบบเป็นรุ่นเป็นแบรนด์ต่างๆครับโมเดลพวกนี้มันก็จะไปเรียนมันก็จะไปเรียนรู้มาก่อนครับแต่เวลาเราไปใช้งานจริงๆฮะโมเดลพวกนี้มันจะอยู่หลังบ้านซึ่งถามไปเนี่ยมันก็จะตอบเหมือนเดิมแหละจริงๆแล้วแต่ตัวซอฟต์แวร์เองเนี่ยมันจะมีตัวเมมโมรีบอกว่าไอ้ที่เราถามเนี่ยเราบอกมันว่าผิดมันก็จะตอบเหมือนเดิมแหละแต่มันจะมีตัวกัดเร็วของมันบอกว่าแบบนี้คือผิดนะมันก็จะไปผสมผสานแล้วตอบเราอีกทีนึงครับเพราะฉะนั้นคือถามว่าตัวโมเดลมันเปลี่ยนไหมมันไม่เปลี่ยนแต่ตัวที่มันตอบเราอ่ะมันเป็นตัวที่มันคัสตอมไมซ์ให้เราว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่เรารู้ตัวที่เราไม่รู
3: ้
4: นะครับเพราะฉะนั้นคือองค์ความรู้ของ AI ก็คือจะเป็นตัวเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ทั่วโลกแล้วกันแต่ตัวที่เราใช้จริงๆมันเหมือนเป็นตัวอีกเลเยอร์นึงอ่ะที่เราไม่ได้คุยตรงกับมันเราก็เหมือนแบบมันก็จะพยายามควบคุมเราผมยกตัวอย่าง
3: ค่ะ
4: ยกตัวอย่างง่ายๆโมเดล DeepSeek ของจีนนะโมเดล DeepSeek ของจีนเนี่ยก็มีเป็นองค์ความรู้เหมือนกันแต่ถ้าเราถามอะไรที่มีผลกระทบกับรัฐบาลจีนเนี่ยโมเดลจะตอบว่าไม่รู้เรื่องซึ่งคล้ายๆกันแบบเดียวกันถามว่ามันรู้ไหมมันรู้แต่มันรู้ด้วยซ้ำว่ามันจะไม่ตอบอะไรครับนี่คือรูปแบบคล้ายๆกันที่เราเจอ
3: โอเคค่ะแสดงว่ามันเป็นเหมือนกับโปรแกรมคือคล้ายๆกับว่าคนที่เขียนตัวโมเดลนี้ก็ดูจะมีอำนาจมากที่สุด
4: ไม่น่าซึ่งน่ากลัว
3: ใช่ไหมมากกว่าที่คนที่เราไม่ได้แบบว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ใช้แล้วสามารถไปบอกมันให้คิดแบบนู้นแบบนี้ได้หรือมันจะปรับตามเราได
4: ้ซึ่งจะบอกว่าประเด็นสัปดาห์ที่แล้วมีคนคุยกันเรื่องความมั่นคงทาง AI ของประเทศเขาก็บอกว่าสมมติเรื่องง่ายๆอะโมเดลที่เราใช้อยู่ครับประเทศเขาปิดกั้นไม่ให้เราใช้อะเอาเราทำอะไรต่อไม่ได้เลยนะแล้วทีนี้โมเดล AI ของไทยเรายังไม่ได้นิยมกันขนาดนั้นสมมติเรานึกภาพง่ายๆคืออย่างสมมติอาทิตย์หน้าเราใช้ ChatGPT ไม่ได้ Gemini ไม่ได้ Claude ไม่ได้ DeepSeek ไม่ได
3: ้
4: หรือว่าถ้าเขาไม่ห้ามใช้แต่เขาไปปิดกั้นเชิงความคิดเช่นถ้าคนไทยถามคำถามนี้มา
3: ไปเผลอเรื่องที่ทำเลยไม่รู้ตัว
4: ความมั่นคงทาง AI เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลย
3: เป็นคำถามใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ผมว่าตรงเนี้ยที่ฟังก็ดูน่ากลัว
3: จริงค่ะ
4: คร
3: ับ งั้นเราย้อนกลับมาในมุมของวิกิพีเดียอันนี้มันมองได้ไหมคะว่าวิกิพีเดียเนี่ยมันดูเป็นมันมีความเป็นมนุษย์กว่า
4: เป็นความมนุษย์มากมนุษย์แบบมนุษย์จ๋าเลยครับ
3: มันก็จะมีข้อพูดว่ามันเป็นข้อได้เปรียบในมุมหนึ่งไหมคะในมุมของอาจารย์ที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามาได้จัดการการทำงานของมันค่ะ
4: ก็จริงๆไม่เรียกว่าจัดการละกันคือจะบอกว่าตำแหน่งผมครับถ้าพูดง่ายๆเหมือนเป็นบางคนจะเทียบนั้นจะบอกว่าในวิกิเองอ่ะเรียกว่าเป็นตำแหน่งรับใช้เขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นไม้ถูพื้นก็ใช้เป็นไม้ถูพื้น
3: อาจารย์มีตำแหน่งผู้จัดการโครงการค
4: ่
3: ะ
4: ครับก็หลักๆเรามีหน้าที่ซัพพอร์ต
3: คร
4: ับเช่นอยากจะจัดการอะไรเราก็ซัพพอร์ตคือหน้าที่เหมือนเป็นแบบเป็นแม่บ้านซัพพอร์ตทุกอย่างมากกว่านะครับก
3: ็
4: หลักๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นแบบเราไม่ได้ไปควบคุมเลยครับอย่างเช่นวิกิพีเดียอยากจะเขียนอะไรเราก็ซัพพอร์ตเต็มที
3: ่
4: เพียงแค่ว่าหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็ไปเข้าไปประกบนะครับซึ่งอย่างในของวิกิพีเดียเองเนี่ยที่จะมีแอดมินอยู่หลายท่านซึ่งแอดมินหลายท่านเนี่ยเราก็ไม่รู้จักกันนะบางคนก็คือแบบอโนนิมัสมาตลอดก็
3: ม
4: ีเพราะฉะนั้นคือก็เนี่ยอย่างของทางเราที่เราไปช่วยเช่นแบบจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับซัพพอร์ตการทำงานต่างๆหรืออย่างเช่นอยากให้มีคนรู้เรื่องของลิขสิทธิ์เราก็ซัพพอร์ตกิจกรรมพวกลิขสิทธิ์เข้าไปอย่างล่าสุดเราก็ทำ Creative Commons ตัวหนึ่งที่เราจะบอกว่าคนไทยเราก็ไม่ค่อยรู้จักกัน
3: คร
4: ับแต่เราก็เนี่ยผลักดันพวกกิจกรรมพวกนี้ครับมันก็จะจริงที่ผมบอกมันเหมือนเป็นงานแม่บ้านที่แบบเอ๊ะอยากจะมีอะไรเราก็ซัพพอร์ตไป
3: ค่ะแล้วอาจารย์บอกได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเป้าหมายหลักหรือเป้าหมายสำคัญของการมีอยู่ของวิกิพีเดียเนี่ยคืออะไร
4: ครับก็เป้าหมายคงเหมือนเดิม25ปีผ่านไปก็คือความรู้เสรีครับทุกคนเข้าถึงความรู้ได้หมดและเข้าถึงได้ฟรีครับเพราะอย่างจะบอกว่าสมัยก่อนอ่ะที่เราจะเจอคือสารานุกรมเล่มมันแพงเนาะแพงมาก
3: ข้าใจค่ะ
4: ต้องเข้าห้องสมุดไปหาซื้อซึ่งถ้าเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็ยังรู้สึกมันมีทางเข้าถึงแล้วถ้าเราอยู่แบบที่ห่างไกลอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีทางเข้าถึงเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนก็บอกอ้าวงั้นก็เข้าเว็บไซต์เลยแต่คำถามคือเว็บไซต์แล้วมันเชื่อถือได้แค่ไหนเนื้อหาเป็นแบบไหน
3: คร
4: ับ แล้วบางทีเว็บไซต์บ้านเราครับใช้ 2-3 ปีก็ล่มแหละหายทุกอย่างหายไปหมดเลย
3: มันต้องมีการเมนเทนเซิร์ฟเวอร์
4: จัดการทุกอย่างเลยครับซึ่งของข้อดีของวิกิพีเดียครับคือมันก็อยู่มานานแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตลอดไปหรือเปล่านะครับแต่25ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่ามันอยู่มาตลอดบางทีหน่วยงานภาครัฐเราครับก็มีมาทักบอกว่าดีเพราะว่าข้อมูลที่เขาเก็บในตรงเนี้ยในเว็บไซต์เขาอะหายไปนานแล้วเขายังเจออยู่ในวิกิพีเดียมันก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้
3: คร
4: ับเก็บตลอดความรู้เสรีแล้วอีกจุดหนึ่งครับที่เรามองว่าน่าสนใจคือมันเป็นความรู้ของทุกคนทุกคนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได
3: ้จริงค่ะเขาใช้คำนี้กันใช่ไหมคะที่อะไรนะ co-create
4: ก็ co-create ตอนนี้ก็คิดกันครับซึ่งจะบอกว่าล่าสุดอะฮะตอนที่เราไปประชุมวิกิพีเดียกันก็จะมีประเด็นที่บอกว่าองค์ความรู้ที่เป็นองค์ความรู้พื้นถิ่นเนี่ยเรามักจะเก็บไว้ในข้อมูลที่มันจะสูญหายไปครับบางทีเราก็เก็บไว้กับองค์ความรู้พื้นถิ่นบางทีเก็บกับคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านบางทีเราก็ไปเก็บแบบในหนังสือ
3: ค่ะ
4: ซึ่งบางทีหนังสือเราก็เข้าห้องสมุดตอนนี้บางที่หายหมดแล้ว
3: จริง
4: ครับเราก็เริ่มพยายามไปยุกเข้ามาบนเว็บไซต์บนเว็บไซต์บางทีก็ล่มอีกแล้วครับหลายที่เราก็เริ่มแบบอ่ะเอามาเก็บบนวิกิพีเดียครับแต่ว่าจะเริ่มมีแพทเทิร์นดูครับว่าจะจัดการอย่างไรก็คอนเซปต์เดิมครับความรู้เสรี
3: แต่ใช้คำว่าของอาจารย์ใช้คำว่าขออนุญาตใช้คำแพทเทิร์นเหมือนนะคะรู้สึกว่าเห็นแพทเทิร์นของการทำงานของอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่ามีความเชื่อมโยงต่อเนื่องไปด้วยกันได้ดีเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเชื่อมมาว่าอาจารย์แนะนำว่าจริงๆ AI ต้องใช้กับทุกสิ่งนะแล้วมันก็บูรณาการไปว่ามันไม่มีข้อมูลโดเมนเฉพาะซึ่งถ้าเราไปพูดในเชิงของลายไทยสถาปัตยกรรมไทยคือข้อมูลอาจารย์ใช้คำพื้นถิ่นท้องถิ่นใช่ไหมคะอันนี้คล้ายกันเลยว่าวิกิพีเดียก็มาควรที่จะมาทำในมิตินั้นเหมือนกันก็คือว่าทำอย่างไรให้ข้อมูลที่อยู่ตามท้องถิ่นพื้นถิ่นประเทศไทยเราเนี่ยยังคงอยู่สืบสานต่อไป
4: ใช่ครับผมมองว่าสักพักนึงเนี่ยคือถ้าเรามองย้อนหลังเนี่ยเราเห็นภาพชัดแต่ถ้า20ปีที่แล้วเรามองไม่เห็นหรอกนะครับคือทุกคนก็จะพยายามบอกว่าเอ้ยความรู้ด้านฟิสิกส์เคมีชีวะต้องมีตอนนี้จะบอกว่าความรู้ภาพแบบเนี้ยมีทุกที่เลยแล้วเราสามารถอ่านภาษาอังกฤษแปลไทยโดยที่อัตโนมัติได้ไปแล้วอะ
3: คร
4: ับแต่สิ่งที่มันขาดหายไปเลยคือความรู้พื้นถิ่นบางทีฝรั่งอยากจะรู้เขาก็ไม่มีทางรู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะไปรู้ได้จากที่ไหน
3: จริง
4: นะครับ
3: นี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วอาจารย์กล่าวถึงว่าวิกิพีเดียมีความเป็นมนุษย์มากๆแล้วอาจารย์บอกว่ามีการจัดกิจกรรมด้วยอย
4: ่
3: างที่ยกตัวอย่างว่า Creative Commons จัดกิจกรรมอันนี้มันเป็นโครงการกิจกรรมที่มีอยู่แล้วเป็นประจำขององค์กรเหรอคะอันนี้เพิ่งเคยทราบครั้งแรกเลย
4: ก็หลักๆครับก็คือทางมูลนิธิที่อเมริกาที่ซานฟรานเนี่ยครับเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็น chapter ย่อยทั่วโลกครับของเมืองไทยเราก็มีมาประมาณ10กว่าปีละนะครับแล้วพอดีผมเพิ่งขึ้นมาช่วยดูแลตรงจุดนี้พอดีอาจารย์ท่านก่อนท่านก็พอดีติดธุระอย่างงานวิจัยท่านนะครับโดยหลักๆเราก็จะมีแบบกิจกรรมออนไลน์ออฟไลน์โดยพวกกิจกรรมที่เราเจอหน้ากันนะครับมันจะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้น
3: เจอหน้ากับคนในองค์กรใช่ไหมคะ
4: คนหน้ากับคนในวิกิพีเดียด้วยกันเองคือหลักๆก็มานั่งกินกาแฟกันเฉย
3: ๆ
4: มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนปัญหาครับอย่างล่าสุดที่นี่ก็บอกว่าเราเพิ่งจัดที่คณะวิศวะเราเองครับจากที่ห้องประชุมก็มีท่านรองคณบดีท่านมาเปิดงานให้ครับก็มีการมาเรียนการสอนใช้งานวิกิพีเดียพื้นฐานคนที่ไม่เคยใช้ก็เข้ามาใช้นะครับแล้วก็ช่วงเดือนนี้เราก็มีกิจกรรมที่เราเป็นวิกิเลิฟก็คือประกวดภาพถ่ายชิงรางวัลแล้วก็หลักๆอะเราเน้น

0: ็นว่าภาพถ่ายทั้งหมดต้องใช้เป็น Creative Commons ก็คือเป็นลิขสิทธิ์ที่สามารถนำไปใช้ต่อได้โดยเสรีซึ่งหลายคนก็ไม่รู้จักว่าคืออะไรแล้วก็จะมีการสอนในจุดนั้นครับ
1: Creative Commons ถ้าพูดง่ายๆให้ท่านผู้ฟังรับทราบเลยภายในประโยค2ประโยคหมายความว่ายังไงคะอาจารย
0: ์ก็คือภาพถ่ายบ้านเราครับทั้งหมดก็จะมีลิขสิทธิ์
1: เอาไปใช้ต่อไม่ได้
0: ไปต่อไม่ได้แต่เรามองว่าความรู้เสรีเนี่ยคืออนุญาตให้คนอื่นไปใช้ต่อเพราะฉะนั้นคือปกติที่เราเจอครับจะมีหลายคนเนี่ยอยากจะเอาไอ้นี่ภาพเนี่ยให้คนอื่นใช้ต่อแต่คนอื่นไปใช้ก็กลัวว่าจะโดนฟ้องลิขสิทธิ์กัน Creative Commons ก็เหมือนเป็นจุดกึ่งกลางครับเช่นคนที่เราถ่ายรูปก็ไปบอกว่าอันนี้คือ Creative Commons นะเพราะฉะนั้นคือคนที่จะเอาไปใช้ก็จะไปเช็คเงื่อนไข Creative Commons ว่าเป็นเงื่อนไขตัวไหนแล้วสามารถเอาไปใช้ได้อย่างถูกกฎหมายด้วยและจะไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นด้วยครับคนที่ถ่ายรูปสวยๆก็แฮปปี้เพราะว่าจริงๆคือบางคนก็ไม่ได้ห่วงเลยครับอันนี้ก็คือจุดของ Creative Commons ที่เราผลักดันตรงนี
1: ้มันเป็นจุดของการสื่อสารของผู้สร้างภาพกับผู้รับนำภาพไปใช้
0: ไปใช้ครับ
1: ให้เหมือนกับมีการบอกเลเบลให้ถูกต้องว่าเราจะเอาไปใช้ได้นะหรือใช้ไม่ได้
0: ใช้แบบไหนบ้างใช้การค้าไหมหรือว่าไปใช้ต่อยังไงครับ
1: โอเคค่ะสรุปแล้วเป้าหมายมันก็ยังมาเหมือนกันนะคะของวิกิพีเดียที่เป้าหมายต้องเป็นความรู้เสรีฟรีนะคะแล้วก็เข้าถึงทั่วถึงค่ะจากที่อาจารย์ทำมาแล้วก็ได้ข่าวว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจด้วยหรือในบริบทไทยอาจารย์มองเห็นว่านักเรียนไทยเป็นอย่างไรทำไมถึงไปมีการจัดกิจกรรมใช่ไหมคะในเรื่องของสอน AI ให้กับเด็กหรือแม้แต่ในส่วนหนึ่งของการที่ถ่ายทอดเรื่องวิกิพีเดียให้กับเด็กๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรที่อาจารย์รู้สึกว่าทำแล้วมันใช่ในการแบบให้กับสังคมรู้สึกชอบมาก
0: ครับก็จะบอกว่าปีนี้ครับก็เป็นปีที่เราพยายามผลักดันคือคุยความรู้เสรีแล้วก็คอนเซปต์เดิ
1: ม
0: ครับแต่จะบอกว่าช่วงล่าสุดครับเราเจอว่ามันท้าทายเพราะว่าความรู้จาก AI มันเริ่มเยอะขึ้นเราก็พยายามมองว่าเอ้ยอย่างนี้แสดงว่าทุกคนที่เข้าถึง AI เนี่ยแสดงว่าเขาจะมีความรู้มากยิ่งขึ้นแต่ไปมามันกลับกันคนเข้าถึง AI ไม่ได้เท่ากันที่ทุกคนนะผมว่าคือจะบอกว่าความเท่าเทียมกันมันก็ห่างกันไปเรื่อย
1: ๆ
0: คนที่รู้เยอะกับคนที่รู้น้อยก็จะห่างกันไปอีกนะครับก็เลยเป็นประเด็นที่เราก็มานั่งคุยกันนะบอกว่าคอนเซปต์วิกิพีเดียก็เหมือนเดิมแต่คือวิกิพีเดียในยุค AI เนี่ยมันปรับกันแบบไหนนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็ทีมงานเราก็ไปที่เชียงใหม่นะก็ขึ้นไปที่น้ำแพร่นะครับก็ที่ไปที่โรงเรียนคือเราก็ติดต่อโรงเรียนไปโรงเรียนก็แบบยินดีให้เราเข้ามาเนี่ยมาบรรยายมาอะไรเราก็ได้พูดถึงแบบเด็กๆหลายๆคนนะฮะก็คือเขาตื่นเต้นกับการที่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับเด็กหลายๆคนคือจริงๆคือไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่เหมือนแบบแถวๆบ้านเรานะแต่ว่าเราคือมือถือทุกคน
1: จริงๆก็รู้สึกฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าอยากเป็นเด็กพวกนั้นเหมือนกัน อยากย้อนวัยนะคะหมายถึงว่าบางทีก็รู้สึกว่าพอเรารับอะไรรู้อะไรเร็วเกินมันเหมือนแบบขอใช้คำอาจารย์สัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าอย่าใช้ให้มันเยอะเกินคือมันดูเกร
0: อ
1: ก็เลยอยากย้อนกลับไปแบบย้อนกลับเวลาที่ยังใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็น
0: ใช้ชีวิตช้าลง
1: ใช้ชีวิตช้าลงค่ะ
0: แต่ผมว่ามันก็น่าคือเราก็ขึ้นไปคือไปด้วยใจแหละพูดง่ายๆครับเสร็จแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะคือบางคนยังรู้สึกการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ควรทำซึ่งจะบอกว่าหลังๆเราเจอปัญหาคือเด็กใช้ AI ใช้เพื่อทำการบ้านใช้เพื่อทำรายงานแต่ใช้ไม่ได้เพื่อการเรียนรู
1: ้เห็นภาพอาจารย์เลยคืออาจารย์ต้องการจะบอกว่ามันควรถูกเครื่องมือนี้ควรถูกนำมาใช้ด้วยใจที่อยากเรียนรู
0: ้อยากเรียนรู้ใช่นะครับผมว่าถ้าเขามีใจเนี่ยเขาจะใช้ได้ดีมากแต่คนที่ไม่มีใจอ่ะได้แค่การบ้านเสร็จนะซึ่งผมว่าตัวเนี้ยมันเริ่มเห็นภาพชัดเจนแต่ตัวเนี้ยจะมาทางที่บอกคือทุกคนเข้าถึงเครื่องมือได้ไม่เท่ากันครับอย่างบางทีตอนที่เราขึ้นดอยเนี่ยจริงๆสัญญาณ 5G นี่เป็นเรื่องปกติแถวนี
1: ้
0: เราเจอคือไม่มีสัญญาณเลยเงี้ยเราก็จะรู้สึกเอ๊ะทำยังไงแต่จะบอกตรงที่โรงเรียนที่เราไปเนี่ยสัญญาณเต็
1: ม
0: ก็คงจะเป็นแบบสัญญาณคงไม่ได้ตลอดทางอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็พยายามมองว่าเราจะทำยังไงให้ได้แบบปิดแกปได้ผมมองว่าเป็นแบบความเหลื่อมล้ำจะไม่ผมไม่อยากชอบใจคำว่าความเหลื่อมล้ำอ่ะผมว่ามันดูเหลื่อมคือรู้สึกว่า
1: เหมือนเราดูจะขยายมันไป
0: มันจะขยายไปเรื่อยๆครับแล้วก็พยายามมองคือมันควรจะกลับกันนะฮะเครื่องมือเยอะขึ้นอินเทอร์เน็ตเข้ามาถึง AI เข้ามาถึงเนี่ยทุกคนควรจะเรียนรู้ได้เท่ากันมันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้มันยิ่งกลับหัวกลับหางกันครับ ทุกอย่างมีมาหมดเลยแต่คนที่รู้เยอะก็จะรู้เยอะเรื่อย
1: ๆ
0: คนที่ไม่รู้เลยก็จะไม่รู้เลยผมว่าตอนนี้มันเริ่มต่างกันเยอะขึ้นเราก็พยายามเข้าไปตรงจุดนั้น
1: แสดงว่าอาจารย์มาเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะมาสื่อสารให้ท่านผู้ฟังฟังว่าการใช้ AI เนี่ยมันเริ่มแตกต่างกันเข้าไปทุกวันแล้วนะแล้วเราจะทำยังไงให้เหมือนคนในสังคมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
0: ครับก็อาจจะเท่าเทียมมากขึ้นคงไม่ได้เท่าเทียม 100% อย่างนั้น
1: ว่าอย่างคนรู้ไปสื่อสารให้คนที่ยังไม่ค่อยทราบ
0: ครับ
1: เท่าที่ควรแต่มีใจในการเรียนรู
0: ้แล้วก็สำคัญสุดเรื่องมีใจเนาะครับ
1: แล้วเด็กที่นั่นมีใจมากๆเลยใช่ไหม
0: โอ้ยบอกว่าผมไปแล้วแบบตกใจเลยคือบรรยายเด็กไม่คิดจะได้เราคิดว่าแบบเด็กจะแบบนั่งไม่นิ่งอะไรเงี้ยเด็กเอาสมุดมาจดคือแบบก็หยิบสมุดหยิบดิสสอมาจดคือนั่งฟังตั้งใจจดทุกอย่างเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าเด็กที่เขาอยากเรียนรู้เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู
1: ้
0: แล้วก็พยายามจะมองว่าแบบเอ๊ะคือจังหวะเนา
1: ะ
0: คือแบบเขาพร้อมอะที่จะเรียนรู้คือเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคืออะไรแต่ผมมั่นใจว่าคือพอเราจบวันนั้นเนี่ยเขาจะต้องได้อะไรสักอย่างครับ
1: เอาไปพัฒนาหรือว่าเอาไปเหมือนต่อยอดเองนะคะเหมือนเคยได้ยินอันนี้เพิ่มเติม
0: ใช่ฮะเขาก็แบบบางคนตอบมาว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปจะไปใช้โทรศัพท์แม่ลองเล่นดูอะไรเงี้ยอ
1: าจารย์คะเราจะทำยังไงกันดีหรือว่ามันจะมีการสร้างเน็ตเวิร์กหรือท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่เนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านผู้ฟังสามารถเข้ามามีส่วนร่วมอะไรได้บ้างในเชิงของการทำให้สังคมเราเท่าเทียมมากขึ้น
0: ครับก็อย่างตอนนี้ครับคืออย่างของวิกิพีเดียเราเองครับจริงเราก็มีเว็บไซต์มี Facebook ครับก็อาจจะมาติดต่อผ่านทางช่องทางนี้ได้คือทางเราครับจริงๆจะบอกว่าไม่คือทุกคนละกันคือมันเหมือนเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรแต่จะเรียกองค์กรก็ไม่ชัดเพราะว่ายังไม่จบอยู่ที่ที
1: ่
0: ครับแต่ก็คือไปกันด้วยใจครับแล้วก็เอาจริงๆคือไม่รับเงินบริจาคด้วยครับก็คือถือว่าไม่รับเงินบริจาค 100% เลยครับแต่ถ้าแบบพร้อมมาด้วยใจเนี่ยไปด้วยกันได
1: ้
0: ครับแต่ก็คือพอมันเป็นอาสาสมัครแล้วก็คือทุกอย่างมันก็จะแบบกระท่อนกระแท่นบ้าง
1: ไปเข้าใจเลยค่ะ
0: แต่ออกมาดีก็จริงๆก็ไปดีเพราะว่าทุกคนก็พร้อมใจกันช่วยกันครับแต่ก็คือเป้าเดิมก็คือเราก็มองว่าวิกิพีเดียแม้ว่ามันจะเป็นเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์มันอาจจะตายสักวันมันจะลงสักวันล่มสักวันแต่ผมว่าคอนเซ็ปต์ความรู้เสรีเนี่ยมันจะอยู่ตลอดไปครับวันหนึ่งมันก็จะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาครับ
1: เห็นด้วยเลยค่ะว่าความรู้เสรีความเท่าเทียมการเรียนรู้ของสังคมในแต่ละสังคมต้องก้าวต่อแล้วก็ไปตลอดนะคะ
0: ครับ
1: อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะว่าเราจะสามารถส่งเสริมใจที่อยากเรียนรู้กับท่านผู้ฟังทุกคนอย่างไรก่อนที่เราจะไปใช้ AI ค่ะตอนที่อาจารย์สอนให้ในองค์กรต่างๆหรือแม้แต่นิสิตนักศึกษาที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำให้เขาได้เคยได้ยินคำอาจารย์บอกว่า responsible AI แล้วทำยังไงให้เขาแบบมองการใช้อย่างรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมต่อสิ่งรอบตัว
0: ครับผมแยกเป็น2ประเด็นแล้วกันประเด็นแรกคล้ายๆกับที่เราคุยสัปดาห์ที่แล้วที่เราจะบอกว่าอาจารย์เนี่ยยังมีบทบาทเป็นอย่างไรนะคือผมมองว่าสมัยก่อนอาจารย์ให้ความรู้แต่ปัจจุบันมุมมองผมนะมุมมองส่วนตัวผมคือว่าอาจารย์ปัจจุบันเนี่ย
1: ไม่ต้องให้ความรู้แล้ว
0: ให้ความอยากรู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นคืออาจารย์จะมีหน้าที่กระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากรู้แล้วถ้าเขาอยากรู้เนี่ยเขาสามารถไปหาเรียนรู้เองได้เยอะหรือเขาจะมาถามอาจารย์เองก็ได้แต่ผมค่อนข้างจะมั่นใจถ้าเขาอยากรู้นะบางทีบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เขาไปจัดการของเขาละเขาแค่กลับมาหาเราว่ามันถูกหรือเปล่าเราเป็นวาลิเดตให้เขาครับเพราะว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดสำคัญที่บทบาทของอาจารย์ต้องเปลี่ยนไปนะครับคืออาจารย์ก็เก่งครับว่าเก่งไหมอาจารย์เก่งอาจารย์ที่นี่เก่งมากนะครับแต่ AI สักพักมันจะแซงเราวันนี้อาจจะเริ่มเปลี่ยนมาอยู่ข้างหลังเราแล้วนะครับผมว่าอีกไม่นานก็จะแซงเรา
1: ชอบคีย์คำของอาจารย์มากค่ะที่อาจารย์บอกว่าเราในฐานะเป็นคุณครูต้องเปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้เป็นผู้ให้ความอยากรู
0: ้ต้องผมมองว่าส่วนตัวผมเนี่ยขยับไปทางนี้บางทีแบบผมเปิดคลาสมานะครับแบบเริ่มสอนบ่ายโมงเนี่ย10นาทีแรกอ่ะผมก็เอาของมาโชว์ให้เขาอยากรู
1: ้
0: ยังไม่เริ่มเนื้อหาไม่เริ่มทฤษฎีอะไรเลยคือเขาว่าเขาเห็นเสร็จปุ๊บเขาจะรู้สึกเอ๊ะคือเขาจะเริ่มตั้งใจ
1: ยังไง
0: ใช่แล้วผมก็คือจะโชคดีคือพอผมใช้เทคนิคเนี้ยนิสิตชอบมาเพราะว่าอยากจะมาฟังใน10นาทีแรกก็คือเขาก็มาอยากรู้ว่าอันนี้อาจารย์จะปล่อยของอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเห็นว่ามันเจ๋งดีอะไรเงี้ย จะเป็นแนวนั้นที่ผมพยายามปรับเปลี่ยนคือ

0: เราก็ปรับกันเยอะเหมือนกันเพราะเราสื่อ AI มันก็มาแล้วมันมาแรงด้วย
1: ชอบชอบ
0: นี่คือประเด็นแรกเนาะ
1: ส่วน
0: ประเด็นที่สองที่อาจารย์ทักเรื่อง responsible AI
1: ค่ะ
0: ครับคือตอนเนี้ย responsible AI ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่จะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับคือคอนเซปต์ของมันก็คือใช้ AI อย่างไรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็จะมีหลายๆส่วนที่แบบที่บอกได้เลยว่าแบบใช้เพื่อความปลอดภัยนะนะครับอย่างเช่นแบบบางทีข้อมูลส่วนตัวเราหรือบางทีแบบลูกหลานเราเนี่ยอย่าให้มันหลุดนะอย่างเงี้ยซึ่งบางคนไม่รู
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวถ้าเราทำงานบริษัทเนี่ยก็ต้องระวังเช่นแบบข้อมูลลูกค้าเราข้อมูลบริษัทเราเนี่ยก็ต้องไม่ให้มันหลุดมันมีเรื่อง PDPA เข้ามาอีกแล้วบางคนจะเจอปัญหาว่าแบบเอ๊ะโยนเข้า AI เลยมันง่ายเดี๋ยวมันก็สรุปให้เราเลยเนี่ยนี่ที่ต้องระวังไว
1: ้
0: นะครับนอกจากนี้ก็เรื่องของความผิดความถูกอคติของ AI เนี่ยก็เริ่มมีคนใหม่ค่อนข้างเยอะบางทีเราถามมันถามว่าผิดถูกเนี่ยบางทีมันตอบผิดมาแล้วเราก็ไม่รู
1: ้
0: ก็เหมือนที่คุยสัปดาห์ที่แล้วครับคือบางทีเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแล้วก็กลายเป็นว่าเราไปเอาคำตอบที่เราไม่รู้เนี่ยที่มันผิดเนี่ยไปดำเนินกิจการอย่างอื่นต่อได้ซึ่ง responsible AI เนี่ยก็จะวนอยู่เรื่องพวกนี้ครับว่าจัดการมันอย่างไรให้มันใช้อย่างถูกต้องครับ
1: นอกจากผู้เรียนต้องมีความอยากรู้แล้วนะคะผู้เรียนจะต้องมีความตระหนักด้วยว่าตัวเองไม่รู้อะไร
0: ครับความตระหนักนี้สำคัญก็จะเป็นหน้าที่อาจารย์อย่างเราเหมือนเดิม
1: จริงค่ะอย่างน้อยก็ดีนะคะทำให้เราไม่ตกงาน งั้นน่าจะใกล้คำถามก่อนสุดท้ายนะคะอาจารย์ว่าอาจารย์ทำมาทั้งหมดเลยมาถึงอาจารย์มีประสบการณ์พอสมควรเลยเห็นว่ามีเป็นทั้งผู้สอนในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรตามองค์กรต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ยังเป็นทำงานเสริมเพื่อสังคมมีวอลันเทียร์บ้างนะคะได้กับวิกิพีเดียอาจารย์คิดว่าอะไรสำคัญที่ทำให้รู้สึกว่าอาจารย์สามารถสนุกไปกับการเปลี่ยนแปลงสนุกไปกับการเรียนรู้สนุกไปกับการอยู่กับ AI แล้วก็อย่างได้อย่างมีความสุข
0: ครับก็จริงคำตอบตามที่อาจารย์ถามแล้วคือสนุกผมว่าคือทุกอย่างถ้าเราสนุกไปกับมันนะครับแล้วเราก็จะผมว่ามันแฮปปี้คือตื่นมาเราอยากทำอ่ะนะครับแบบAI ตัวใหม่ๆมาอยากรู้วันนี้มีอะไรครับหรือบางทีแบบทำตัวนี้มาแล้วเราแบบมีความสุขนะที่ได้ทำ
1: งั้นคำถามคงจะเป็นว่าอะไรที่ทำให้อาจารย์อยากรู้อาจารย์บอกว่าความสนุกมันมาจากการอยากรู้ใช่ไหมคะแล้วอะไรที่ทำให้เราอยากรู้
0: จริง
1: หรือมันอาจจะไม่ได้มีเหตุผลมันแค่ทำเลย
0: อาจจะไม่มีเหตุผลก็ได
1: ้หรือว่าโอเคเข้าใจแล้วค่ะที่อาจารย์มาบอกว่าเฮ้ยอะไรที่มันอะไรที่ทำให้เราสนุกเอ้าก็เราทำแล้วมันสนุก
0: ทำสนุก
1: แล้วคือทำสนุกก็สนุกเลยสนุกไปกับการเรียนรู้อย่างเงี้ยใช่ไหม
0: มันครับผมก็เรียนรู้สนุกสนุกแล้วก็เราก็อยากไปเรื่อยๆครับแล้วก็อย่าไปเครียดกับมันครับบางเรื่องอย่างที่เหมือนที่เราคุยนะตกขบวนคือผมชอบบอกคือบางคนเครียดมากแบบเอ้ยไม่เรียนไม่ได้เดี๋ยวตกขบวนต้องเรียนตลอดเวลาอ้าวเราไปกดดันให้เราเรียนแหละตกขบวนก็ปล่อยไปขบวนใหม่มาแล้วก็ค่อยขึ้นขบวนนี้เราไม่อยากขึ้นขึ้นขบวนถัดไปเดี๋ยวก็มา
1: จริงจริงจริง
0: ครับ
1: ไอเดียนี
0: ้อย่าไปเครียดนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นี่หลักการใช้ชีวิตเลยนะคะงั้นก็ให้อาจารย์ปิดท้ายเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่เราจะลาจากท่านผู้ฟังค่ะ
0: ก็ให้สรุปว่าเรื่องความรู้เสรีเหมือนเดิมนะคือผมมองว่าทุกคนเนี่ยควรเข้าถึงความรู้นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเรากับหัวกับหางคือเรามองว่าทุกอย่างมันจะไปของมันเองแต่ในโลกปัจจุบันของเราอะเราต้องพยายามดัดพยายามปรับเพื่อให้ความรู้เสรีมันเข้าถึงเสรีจริง
1: ๆ
0: นะครับแล้วก็ AI ก็มาเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะเหมือนกันตัวนี้นะครับ
1: เราก็ต้องมีการปรับสิ่งอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางสมดุลมากขึ้นนะ
0: ครับ
1: ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพแก้วโมราเจริญหรือว่าอาจารย์ริมที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้มากๆค่ะ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ค่ะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรับฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.
3: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
4: ้ภาคเหนือเลือกคุณสารุจเจ้า
5: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
6: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
7: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
8: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
3: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:55 นโดยประมาณดิฉันฝนรินชนาทิพย์ผู้ดำเนินรายการค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าจูบมัดจำขับร้องโดยคุณทูลทองใจผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูนิยมมารยาทนะคะและอีกบทเพลงมีชื่อเพลงว่าให้จูบมัดจำขับร้องโดยคุณน้ำพึ่งบริบูรณ์ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569วันพรุ่งนี้วันที่6กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569เป็นวันจูบสากลถือโอกาสนำเอาบทเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการจูบนะคะมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะมีบทเพลงที่ได้รับการแนะนำจากแฟนรายการมาด้วยนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะคะขับร้องโดยคุณสายันสัญญาครูเนาอนุรักษ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ผู้ดำเนินรายการจึงถือโอกาสเปิดอีกบทเพลงหนึ่งเป็นการแถมให้กับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าน้ำตาในสายฝนขับร้องโดยคุณเตือนใจบุญพระรักษาครูไพฑูรย์ไก่แก้วเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะขอขอบคุณแฟนรายการเป็นอย่างยิ่งนะคะที่แนะนำบทเพลงเพราะๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะและบทเพลงจากการแนะนำมายังไม่หมดนะคะท่านผู้ฟังวันนี้เราไปฟังบทเพลงจากการแนะนำของแฟนรายการต่อค่ะเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าจากน้ำตามาเป็นเพลงขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะครูเนาอนุรักษ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ติดตามมาด้วยบทเพลงนี้ตั้งใจนำมาเปิดคู่กันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเลยค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าที่รักเรารักกันไม่ได้ขับร้องโดยคุณจุ๋งภัยจิตอักษรณรงค์ค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูจิตรกรบัวเนียมไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะขอขอบคุณแฟนรายการอีกครั้งนะคะที่แนะนำบทเพลงเพราะๆมาแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะทุกบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาคือกำลังใจของผู้ดำเนินรายการนะคะและบทเพลงลูกทุ่งกับบทเพลงลูกกรุงนั้นก็มีความใกล้เคียงกันในการขับร้องการถ่ายทอดบทเพลงของศิลปินนักร้องและเชื่อว่าบทเพลงทุกแนวเพลงและทุกบทเพลงนั้นถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ความสุขความบันเทิงเพื่อให้ผู้ที่ได้รับฟังนั้นมีความสุขเพลิดเพลินในทุกช่วงเวลาในการรับฟังเลยทีเดียวนะคะความรู้สึกผ่อนคลายความรู้สึกมีความสุขก็จะเกิดขึ้นจากการได้รับฟังบทเพลงเพราะๆนั่นเองค่ะส่งต่อกับอีก2บทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมานะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเสียวไส้นะคะขับร้องโดยครูสุรพลสมบัติเจริญค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองและบทเพลงที่ขับร้องแก้กันแฟนรายการแนะนำมาด้วยนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่ามันไส้ขับร้องโดยคุณพงศ์ศรีวรนุชค่ะครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

่ะท่านผู้ฟังคะความสุขของแฟนรายการเป็นความสุขของผู้ดำเนินรายการเช่นกันนะคะต้องขอขอบคุณแฟนรายการอีกครั้งกับบทเพลงเพราะๆที่ได้แนะนำมาให้ผู้ดำเนินรายการได้ไปติดตามหาบทเพลงที่แนะนำมานั้นมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังและผู้ดำเนินรายการเองดีใจเสมอนะคะทุกครั้งที่แฟนรายการแนะนำบทเพลงมานั้นถือว่าเป็นกำลังใจที่ส่งมอบให้กับผู้ดำเนินรายการเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะบทเพลงลูกทุ่งนั้นนะคะท่านผู้ฟังมีเสน่ห์มีความน่าสนใจในหลากหลายมุมมองแทบทุกมิติของการนำเสนอบทเพลงลูกทุ่งต่อไปนี้เป็นบทเพลงที่เปิดมิติใหม่ของศิลปินนักร้องนะคะจากลวดลายลีลาในการถ่ายทอดของศิลปินนั้นหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยในการถ่ายทอดบทเพลงของศิลปินบางท่านแต่วันนี้มีบทเพลงที่อยากจะนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังและเป็นมิติใหม่มุมมองใหม่ที่หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยเกริ่นกันมาขนาดนี้แล้วเชื่อว่าแฟนรายการต้องอยากรับฟังบทเพลงนี้แล้วล่ะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเล่านะคะขับร้องโดยคุณยอดรักสลักใจค่ะครูทวีพงษ์มณีนินเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงมีชื่อว่าเพื่อนใจเพื่อนเมาขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะครูวิเชียรคำเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ไม่งอนะ
1: ไม่นี่
0: เดี๋ยวเขาด่าสะใจ

0: กินที่เราดีที่ดีไม่ต้องเหนื่อย
1: ด
0: ี
1: ที
0: ่
1: ด
0: ี
1: ไม
0: ่
1: ต้องเหนื่อยมันเป็นอย่างเราไม่ต้องเหน
0: ื่
1: อยหมอ
0: เออไม่ต้องไปกินในยุคนี้ยุคประหยัด
1: แล้วไง
0: เอ้ยประหยัดสิมันสบายมันสบายไม่ต้องลุกให้เมื่อยไปถ่ายตอนเช้า

0: หัวเราะเฮฮาดีกว่าเสียน้ำตาใช่ไหมพวกเรา
1: ใช
0: ่ไหมกินเรากันดีกว่าก
2: ินเรากันดีกว่าม
3: ามาลินลินลินลิน
0: อย่าไปลินมากเรามันขึ้นราคา
3: เราขึ้นราคาก
0: ิน เ
3: รา
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเราขึ้นราคาก็กินสุราสิเรา

0: ป็นนิ้วให้เบาเอ้ยคนแต่งก็แต่งเพี้ยนคนร้องก็เลยเพี้ยนตามคนแต่งเขาจึงขอพระอภัยมณี
1: จึงขอพระอภัยมณี
2: โอ้ยคนแต่งก็เมาคนห้องก็เมาพวกดนตรีก็วีเมาผู้ฟังก็
0: พร้อมทั้งวงดนตรีต่างก็ล้วนขี้เมาเฮ้ยเมา

0: กับ2บทเพลงที่ว่าด้วยเรื่องราวของเหล้านะคะหรือสุรานั่นเองค่ะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นลีลาการขับร้องเพลงเหล้าของคุณยอดรักสลักใจนะคะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูทวีพงษ์มณีนินค่ะที่สำคัญลีลาการถ่ายทอดบทเพลงของคุณยอดรักสลักใจในบทเพลงนี้นั้นร้องเล่นได้ถึงบทบาทถึงหนึ่งในความรู้สึกเหมือนคนเมาสุราเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังและอีกบทเพลงนะคะเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าเพื่อนใจเพื่อนเมาขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูวิเชียรคำเจริญนะคะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์022183975-7หรือ LINE @id@julareadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะไปฟังต่อกันอีก2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าโฆษกงานวัดขับร้องโดยคุณเสรีรุ่งสว่างนะคะครูวุฒิวรกิจเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ค่ะและอีกบทเพลงนึงชื่อเพลงโคศกขาขับร้องโดยคุณสดศรีพรมเสกสรรนะคะบทเพลงนี้คุณเสกสรรแสนภูมิเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ
1: Hello test Hello test Hello แม่เครื่องไฟขยายเสียงมันยอดเยี่ยมจริงๆ Hello test 1 2 3

ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อยุคสมัยก่อนนั้นนะคะนิยมเรียกพิธีกรผู้ดำเนินรายการรวมทั้งนักจัดรายการวิทยุนะคะหรืออีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มของพิธีกรหน้าเวทีการแสดงต่างๆนั้นนิยมเรียกกันว่าโฆษกเช่นกันนะคะท่านผู้ฟังฉะนั้นโฆษกนี้มีความหมายว่าผู้ประกาศผู้โฆษณาหรือผู้แถลงข่าวแทนยกตัวอย่างเช่นโฆษกสถานีวิทยุโฆษกรัฐบาลแบบนี้คือนิยมเรียกกันว่าโฆษกหรือผู้ดำเนินรายการรวมทั้งพิธีกรนั่นเองนะคะมีบทเพลงพูดสนุกขำขันของโฆษกมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นความบันเทิงในช่วงเวลาของวันหยุดพักผ่อนของท่านผู้ฟังกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าโฆษกทีเด็ดนะคะขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดน

วัสดีครับคุณสุภาพสตรีที่น่ารักทั้งหลายวันนี้กระผมได้นำสินค้าชิ้นหนึ่งจากเมืองนอกเขตเทศบาลมาโฆษณาให้ท่านได้รับทราบไว้เมื่อท่านฟังผมโฆษณาสรรพคุณแล้วเชิญรีบซื้อหาไปใช้ทันทีรับรองว่าได้ผล 1,000% แน่ๆ

0: ที่คุณโฆษณาแล้วจะหายไหมคะ
1: หายสิครับพอคุณทาปุ๊บเนี่ยหน้าคุณก็จะยุบทันทีครับ
0: แหมดีจังยาอะไรคะ
1: น้ำกรดไงล่ะครับ

0: ข้าศอก
1: โคศกครับไม่ใช่โคโซ
0: เออโคศกกับโคศกแล้วดำๆอย่างนี้ท่านอาจารย์คุณแล้วจะขาวจริงไหม
1: ง่ายมากครับรับรองขาวแน่ๆครับอ้าวเตี้ยต้มน้ำร้อนให้ที
0: อ้าวแล้วคุณจะต้มน้ำร้อนทำไมหรอเออ
1: ก็ต้มน้ำร้อนไว้สำหรับจะลวกหนังคุณยายขาวสิครับ
0: โอ้ยอย่างนั้นก็ปล่อยให้มันดำอย่างเก่าก็ดีแล้วนี่นะ
1: ไม่เอาเหรอ
0: ไม่เอา

0: ะลดความอ้วนเพราะจะไปประกวดเทพีอุ๊ยเทพี
1: ถ้างั้นเชิญคุณนอนบนเตียงเลยนะครับอ้าวเตี้ยเตรียมปังตอไว้ให้ที
0: เตรียมปังตอไว้ทำไมล่ะคะ
1: เอ้าก็ไว้แร่ไขมันหน้าท้องคุณออกดิครับพอแร่ออกแล้วเราก็ทำการเผาเสร็จเรียบร้อยร่างคุณก็จะเพลียวลมทันทีครับ
0: อู้ยังงั้นฉันขออ้วนอย่างนี้ดีกว่าย่ะ
1: ไม่เอาเหรอ
0: ไม่เอา

0: ที่นี่สถานีโทรทัศน์ถีช่อง13เปิดใหม่ต่อไปนี้รายงานข่าวสั้นทั่วโลกเมื่อตอนบ่ายวันนี้พระท่านนายกรัฐมนตรีขึ้นเครื่องบินจบข่าว
1: ในจบแล้ว

0: ้าวันนี้ที่ศาลอาญาได้พิพากษาคดีประหารชีวิตนายยอดทองคดีข่มขืนนางตุ๊ตู่อายุ79ปีซึ่งเป็นแม่ยายของนายยอดทองเองโดยการยิงเป้าด้วยกระสุนปืน10นัดเนื่องจากนายยอดทองให้การรับสารภาพซึ่งเป็นประโยชน์แก่รูปคดีศาลจึงได้ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
1: กับพบคุณไต่เท้าครับ
0: โดยการยิงเป้าจากกระสุนปืน10นัดเหลือเพียง5นัด
1: เท่านั้นก็พอได้ตายแล้วเล่

0: ข่าวสั้นทันโลกขอเสนอข่าวฆ่ากันตายเหตุเกิดขึ้นที่โรงงานของนางกิมลังฆาตกรโหดใช้มีดเฉือดคอผ่าอกควักตับไตไส้พุงน่าสยดสยองเลือดนองพื้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสบเหตุแต่ก็ไม่ได้ดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้น
1: อ้อมันรื้อแจ้งไง
0: ไอ้ที่เขาฆ่ากันตายเขาฆ่า

0: โปรดระวังก้นบุหรี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดไฟไหม้และผู้สูบอาจจะเป็นมะเร็งได้บุหรี่อยู่ที่ไหนภัยอยู่ที่นั่นถ้าเลิกสูบแล้วลงแดงไม่เลิกสูบแล้วลงวันละเมียไม่เพลียเหมือนวันละมวนมวนที่4ขึ้นราคามวนที่5ขึ้นเตา
1: ขึ้นเตาได้แล้วล่ะ
0: ก็ขึ้นเตาเผาแล้ว
2: พาท่านผู้ฟังรับฟังบทเพลงพูดสนุกสนุกขำขันแล้วนะคะก็อยากพาท่านผู้ฟังไปรับฟังบทเพลงขับร้องคู่กันของศิลปินในตำนานบทเพลงลูกทุ่งกันบ้างนะคะกับบทเพลงที่ขับร้องคู่กัน2บทเพลงนี้มีชื่อว่าทูลหัวของพี่ขับร้องโดยครูสุรพลสมบัติเจริญร้องคู่กับคุณสมศรีม่วงสอนเขียวนะคะบทเพลงนี้ครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงค่ะและอีกบทเพลงชื่อเพลงสาวภูธรหนุ่มนครบาลขับร้องโดยคุณสายันสัญญาร้องคู่กับคุณแววมยุลาครูชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: 900ดูที่ช่างเคราะห์ร้าย
1: แล้วเดี๋ยวนี้เราเงินเหลือเท่าไหร่จ๊ะ
0: ยอดดวงใจเหลืออยู่เพียงร้อยเดียว
1: พ่อพี่แล้วเดือนนี้เราจะเอาที่ไหนใช้กันล่ะ
0: โอ้แล้วพี่จะหาให้ใหม่น่าเถอะ
1: นะฉันไม่ยอมล่ะเก่าๆอย่างฉันน่ะมันเป็นสนิมใช่ไหม
0: โอ้พี่บอกแล้วไงว่าพี่น่ะรักเธอคนเดียวคนเดียวเท่านั้นแหละ
1: อย่าเลยอย่ามาฝอยฉันเลยนี่เหรอเงินตั้งพันเหลือร้อยเดียว
0: ก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่เป็นลมไปแล้วก็เลยเงินหายไปหมดเลย
1: แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะน้องก็ตัดรองเท้าเอาไว้แล้วก็จะเอาตังค์ที่ไหนเราไปเอามา
0: แล้วโอ้แล้วพี่จะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับบทเพลงขับร้องคู่กันเพราะๆ2บทเพลงจากศิลปินนักร้องลูกทุ่งในตำนานเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังและเข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสแล้วก็เป็นประจำนะคะเช่นเคยผู้ดำเนินรายการก็จะมีบทเพลงขับร้องแก้กันมาฝากมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะและวันนี้วันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569วันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนของหลายๆท่านนะคะส่วนวันพรุ่งนี้วันที่6กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นอกจากจะเป็นวันจูบสากลแล้วนะคะยังเป็นวันไก่ทอดสากลอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการเองก็ตั้งใจจะนำบทเพลงเกี่ยวกับไก่ทอดมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่หาไม่พบค่ะจึงอยากนำเอาบทเพลงที่เกี่ยวกับไก่มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าไก่ย่างนะ

คะขับร้องโดยคุณอดุลกรีนครูนครมงคลายนเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงชื่อไก่ย่างเช่นกันนะคะขับร้องโดยคุณมานีมณีวันค่ะอาจารย์อาจินปัญจพันธ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ื่อเหมือนกันทั้ง2บทเพลงเลยค่ะท่านผู้ฟังแต่ศิลปินนักร้องและผู้ประพันธ์เพลงคือคนละคนกันเลยทีเดียวนะคะไก่ย่างที่เปิดเพลงแรกนะคะขับร้องโดยคุณอดุลกรีนผู้ประพันธ์เพลงคือครูนครมงคลายนค่ะซึ่งต้องขอเรียนท่านผู้ฟังเลยนะคะว่าครูนครมงคลายนนั้นท่านคือราชาเพลงแปลงซึ่งหากท่านผู้ฟังเคยรับฟังวิทยุในยุคก่อนเก่านั้นนะคะมีโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้ารายการหนึ่งนั่นคือถ่านไฟฉายตรากบนะคะท่านผู้ฟังและยาทำใจค่ะในยุคสมัยก่อนนั้นขอเรียนท่านผู้ฟังเลยว่าการนำเอาบทเพลงแปลงมาโฆษณาสินค้าที่ท่านผู้ฟังเคยได้รับฟังในยุคก่อนนั้นอาจจะคุ้นหูกันบ้างนะคะเป็นบทเพลงที่ถูกแปลงมาและราชาเพลงแปลงท่านนี้คือครูนครมงคลายนนี่เองนะคะเป็นผู้ร้องเพลงนั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าถ่านไฟฉายตรากบและยาทำใจนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังและบทเพลงไก่ย่างอีกบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปนั้นซึ่งเป็นเสียงของสุภาพสตรีคือเสียงของคุณมานีมณีวรรณนะคะนักร้องท่านนี้นอกจากจะเป็นนักร้องเพลงแนวชวนคิดสองแง่สามงามชวนให้สงสัยในการนำเสนอบทเพลงนะคะขับร้องคู่กับคุณอดุลกรีนโดยเฉพาะบทเพลงในกลุ่มของชุดเพลงจุดเทียนเวียนวนและนักร้องท่านนี้นะคะนอกจากท่านจะเป็นนักร้องขับร้องเพลงในแนวสองแง่สามงามแล้วนะคะท่านยังเป็นดาราเซ็กซี่หรือดาวยั่วในอดีตอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังไปฟังบทเพลงขับร้องแก้กันเพลาะๆนับว่าเป็นบทเพลงที่เพลาะมากเลยทีเดียวสำหรับบทเพลงนี้ซึ่งหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าบทเพลงนี้มีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันหรือไม่วันนี้นำสองบทเพลงนี้ที่เป็นบทเพลงขับร้องแก้กันมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าโปรดเถิดดวงใจขับร้องโดยคุณทูลทองใจนะคะและบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อเพลงโปรดเถิดทูลหัวขับร้องโดยคุณนวลสวัสดิ์ชื่นชมบุญสองบทเพลงนี้ครูตุ้มทองโชคชนะหรือครูเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะจบลงไปกับบทเพลงขับร้องแก้กันเพลาะๆเลยกับบทเพลงที่มีชื่อว่าโปรดเถิดดวงใจและบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อเพลงโปรดเถิดทูลหัวบทเพลงเพราะๆนะคะหลายบทเพลงที่ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยในบทเพลงต้นเรื่องนะคะแต่บทเพลงที่ขับร้องแก้กันนั้นนะคะไม่ค่อยมีใครที่จะนำมาเปิดคู่กันสักเท่าไหร่วันนี้ตั้งใจนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังอีกแล้วกับสองบทเพลงเพราะๆบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าน้ำตาลก้นแก้วนะคะขับร้องโดยคุณก้านแก้วสุพรรณค่ะครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และท่านได้ประพันธ์บทเพลงขับร้องแก้กันเอาไว้อีกด้วยกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าน้ำปลาก้นขวดนะคะขับร้องโดยคุณพงศ์ศรีวรนุชค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะ

ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์022183975-7หรือ LINE @id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะเพราะบทเพลงที่ขับร้องแก้กันนั้นมีเสน่ห์ชวนให้ติดตามนะคะโดยเฉพาะบทเพลงที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของความรักนะคะมีทั้งอกหักบ้างผิดหวังบ้างสมหวังบ้างและเรื่องราวในบทเพลงที่ขับร้องแก้กันนั้นนะคะจะต่อไปเป็นอย่างไรจึงมีความเร้าใจให้ชวนติดตามทุกเรื่องราวในบทเพลงจะไพเราะลงตัวหรือไม่เป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องของความรักในบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชวนให้ติดตามลุ้นกันต่อไปฟังต่อค่ะกับ2บทเพลงรัก2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าผู้เสียสละนะคะขับร้องโดยคุณสายันสัญญาค่ะครูพีระตีบุภาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และท่านได้ประพันธ์เพลงขับร้องแก้กันชื่อผู้เสียสละเช่นกันขับร้องโดยคุณน้ำอ้อยพรวิเชียรไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังค่ะบทเพลงผู้เสียสละขับร้องโดยคุณสายันสัญญาผู้ประพันธ์เพลงคือครูพีระตรีบุผานะคะบทเพลงนี้นักร้องต้นฉบับคือคุณสมยศทัศนพันธ์ซึ่งผู้ดำเนินรายการเคยนำมาเปิด

ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วจึงนำเอาเวอร์ชันของคุณสายันสัญญามาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะคุณสมยศทัศนพันธ์ท่านเป็นนักร้องที่ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานประเภทเพลงลูกทุ่งในปีพุทธศักราช2508จากบทเพลงที่มีชื่อว่าช่อทิพย์รวงทองซึ่งท่านได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักร้องลูกทุ่งชายคนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติยศนี้เลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังและบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปอีกบทเพลงเป็นบทเพลงที่ขับร้องแก้กันนั้นชื่อเพลงผู้เสียสละเช่นกันขับร้องโดยคุณน้ำอ้อยพรวิเชียนค่ะครูพีระตรีบุพาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้เช่นกันค่ะท่านผู้ฟังคะไปฟังบทเพลงขับร้องแก้กันในจังหวะกระชับเข้ามาอีกหน่อยกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าไม่รักทำไมไม่บอกขับร้องโดยคุณจันทราณกาฬสินธุ์คุณหยกนพเก้าเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และมีบทเพลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นมาเพื่อแก้กันด้วยนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าคุณไม่รักทำไมไม่บอกคุณตู้ดิเลกอมาตยกุลเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้และคุณพินขวัญใจเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะฟังเพลงช้าๆเบาๆแล้วเราก็ขยับจังหวะมาฟังเพลงที่กระชับขึ้นมานิดนึงนะคะในช่วงวันหยุดพักผ่อนแบบนี้สบายๆกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆที่เป็นตำนานลูกทุ่งเก่าๆที่เคยโด่งดังในครั้งอดีตด้วยกันกับรายการมีบทเพลงไหนที่ท่านผู้ฟังอยากจะฟังก็สามารถแนะนำมาได้ค่ะไปฟังบทเพลงอีก2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าคนบ้านเดียวกันขับร้องโดยคุณสิริสินชัยครูสนั่นนาทีครูสนั่นนาทีเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อเพลงคนเคยเห็นหน้าขับร้องโดยคุณชัชดาชินรัตน์และบทเพลงนี้ครูสนั่นนาทีเป็นผู้ประพันธ์เพลงเช่นกันไปรับฟัง

เวลาหมดเวลากับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสแล้วนะคะท่านผู้ฟังขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่แนะนำบทเพลงดีๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังและขอขอบคุณคุณแมนสังขลักษ์เทคนิคคอนโทรลจัดการบทเพลงต่างๆเหล่านี้เพื่อนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะและขอขอบคุณคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์เทคนิคคอนโทรลผู้ควบคุมการออกอากาศและยังรอรับโทรศัพท์จากแฟนรายการเพื่อนำบทเพลงที่ท่านผู้ฟังที่แฟนรายการแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังด้วยค่ะขาดไม่ได้ค่ะสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแหล่งข้อมูลดีๆที่สนับสนุนให้ผู้ดำเนินรายการได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวข้อมูลต่างๆของบทเพลงเพื่อนำมาเล่ามาบอกกล่าวฝากให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยกันลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 น.ถึง 16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิชาการกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าโซน2เทรนนิ่งหรือว่าการวิ่งโซน2นะครับผ่านทางนักวิ่งนักปั่นจักรยานหรือว่าท่านที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยอาจจะได้ยินคำว่าโซน2กันบ่อยๆเลยแต่หลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าโซน2ที่ว่าเนี่ยคืออะไรโซนของอะไรนะครับโซน2ก็คือการออกกำลังกายความหนักปานกลางค่อนไปทางเบาเป็นช่วงที่หัวใจของเรานะครับทำงานมากกว่าในช่วงที่เราพักอยู่เฉยๆแต่ก็ยังไม่ได้ออกกำลังกายหนักมากจนหอบเหนื่อยอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งคำว่าโซน2เนี่ยก็จะมาจากระดับการเต้นของชีพจรเราหรือว่าการเต้นของหัวใจของเรานั่นเองซึ่งมันจะแบ่งเป็นโซนนะครับแต่ในวันนี้ผมจะยังไม่พูดถึง5โซนนะแต่ว่ามีวิธีการสังเกตง่ายๆครับโซน2หัวใจโซน2เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เรายังสามารถพูดคุยได้เป็นประโยคในขณะออกกำลังกายนะครับหรือว่าในขณะที่เรากำลังเคลื่อนไหวอยู่แม้จะมีอาการเหนื่อยบ้างเล็กน้อยหลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดจะพัฒนาความฟิตนะครับก็ควรวิ่งให้เร็วให้เหนื่อยวิ่งให้หนักที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับร่างกายของเราเนี่ยต้องการการฝึกแบบเบาๆในช่วงโซน2เนี่ยเป็นการสร้างพื้นฐานความทนทานให้กับร่างกายของเราเป็นหลักครับเมื่อเราออกกำลังกายในระดับโซน2นี้นะครับร่างกายจะพัฒนาระบบแอโรบิกหรือว่าระบบการใช้พลังงานแบบใช้ออกซิเจนได้ดียิ่งขึ้นหัวใจจะสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นนะครับกล้ามเนื้อสามารถใช้ออกซิเจนได้ดีขึ้นแล้วก็ดึงไขมันมาเป็นพลังงานได้มากขึ้นครับข้อดีอีกอย่างนึงของการฝึกโซน2เนี่ยก็คือจะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่เกิดความเครียดมากเกินไปซึ่งก็จะส่งผลต่อเนื่องครับทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้บ่อยครั้งใช้เวลาฟื้นตัวน้อยกว่าการฝึกหนักสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบนะครับเช่นเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยวิ่งด้วยตีแบดมินตันว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือว่าเข้าคลาสออกกำลังกายเนี่ยการวิ่งโซน2ยังเป็นตัวเลือกที่ดีในวันที่ต้องการออกกำลังกายเพิ่มเติมครับหลายๆคนมักเข้าใจผิดว่าวิ่งช้าหรือว่าการทำอะไรเบาๆออกกำลังกายเบาๆดูง่ายๆมันเป็นเรื่องน่าอายหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบดูไม่ค่อยดีในสายตาคนอื่นหรือว่าอาจจะบอกว่าเราแข็งแรงไม่พอแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับนักกีฬาระดับโลกนักวิ่งระดับโลกส่วนมากใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกอยู่ที่โซน2เช่นเดียวกันเพราะว่าโซน2นะครับเหมือนที่บอกไปข้างต้นแล้วว่าเป็นการสร้างพื้นฐานความทนทานให้กับร่างกายที่สำคัญดังนั้นพื้นฐานที่สำคัญนะครับเมื่อทำได้ดีแล้วเราจะสามารถต่อยอดได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับถ้าเกิดท่านใดที่อยากเริ่มต้นออกกำลังกายแล้วก็อยากจะลองวิ่งหรือออกกำลังกายโซน2ดูนะครับลองจัดตารางเวลาเป็นการเดินเร็วนะครับหรือว่าวิ่งเบาๆหรือว่าปั่นจักรยานในความเหนื่อยระดับที่ยังสามารถพูดคุยได้สบายๆประมาณ 30-60 นาทีสัปดาห์ละ 2-4 ครั้งก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วครับอย่าลืมนะครับการออกกำลังกายที่ดีที่สุดไม่ใช่การออกกำลังกายที่หนักที่สุดแต่เป็นการออกกำลังกายที่เราสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอเพราะว่าในวงการสุขภาพนั้นความสม่ำเสมอมักสำคัญกว่าความหนักครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
0: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 น.ถึง 16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชม

0: ศิษย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: สุดสัปดาห์กับสถานการณ์โลกในหมุนตามโลกทุกวันอาทิตย์ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่รายการหมุนตามโลกนะครับซึ่งมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์นะครับ 16:00 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์และพร้อมกันกับทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็เรามาพบกันกับท่านศาสตราจารย์กิตติ์คุณชัยวัฒน์คำชูและพบกับผมสรจักรเกษมสุวรรณครับศาสตราจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสรจักรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: ครับครับครับวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าอาจารย์ต้องเล่าเรื่องเยอะกว่าผมมาหน่อยนะผมเนี่ยมาอยู่ฮ่องกงตั้งแต่วันพฤหัสอาจารย์ครับแล้วก็กลับพรุ่งนี้ครับ
4: เป็นภารกิจสำคัญที่ฮ่องกง
3: เมื่อวันศุกร์มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายอวกาศนะครับในการสัมมนาเรียกว่าคอลโลควียมของสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชียนะครับ Asian Academy of International Law ซึ่งปีนี้จัดในธีมเรื่องของกฎหมายอวกาศ Space Law นะครับกฎหมายอวกาศซึ่งก็น่าสนใจมากเดี๋ยวนี้กฎหมายอวกาศเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอาจารย์มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเยอะมากเลยแต่ก่อนสมัยเรียนกฎหมายอวกาศครั้งแรกเมื่อปี1981นะหรือผมเริ่มสอนวิชานี้เมื่อปี3637เนี่ยนะครับเอ้ยก็ยกตัวอย่างได้แค่เนี่ยเราดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ยเนี่ยกฎหมายอวกาศเกี่ยวข้องแล้วแต่อย่างอื่นไม่รู้จะพูดอะไรแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์ใช้โทรศัพท์มือถืออาจารย์ใช้ GPS อาจารย์ทำอะไรในชีวิตประจำวันเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวกับกฎหมายอวกาศทั้งสิ้นแหละเพราะมันเกี่ยวกับดาวเทียมใช่ไหมครับมันเกี่ยวกับดาวเทียมแล้วเวลานี้เรื่องกฎหมายอวกาศก็เลยเยอะมากเสร็จแล้วก็เมื่อวันศุกร์ก็พูดไปเสร็จแล้วเมื่อเช้านี้ก็เขาก็เชิญต่อให้อยู่ต่อพูดเรื่องกฎหมายอากาศกฎหมายอากาศซึ่งพูดให้กับผู้ที่มาร่วมอบรมเกี่ยวกับกฎหมายจากเขาเรียกว่า ALCO นะครับ AALCO ก็คือ Asian African Legal Consultative Organization ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรความร่วมมือกันทางกฎหมายระหว่างเอเชียทวีปเอเชียแล้วก็ทวีปแอฟริกาเกิดจากตั้งแต่ตอนที่มีอาจารย์จำไอ้เรื่องของบันดุงได้ไหมอาจารย
4: ์ได้ครับได
3: ้ถ้าจะเกิดตั้งแต่มีเรื่องของมีอะไรบันดุงเดคอเรชันเนี่ยก็เลยอยากให้เอเชียกับแอฟริกามีความเชื่อมโยงขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้กฎหมายอาโก้เนี่ยก็เกิดจากตรงนั้นครับแล้วก็เข้ามาปีนี้เข้ามาอบรมกันที่ฮ่องกงพอดีก็เลยเมื่อเช้าก็เลยพูดเรื่องกฎหมายอากาศเนี่ยตกลงวันศุกร์พูดเรื่องอวกาศวันเมื่อเช้านี่พูดเรื่องอากาศผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาติดตามข่าวสักเท่าไหร่แต่ว่าเขาบอกขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงคือผมช่วงนี้อาจารย์เป็นมนุษย์ไม่ค่อยติดดินครับไม่ใช่ติดดินไม่ใช่เพราะเดินทางนะไม่ติดดินเพราะว่าเมื่อวันศุกร์พูดเรื่องอวกาศเมื่อเช้าพูดเรื่องอากาศแล้ววันพุธนี้อาจารย์ขอเชิญอาจารย์และท่านผู้ฟังมาฟังการสัมมนาที่คณะนิติศาสตร์จุฬาเรื่องกฎหมายทะเล
4: โอ้
3: ช้าวันพุธที่9โมง

0: เที่ยงครับจะมีท่านอาจารย์ท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยมีท่านศาสตราจารย์ชุมพรประจุสานนท์มีท่านศาสตราจารย์สุรชาติบำรุงสุขแล้วก็มีผมพูดเรื่องไทยกัมพูชาหลัง MOU 44
1: โอ้แหมเรื่อง
0: มันพูดนี่ก็จะเป็นเรื่องทะเลอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นก็อวกาศวันอากาศวันหนึ่งทะเลวันก็เลยเป็นมนุษย์ไม่ติดดิน
1: เอ๊ะเดี๋ยวผมเรื่องอวกาศเนี่ยมันรวมถึงไอ้ไปอยู่ไอ้ที่ส่งมนุษย์ไปพระจันทร์ไปแล้วจะไปดาวอังคารอะไรเนี่ยมัน
0: ครับ
1: ไอ้กฎหมาย
0: เป็นกฎหมายอวกาศครับใช่ครับ
1: ว่าเป็นส่วนหนึ่งไปกฎหมายอวกาศใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็เริ่มมีที่อาจารย์ได้กรุณาพูดถึงเนี่ยว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ไหมใช่ครับ
1: เรื่องเฉพาะดาวเทียมอย่างเดียวเรื่อง
0: เรามีกิจกรรมเกี่ยวกับอวกาศมากขึ้นเยอะอาจารย์ใช่ครับ
1: และ
0: ตะกอดเนี่ยนะผมสอนกฎหมายอวกาศเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอ่ะก็บอกได้เลยว่าดาวเทียมกี่ดวงนะเวลานี้บอกไม่ได้แล้วเพราะดาวเทียมเป็นหมื่นดวงเวลานี้อยู่ในอวกาศ
1: อ๋อพูดถึงดาวเทียมเนี่ยนะที่ว่าเป็นหมื่นดวงเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่ามันก็ต้องมีกฎหมายควบคุมใช่ไหมครับไม่ใช่ว่า
0: ระดับหนึ่งมันก็มีระดับหนึ่งใช่ครับ
1: คร
0: ับอาจารย์แต่ว่ามันเรื่องยาวอาจารย์อย่ามาเสียเวลาถ้าผู้ฟังเรื่องนี้เลย
1: ผมที่พูดเรื่องอากาศเนี่ยมันก็เกี่ยวกับโลกปัจจุบันอยู่เหมือนกันไอ้ที่อากาศ
0: ก็เป็นเรื่องของที่เกี่ยวเรื่องก็ส่วนใหญ่เกี่ยวเรื่องการบิน
1: อ๋อโอเคไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอากาศร้อนอะไรครับโดยตรงใช่ไหมครับเป็นเรื่องการ
0: ไม่ใช่เสียอาจารย
1: ์โอเค
0: ก็เรียกว่า aviation law กฎหมาย aviation law
1: การบินนั่นเป็นเรื่องกฎหมาย
0: จริงๆก็เรียก air law แต่ว่า air law เดี๋ยวจะคนจะเข้าใจผิดเหมือนจะเชวัตก็เลยบางทีก็เรียก aviation law
1: อ๋อโอเคจะได้รู้ว่า
0: แต่ว่าภาษาไทยอ่ะมีคนมาตั้งชื่อว่ามันไม่ใช่กฎหมายอากาศหรือเปล่ามันเป็นกฎหมายลมแรง
1: ครับโอเคครับก็
0: ค
1: นที่ฮ่องกงบรรยากาศเป็นยังไงอาจารย์ในแง่ของข้อมูลข่าวสารฮ่องกงตามปกติมันก็ถือว่าเป็นศูนย์ของสมัยที่ไม่รู้อย่างน้อยสมัยที่จีนยังไม่มาดูแลฮ่องกงอ่ะมันก็รู้สึกข้อมูลข่าวสารหลายสื่อเนี่ยก็ตั้งสำนักงานอยู่ที่ฮ่องกงอ่ะใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ไอ้ต้องบรรยากาศข้อมูลข่าวสารที่ฮ่องกงมัน
0: ก็ต้องดีสิทำไมไม่ดีอาจารย
1: ์ดีใช่ไหมฮะก็ยังมี
0: ก็ต้องดีสิครับมันจะไม่ดีครับ
1: อ๋อโอเคผม
0: มันไม่ดีที่ผมไม่มีเวลา
1: โอเคผมนึกไว้อาจารย์ไม่มีสื่ออะไร
0: ผมไม่มีเวลาผมต้องเตรียมงานต้องเตรียมอะไรพวกนี้เลยไม่มีเวลาดูอะไรบ้างเท่าไหร่ครับแล้วผมก็มีงานในวันพฤหัสครับอาจารย์แต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ไม่มิสงานใหญ่นะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณทรัมป์จะเชื่อได้หรือยังว่าตอนนี้มันเป็นภาวะโลกร้อนเพราะว่าวันที่4คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับตามเวลาในสหรัฐเป็นวันที่กรุงวอชิงตันอากาศร้อนที่สุดในรอบ100ปีถูกไหมอาจารย์38องศาเซลเซียสแล้วยังมีเสร็จแล้วร้อนเสร็จแล้วยังมีเจอฝนพายุกระหน่ำมาอีกแบบโอ้โห
1: ก็
0: สนุกสนานทำให้งานฉลอง250ปีของสหรัฐต้องขยับไปเลื่อนไปซะจนท่านทรัมป์กว่าจะพูด5ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับ
1: ก่อยไปเลย
0: ประเทศไทยซึ่งเนี่ยผมก็ไม่ได้ฟังเพราะผมมัวแต่กังเลคเชอร์เรื่องของอากาศอยู่อาจารย์ได้ฟังไหมครับ
1: อาจารย์จะไม่ได้ตกหล่นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่ท่านทรัมป์ได้มาใส่กล่าวจุดประพจน์เนี่ยก็พอเราเดาได้อยู่แล้วนะครับในโอกาส
0: คือท่านพูดสองครั้งนะ
1: อ๋อ
0: ท่านพ

0: สองครั้งใช่ไหมครับเมื่อวันที่3วันที่3คือวันที่3ท่านพูดที่ Mount Rushmore นะครับโดยบิน Air Force One ลำใหม่ไปโชว์แล้วก็พูดที่ Mount Rushmore ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ประทับที่4ท่านบนภูเขาใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ใช่ใช่แล้วท่านเองเนี่ยก็เปรยๆนะครับถึงแม้ว่าจะพูดไม่อย่างเป็นทางการเนี่ยแต่ในส่วนตัวก็เป็นที่รู้กันเนี่ยท่านพยายามที่อยากจะให้คนสามารถสลักหน้าท่านเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับในภูเขาลัชมอร์ที่มอนรัตเซาท์ดาโกต้าเนี่ยคือท่านตั้งแต่9ปีที่แล้วเนี่ยท่านก็พูดไปเปรยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยคนใกล้ชิดของท่านเนี่ยบอกก็เป็นความคิดที่ดีนะถ้าจะมีหน้าของพระนาบดีคนที่45กับ47เนี่ยมา อยู่ร่วมกับหน้าประธานาธิบดีอนุสาวรีย์4ท่านแล้วอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนว่านอกจากสาระที่ท่านพูดในโอกาสก่อนที่จะถึงวันที่4เนี่ยมันก็น่าจะพูดในลักษณะที่จะทำให้คนได้มาเฉลิมฉลองกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใช่ไหมครับในฐานะครบรอบ
0: ไม่ใช่ใช่เหรออาจารย์ก็อุตส่าห์พูดถึงความยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาว่าเราดีที่สุดในโลกในเรื่องไหนบ้างใหญ่ที่สุดในโลกแล้วแข็งแรงเข้มแข็งที่สุดในโลกมหัศจรรย์โลกนี้จะวิ่งโลกนี้สหรัฐนี่คือสุดยอดในโลกแล้วทุกอย่างออนเอิร์ธนี่สหรัฐดีที่สุดอ้าวไม่ดีกับอาจารย์ครับอ้าวเราอยากได้ผู้นำอย่างนี้นะ
1: ก็โอเคในครึ่งแรกเลยนะท่านก็พูดปลุกใจคนอเมริกันนะครับว่าอเมริกันดีเลิศไปกว่าใครอื่นใดทุกประเทศในโลกทั้งหมดนะ
0: ตั้งแต่สร้างตั้งแต่มีโลกมาเนี่ยอเมริกานี่คือสุดยอดของโลกดีแล้ว
1: ใช่ครับก็อันนั้นก็โอเคมันก็ต้องการพูดเพื่ออารมณ์ปลุกใจคนอเมริกันนะครับแต่พอมาครึ่งหลังเท่านั้นน่ะอาจารย์โอ้โหปลุกผีคอมมิวนิสต์เลยนะผมยังนึกว่าเอ๊ะท่านพูดในหมายถึงใครอะเรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยจะถ้าปล่อยให้ขึ้นมาจะขึ้นมามีบทบาทในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะโอ้โหจะมาทำลายเสรีภาพจะโอ้ยจะทำให้อเมริกาอุตสาห์พัฒนามา250ปีจะปล่อยให้พวกคอมมิวนิสต์มาทำลายมาเป็นประเทศทรราชหรืออย่างไรเนี่ยนะฮะ
0: นั่นจะการหมายถึงใครอะครับอาจารย
1: ์คือท่านกำลังเนี่ยส่งสัญญาณก็มีการเลือกตั้งกลางเทอมใช่ไหมฮะคอมมิวนิสต์เนี่ยความหมายของท่านเนี่ยตอนแรกผมยังนึกว่าประเทศจีนคอมมิวนิสต์หรืออะไรนะแต
0: ่ฟังมาแล้วในสหรัฐอเมริกา
1: ไอ้พวกพรรคเดโมแครตที่หัวก้าวหน้านะตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นพวกสังคมนิยมอะไรใช่ไหมฮะ
0: คือคอมมิวนิสต์อันเนี้ยมันเป็นคนละความหมายกับตอนที่ประธานาธิบดีจอห์นสันกับนิกสันพูด
1: ใช่
0: สมัยนั้นคือ1960ปลายๆกับ1970ต้นๆสมัยนั้นเนี่ยถ้าคอมมิวนิสต์ก็ต้องพูดถึงเนี่ยจีนเวียดนามเวียดคงอะไรเช่นกันแต่นี้ไม่ใช่ซะแล้ว
1: ใช่ตอนนี้ก็หมายถึงพวกนั่นแหละพวกบังเอิญไอ้การเลือกตั้งขั้นต้นเนี่ยนะฮะพรรคเดโมแครตเองเนี่ยหลายคนเลยนะครับที่เขาเลือกคนซึ่งมีแนวความคิดหัวก้าวหน้านะฮะซึ่งทรัมป์ก็เหมารวม
0: คอมมิวนิสต์หมดเลย
1: คอมมิวนิสต์หมดเลยนะครับเมื่อก่อนเรียงเรียกว่าเป็นพวกฟาสซิสต์ขวาไออะไรซ้ายจัดในพวกรุนติกพวกคลั่งอุดมการสังคมนิยมอะไรเนี่ยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้หันมากลัวว่าคนยังกลัวไม่พอเลยต้องหมกฝีคอมมิวนิสต์มาคนเป็นการจะกลัวมากยิ่งขึ้นไปกว่าที่เคยเรียกมาใช่ไหมครับแล้วบอกว่าพวกนี้จะปล่อยไอขึ้นมาบริหารประเทศก็จะสิ่งที่เป็นอุดมการณ์เสรีภาพอะไรก็ ็จะถูก

0: ทำลายไปหมดแล้วก็พวกนี้ก็จะมาจะไม่ให้อเมริกาภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่รู้จะได้ผลมากน้อยแค่ไหนที่ทำให้คนกลัวตามที่ท่านทำพูดจะได้ไม่ไปเลือกตั้งต่างเถอะ เลือกพวกนี้เข้ามานะครับอันนั้นก็เป็น
1: แล้วอยากให้เขาอยากให้มีกฎหมายเกี่ยวเขาอยากให้มีกฎหมายที่เกี่ยวเลือกตั้งใหม่ด้วยใช่ไหมจันอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรแอคนะ
0: มันกฎหมายที่จะให้คนเลือกตั้งยากขึ้นน่ะคือจะต้องมีความเข้มงวดในการที่จะมีบัตรประชาชนบัตรประจำตัวใช่ไหมฮะในการจะไปเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำคิดว่าคนที่ไปเลือกตั้งบางคนก็ไม่มีหลักฐาน
1: เซฟอเมริกาแอคใช่ไหมจันเซฟอเมริกาแอค
0: ต้องฮะถูกต้องใช่ไหมครับก็พยายามกฎหมายให้เข้มงวดเพราะว่าทั้งเชื่อว่าบุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชนอย่างเป็นทางการ
1: ไม่มีพาสปอร์ตด้วยต้องใช้พาสปอร์ตมายืนยันตัวเอง
0: ก็จะเป็นพวกนั้นพวกที่ทำคิดว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์พูดง่ายๆนะครับอันนี้ฮะแล้วก็เนี่ยการจัดงานครั้งนี้นะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเขาอเมริกาเขาคือองค์กรที่จะเป็นหน่วยงานประสาน
1: อเมริกา250
0: อเมริกา250
1: ซึ่งสภาเป็นคนจัดตั้ง
0: ใช่เพื่อที่จะไม่เข้าฝักเข้าฝ่ายกันทุกสองฝ่ายเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับทำมาเปลี่ยนใหม่เป็น freedom
1: ไม่ได้เปลี่ยนใหม่เขาตั้งใหม่จริงชุดหนึ่งเลย
0: ใช่
1: ตั้งใหม่ซ้อนขึ้นมาเลย
0: ตั้งใหม่ซ้อนขึ้นมาเลยใช่ไหมครับ
1: ชื่อ freedom 250
0: ใช่แล้วทัพก็จะจัดงานรูปแบบการจัดงานก็เหมือนอย่างงานวัดเหมือนกันนะอาจารย
1: ์ก็มีสนุกสนานไหมอาจารย์เออก็ไม่ดีหรอครับอาจารย์ผมว่าดีออกนะ
0: ก็แล้วแต่เรื่องของคนเวกันจะนะที
1: ่เออแล้วมีการแสดงการแสดงพลุและดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
0: อาจารย์มืออาจารย์คงที่มีผู้ออกมาในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีที่ไหนนานเท่ากับผู้ในวันนี้ของที่สหรัฐอเมริกาเลยใช่ไหม45นาทีอาจารย
1: ์โอ้โหแล้วผมไม่ได้ดูเออเหลือ45นาทีอ่ะ
0: คือดูแล้วเนี่ยนะไอ้ผู้เนี่ยถ้ามีนานเนี่ยนะมันก็สักพักนึงก็น่าเบื่อแล้วอาจารย์มันก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นมากอ่ะดูแล้วก็อย่างมากก็ต้องการให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดถึงไอ้ความสวยงามหรือความอะไรแปลกใหม่อะไรเนี่ยผมดูแล้วก็ไม่เคยตื่นตาตื่นใจอะไรเท่าที่ควรนะฮะแล้วก็
1: อาจารย์รู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าซ้ำเป็นคนสั่งให้จัดหรือเปล่า
0: มีอคติอะไรกับท่ำหรือเปล่าใช่ไหมหรือแบบอันนี้กลับมาพูดไอ้ที่เรื่องนี้น่าสนใจไอ้เรื่องเมาส์รัชมอร์เนี่ยนะครับท่ำก็ไปเวียนมาเนี่ยนะฮะหวังว่าจะมีโอกาสใครผลักดันให้โดยเฉพาะยิ่งผู้ว่ามลรัฐเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นพวกท่ำเนี่ยว่าจะเสนอให้มีการอะไรล่ะปั้นรูปเพิ่มเติมเข้าไปอีกหน้าหนึ่งนะเพราะว่าประธานาธิบดีอนุสาวรีย์ที่อาจารย์พูดถึงอ่ะสี่ท่านเนี่ยนะครับแต่ละท่านเนี่ยก็มีความหมายใช่ไหมครับมีความสำคัญอ่ะต่อประวัติศาสตร์ของประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะก็คือหน้าของใครล่ะโทมัสเจฟเฟอร์สันนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ร่างประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาหรือผู้ร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับแล้วก็มีใครอับราฮัมลินคอนนะฮะก็เป็นผู้เลิกทาสใช่ไหมฮะมีทีโอโดร์รูสเวลต์ก็คือประธานาธิบดีคนที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะ26เนี่ยที่ถือว่าทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจซุปเปอร์พาวเวอร์ทำเรียกเองเนี่ยนะผมลืมไปคนแรกคือจอร์จวอชิงตันใช่ซึ่งเป็นคนประกาศเอกราชนะฮะจากประเทศอังกฤษเนี่ยแล้วก็โทมัสเจฟเฟอร์สันซึ่งก็เป็นคน

0: สำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ท่านทำเนี่ยทำคุณงามความดีอะไรถึงจะเอาหน้าตัวเองมาเพิ่มนะฮะก็ปรากฏว่า
1: ให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งไงอาจารย์ครับ
0: ก็เป็น
1: โลแกนทำให้อเมริกาสมกับความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
0: เออนั่นแหละแต่คราวนี้เอาพูดเรื่องนี้ก่อนว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะนะเอาแค่ในทางไอ้กายภาพของภูเขาที่จะสกัดเขาเรียกอะไรนะสกัดหน้าเขาเรียกอะไรนะสลักใช่ไหมสลักหน้ามันก็ทำไม่ได้พวกทางเทคนิคเนี่ยมันภูเขานั้นเนี่ยก็บอกว่ามันไม่มีทางแล้วที่จะเพิ่มหน้าขึ้นไปอีกในบริเวณอนุสาวรีย์หน้าสีท่านที่เราได้พูดถึงแล้วอ่ะใครบ้าง
1: เป็นพวกคอมมิวนิสต์หรือเปล่าที่พูดอย่างนี้อาจารย์ครับ
0: แล้วครับคุณนะเอาในโซเชียลมีเดียเข้านะเขาเอาหน้าถ่ายรูปเข้านะเอามาเติมต่อสีหน้าพระดาบีที่เราพูดถึงนะ
1: ใช่ไหมมันทำได้อาจารย์ครับมันต้องทำได้
0: ใช่ใช่มีคนเขาก็เสนอเออดีนะสีท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอเมริกันเห็นว่าเออคนบุกพระดาบีเหล่านั้นสีท่านเนี่ยนะมีคุณอุปการใช่ไหมก็บอกทำเนี่ยก็ต้องมีคุณูปการอีกอย่างหนึ่งคือเป็นหน้าซึ่งไม่มีใครเคยได้ชื่อว่าเป็นแรปดีคนแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ถูกตัดสินเป็นอาชญากรนะอันนี้คุณสมบัติอาการที่หนึ่งรอบประการที่สองเป็นแรปดีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกอิมพีชสองครั้งนะอันที่สามอันนี้ต้องให้เครดิตกับท่านโจไบเดนบอกเออทรัมป์เนี่ยนะเป็นราบดีที่ the most corrupt president ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของอเมริกานะ
1: อุ้ยนี่ก็ไม่จริงอาจารย์ปีกว่าเขาได้เงินเพิ่มไปพันกว่าล้านเหรียญเอง
0: 2,000 2.2 พันล้าน
1: พันเหรอ 2,000 กว่าล้านเหรียญเองใช่ไหมโอ้อะไรกันว่าเขา
0: บอกว่าเนี่ยเป็นแบบอย่างสี่ท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ควรเอาอย่างใช่ไหมแต่ของทัพก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างใช่ไหมนี่มีคนก็แซวว่าเออทัพก็มีคุณสมบัติที่พอจะอ้างได้นะครับโอเคก็
1: เห็นไหมเห็นไหมอาจารย์ก็เหมาะสมเห็นไหมอาจารย์ครับแล้วจุดอาจารย์ก็เห็นว่าเหมาะสมใช่ไหม
0: เหมาะสมอีกอย่างนึงนะ
1: เหมาะสมจะตายโธ
0: ่ครับแต่ก็อย่างที่พูดเนี่ยนะครับว่าในที่สุดเนี่ยก็งาน250ปีฉลองเอกราชของสหรัฐอเมริกา
1: เซมายอะไรนะเซมายควินเซนเทเนียล
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ทีนี้อ่านยากยากเซมายควินเซนเทเนียลเนี
0: ่ยแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าที่อเมริกาจะมีการเฉลิมฉลองกันใช่ไหมครับแต่คราวนี้จะไปฉลองในประเทศอื่นน่ะในสถานทูตของสหรัฐอเมริกาที่จัดที่อะไรล่ะในยุโรปนะในประเทศเบลเยียมนะก็จะไปจัดคู่จัดอะไรกิจกรรมอะไรวันเกิดอเมริกาเนี่ยปรากฏว่าถูกต่อต้านจากคนในยุโรปในประเทศเบลเยียมนะที่เป็นสวนสาธารณะก็บอกว่ามีอะไรที่จะเฉลิมฉลองเหรอ1ก่อสงคราม2ละโมบ3ทำให้เกิดวิกฤตการพลังงานบอก what is there to celebrate
1: ไม่ออกมาแต่ว่าแต่ว่านั่นนั่นอาจจะเป็นผู้นำที่ทำให้สิ่งเกิดสิ่งเหล่านั้นแต่ประเทศมันไม่ได้เป็นผู้ทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นนี่ครับ
0: ใช่เกิดนิกโตกันออกมาเนี่ยพวกนี้ก็ไปต่อต้านประเทศอเมริกาในตัวของประเทศทั้งมวลแต่ก็ต่อต้านบรรดาดีคนปัจจุบันเนี่ยแหละที่สร้างปัญหามาเป็นเจ้ากิจการจะจัดงานฉลองเอกราชในเวลา250ปีเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้กำลังพูดถึงในรายการฉลอง250ปีเนี่ยเป็นรายการท่านทำโดยเฉพาะครับก็อย่างที่พูดเนี่ยนะครับว่าประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมา250ปีเนี่ยก็ยังน่าสนใจอ่ะตรงที่ว่าถ้าเราจะประเมินว่าโอ้โห250ปีความจริงก็ถือว่าไม่ใช่เก่าแก่อะไรใช่ไหม

0: อาจารย์ยังกล่าวสู้กรุงเทพยังไม่ได้ด้วยซ้ำไปมั้งเฮ้ยใช่ป่ะกรุงเทพกี่ปีอาจารย์กรุงเทพเราตั้งมากี่ปี
1: กรุงเทพเราก็2325ครับอาจารย์ปีนี้2569
0: ครับคือแต่ไงก็ตามเนี่ยที่น่าสนใจนะครับที่เข้าไปพูดถึงประนาบี 4-5 คนก่อนได้นั้นเนี่ยเวลาจัดงานครบรอบฉลองเอกราชเนี่ยนะก็จะพูดแบบสมานฉันท์พูดแบบให้คนเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยท่านทำเมื่อกี้เราพูดที่รัชสมอไปแล้วใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามาพูดคงอาจจะได้ฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเนี่ยก็กดไม่ได้นะอาจารย์ตอนแรกก็พูดโอ้โหเชิดชูผลงานอะไรต่างๆพัฒนาการในทางที่ดีทั้งหลายของรัฐอเมริกาเนี่ยแต่มาอดไม่ได้ก็พูดคอมมิวนิสต์อีกแล้วบอกว่าหวังว่าคนเป็นการจะฉลาดพอนะที่จะเลือกตั้งอะไรทั้งตองเนี่ยนะก็อดไม่ได้ก็แต่เขาพวกที่นักวิจารณ์พวกนักประวัติศาสตร์ทั้งหลายนะเขาก็บอกว่าทำไมทําไม่เคยดูแบบอย่างที่ดีของประธานาธิบดีคนยุคสมัยใหม่นะเวลาถึงโอกาสสำคัญเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงจะไม่พูดอะไรที่มันเป็นทำให้เรื่องแบ่งฝ่ายนะเขายกตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีเจอร์รันฟอร์ดนะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่กำลังแตกแยกกัน
1: ช่วงที่ฉลอง200ปีพอดีเลยอาจารย์ครับ
0: ใช
1: ่มันเป็น1976ปีนั้นฟอร์ดเข้ามาโดยนิกสันออกไปจากกรณีวอเตอร์เกตเดโมคราซีประชาธิปไตยกำลังสั่นคลอนเหมือนกัน
0: ใช่สงครามเวียดนามด้วยใช่ไหมครับ
1: เวียดนามอีก
0: จะยับแย
1: ่แต่ในประเทศในวอเตอร์เกตมันสั่นคลอนมากใช่ไหมครับก่อนฉลอง200ปี
0: ใช่ครับแต่ฟอร์ดเนี่ยนะไม่ฉวยโอกาสพูดในลักษณะที่พ่อตัวเองกำลังจะลงเลือกตั้งด้วยไงไม่ได้หาเสียงไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับในลักษณะที่ทำให้แตกแยกยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะส่วน
1: เลยแพ้เลยไงอาจารย
0: ์แพ้ด้วยใช่แพ้ด้วย
1: คาร์เตอร์ชนะไงใช่ไหมก็ทำก็เรียนรู้ไงเขาทำอย่างฟอร์ดไม่ได้
0: ใช่ใช่แล้วจากนี้ที่พูดถึงเนี่ยนะครับว่า250ปีเนี่ยไอ้ตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เขียนไว้คำแรกเลยนะประโยคอารัมภบทเลยเนี่ยบอกว่าพวกเราประชาชนอเมริกานะฮะมีความปรารถนาที่จะก่อสร้างประเทศให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคืออันนี้น่าสนใจมากเลยไอ้คำประกาศบรรทัดแรกย่อหน้าแรกเนี่ยนะฮะคือเขาก็ยอมรับว่าตอนที่เขาก่อตั้งประเทศเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญที่จะเขียนต่อไปเนี่ยจะทำให้ประเทศนั้นมีความสมบูรณ์มากมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นในเรื่องอุดมคติอุดมการณ์เกี่ยวกับการสร้างประชาธิปไตยการสร้างความเท่าเทียมกันเนี่ยนะครับแล้วพอมาถึงวันนี้นะฮะมันเป็นไปมันทำให้สมบูรณ์แบบดีขึ้นหรือไม่ตัวพอสมัยทำเนี่ยนะโอ้โหนอกจากไม่ดีขึ้นแล้วนะมันยังทำให้เสื่อมถอยลงไปเยอะมากเลยนะฮะในเรื่องที่จะเป็นแบบอย่างของชาวโลกในเรื่องหลักนิติธรรมในเรื่องประชาธิปไตยท่านทรัมป์เนี่ยทำลายเรียบหมดเลยจนกระทั่งตอนนี้ภาพลักษณ์ของอเมริกาเสื่อมทรามที่สุดในยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่ตามที่มนต์อเมริกันนักเชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เป็นการทั้งหลายเนี่ยกลายมาเป็นทำให้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่จะมาพูดว่าอเมริกามาถึง250ปีแล้วเนี่ยเราดีขึ้นกว่าเดิมรู้เป้าใกล้จะรู้เป้าหมายแล้วเนี่ยมันไม่สามารถมีกับถอยหลังเข้าคลองไปอีกใช่ไหมครับก็ประเด็นที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยที่น่าสนใจก็คือมีโอบามากับคลินตันเนี่ยนะครับก็ยอมรับเลยใช่ไหมบอกว่าไม่มีทางหรอกที่เราจะสมบูรณ์แบบได้แต่เราจะต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอันเนี้ยเป็นการยอมรับความจริงว่าไอ้ดวงคติเนี่ยมันไม่สามารถจะอยู่นิ่งได้ตลอดเวลาจะต้องพัฒนาอยู่เรื่อยเพราะนั้นยังไงมันก็ไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นคนอเมริกันเนี่ย

0: ต้องรวมกันตั้งหน้าตั้งตาที่จะพัฒนาประเทศให้มันไปบรรลุใกล้เคียงกับอุดมคติอุดมการณ์ของผู้ก่อร่างประเทศใช่ไหมครับโอเคอาจารย์เรามาถึงทิศทางหรือยังครับ
1: ครึ่งครับ
0: นะ
1: ครึ่งเลยครับอาจารย์จะฉลอง250ปีให้เขาใช่ไหมอาจารย์จะฉลอง250 semi quincentennial เขาด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับเปิดเพลงฉลองพ่อแม่หน่อยด้วยครับมาวิจารณ์แต่ท่านหนึ่งเดียวนี่ทำลายบรรยากาศของพลเมืองการที่เขาอยากจะเริ่มฉลองจริงๆเลยนะครับแล้วเปิดเพลงปลุกใจเปิดเพลงการใหม่
1: แล้วก็คงจะเป็นคนอเมริกันที่เขาอยากสนับสนุนทรัมป์นะอาจารย์มันจะ
0: มี
1: ใช่ไหม
0: มันต้องเริ่มนั่นละเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการเมืองมันก็มีฝักมีฝ่ายเนี่ย
1: ใช่
0: ไหมครับแต่ว่าโอกาสไหนมันควรจะยกเว้นสักวันสองวันโอกาสที่จะร่วมฉลอง
1: ก็เนี่ยก็เนี่ยก็เห็นแล้วว่าถ้าเนี่ยดีที่ไม่ได้เลือกตั้งประธานาธิบดีนะแค่เลือกตั้งกลางเทอมนะสมัยท่านฟอร์ดนะเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับเห็นไหมท่านเลยแพ้ไปจิมมี่คาร์เตอร์เป็นประธานดีแทนเลยเห็นไหมเพราะไม่พูดอย่างทรัมป์เนี่ยเห็นไหมไม่บอกว่าอเมริกามันยิ่งใหญ่ยังไง on earth เนี่ยโอ
0: ้ครับผม
1: ครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์ฟังเพลงปลุกใจให้คนอเมริกันสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาผมว่าความจริงเราควรจะพูดจีนเองก่อนหน้าวันที่4ก็คือวันที่1ใช่ไหมฮะจีนเองก็มีเฉลิมฉลองนะครับ105ปี
1: เขา105ปี
0: แต่จีนเนี่ยเขาพูดอย่างไรท่านผู้นำของประเทศเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาฟังนะครับหลังจากฟังเพลงปลุกใจคนอเมริกันสักหน่อยหนึ่งในวันชาติอเมริกันนะครับ
1: ครับเพลงนี้ชาวจุฬารู้จักดีใช่ไหมจันครับ
0: ใช่ครับเพลงนี้คนจุฬาชาวจุฬาไปรู้จักก็
1: เรามาใส
0: ่
1: เรามาใส่เนื้อเรามาใส่เนื้อเป็นเพลงเดือนจุฬาจากเพลงนี้เอง
0: ใช่ไหมครับครับ
1: ชื่อเพลงBattle Hymn of the Republic ใช่ไหมจันครับ
0: ใช่ครับใช่
1: วันนี้เป็นเวอร์ชันขับร้องโดยจอห์นแมคเดอร์มัตต์นะครับเชิญครับ

0: ท่านฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามโลกนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 90.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร 90.5 เมกะเฮิรตซ์ท่านสามารถรับฟังได้ทางแอปนะครับจุฬาเรดิโอพลัสท่านโหลดแอปแล้วก็ท่านก็สามารถรับฟังรายการของเราได้แต่ฟังย้อนหลังก็ได้นะครับฟังเลือกฟังรายการอื่นๆได้มากมายเลยนะครับก็เมื่อสักครู่นี้คือเพลง Battle Hymn of the Republic นะครับโดยจอห์นแมคโดแมนซึ่งก็คือเพลงเอาสำนองมาใส่เนื้อเป็นเพลงเดินเดินจุฬาของเรานะครับ
1: คร
0: ับ ครับ
1: ครับครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงประเทศจีนที่เขาจะฉลองครั้งสำคัญของกันนะฮะร้อยห้าปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เขาได้ประสบความสำเร็จอะไรอย่างไรนะครับแล้วท่านผู้นำท่านสีจิ้งผิงได้พูดอนาคตของประเทศจีนจะเป็นไปตามความฝันของจีนไม่แต่ที่จะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนอย่างในอดีตนะครับแต่คราวนี้เราลืมพูดไปนิดนึงอาจารย์ก่อนที่จะเฉลิมฉลองวันเอกราชของรัฐกาครบ250 ปีเนี่ยมันมีคำตัดสินของศาลสูงอาจารย์ทราบแล้วใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพกับพลเมืองอเมริกัน
0: ครับอาจารย์เล่ารายละเอียดให้หน่อยครับอาจารย
1: ์อ๋อครับก็คือในสุดเนี่ยศาลสูงนะครับตัดสินแล้วที่ท่านทรัมป์ออกคำสั่งของฝ่ายบริหารน่ะที่ต่อไปนี้คนที่เกิดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าโดยเฉพาะจริงถ้าเกิดจากคนที่อพยพมาอย่างผิดกฎหมายเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิเป็นพลเมืองโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับทีนี้เรื่องนี้มันจะกระทบมากเลยถ้าเกิดศาลสูงเห็นชอบด้วยกับคำสั่งของฝ่ายมหาของท่านทรัมป์เนี่ยนะฮะคือพูดง่ายๆท่านทรัมป์เนี่ยกำลังจะให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญที่แก้ไขครั้งที่14ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าคนที่เกิดบุคคลที่เกิดในดินแดนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นพลเมืองอเมริกันโดยอัตโนมัติเลยนะครับไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเมื่อเป็นพลเมืองแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แน่นอนแล้วใครเป็นพลเมืองก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับอันนี้ก็คนก็คาดกันแล้วว่ามันไม่มีทางหรอกที่มันไม่ได้ขัดจะไปแก้จะไปทำตามที่ท่านต้องการเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญใครอ่านก็รู้ไม่ต้องเรียนกฎหมายสูงแค่ไหนอ่ะใช่ไหมฮะก็ในที่สุดศาลสูงก็ตัดสินตอนแรกที่เขาบอกมันอาจจะไม่แน่เพราะว่าผู้พิพากษาของสายอนุรักษ์นิยมเนี่ยท่านทรัมป์เนี่ยตั้งไปสาม
0: ตั้งมาจนเยอะ
1: ใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นเสียงข้างมากได้นะฮะก็ในที่สุดก็เป็นไปตามคาดส่วนใหญ่เนี่ยว่าเสียงข้างมากนะ6-3นะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านประธานศาลสูงสุดเนี่ยท่านจอห์นโรเบิร์ตส์เนี่ยท่านก็ตัดสินว่าไอ้ตั้งแต่ใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขครั้งที่14มาเนี่ยนะครับศาลสูงก็เคยมีแนวทางในการพิจารณามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับคือในปี1898นะฮะก็มีคนไปพยายามที่จะฟ้องว่าคนจีนที่อพยพมาเนี่ยแล้วก็มีลูกที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือคุณหวงคิมอาร์คเนี่ยนะครับว่าไม่สามารถที่จะเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาได้ใช่ไหมฮะปรากฏว่า

0: ศาลสูงในคำตัดสินครั้งนั้นเนี่ยปี1898เนี่ยศาลสูงก็เสียงเอกฉันท์เนี่ยว่ามันต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือก็เป็นถึงแม้ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติจีนเชื้อสายจีนเนี่ยถ้าเกิดในอเมริกาก็ต้องถือว่าเป็นพลเมืองอเมริกันใช่ไหมฮะแล้วท่านผู้สารจอร์จโรเบิร์ตบอกว่าถึงวันนี้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะตีความรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่4เนี่ยแตกต่างไปจากเดิมที่ผู้พิพากษาศาลสูงได้เคยตัดสินเอาไว้นะครับนี่สรุปโดยย่อๆใช่ไหมครับแต่ทีนี้ที่ทำทนายทำเนี่ยพยายามจะพูดว่าเฮ้ยมันมีคนช่วยประโยชน์จากรัฐธรรมนูญแก้ไขครั้งที่14ครั้งเนี้ยรัฐธรรมนูญแก้ไขครั้งที่14เนี่ยก็คือในปี1868นะครับ ก็คือพวกเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเบิร์ดทัวริซึมคือหมายความว่าเอามาทัวร์ประเทศอเมริกาผู้หญิงที่ใกล้จะคลอดลูกอ่ะใช่มั้ยฮะหรือพยายามที่จะมาคลอดลูกในสหรัฐอเมริกาเพื่อจะได้เป็นชาติอเมริกันใช่มั้ยครับโดยเฉพาะยิ่งคนจีนบอกว่าจะอีกหน่อยก็จะมีคนเชื้อสายจีนเนี่ยมาอยู่ในอเมริกาเต็มไปหมดใช่ไหมทำเลยออกมาบอกเนี่ยคำตัดสินของผู้พิพากษาศาลสูงเนี่ยเท่ากับว่าเป็นชัยชนะของจีน ทำก็พูดไปดึกโยงไปกับจีนไปเลยนะครับกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่ต้องการให้คนจีนเข้ามาเป็นพลเมืองในสหรัฐอเมริกามากขึ้นนะฮะคนเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับแล้วก็ทําก็พูดต่อไปอีกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องเนี้ยเข้าในสภานะออกกฎหมายมาเพื่อไม่ให้เป็นไปตามที่ปฏิบัติมาคือคนที่เกิดในสหรัฐอเมริกาถ้าไม่ใช่เป็นคนที่เกิดจากพ่อแม่เป็นคนอเมริกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม่สามารถเป็นพลเมืองอเมริกันได้ใช่ไหมครับก็อันนี้ทำก็ไม่รู้หรือไม่แกล้งไม่รู้นะรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะไปออกกฎหมายมาขัดกับ
1: รัฐธรรมนูญผมถามอาจารย์อยู่เนี่ยผมถามอาจารย์เนี่ยว่าออกกฎหมายมาขัดรัฐธรรมนูญได้หรือด้วยเหรอครับ
0: มันไม่ได้อยู่แล้วไงทำเนี่ยนะเป็นรัฐดีนอกจากว่าแกล้งโง่นะแสดงว่าเนี่ยเป็นคนที่เรียนในเทศบาลอเมริกาเนี่ยต้องเรียนการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา 0.1 อ่ะมันก็ต้องรู้เรื่องรัฐธรรมนูญบ้างแล้วอ่ะนะมันไม่ได้คือนอกจากจะต้องไปแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับริแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยยากมากเลยนะจะต้องได้เสียง2ใน3ของทั้ง2สภาทั้งสภาผู้แทนและวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาและนี่ที่สำคัญก็คือจะต้องได้คะแนนเสียงของมลรัฐ3ใน5นะของ50มลรัฐน่ะจะต้องเห็นชอบด้วยก็จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำก็เป็นคงเป็นการพูดแก้เกลือมากกว่านะครับทำคงไม่น่าที่จะไม่รู้ไอ้เรื่องไอ้ความรู้พื้นฐานการเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกานะที่มองทำในแง่ดีนะครับครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงใกล้ๆจะเฉลิมฉลองครบรอบเอกราชของประเทศ250ปีนะครับอาจารย
1: ์เอ๊ะอาจารย์ตกลงเรื่องทาริฟนี่ศาลสูงก็ไม่ให้เรื่องสัญชาตินี่ศาลสูงก็ไม่ให้เอ๊ะเขาจะไปไงกันต่อเลย
0: ก็อันนี้ก็ข้อดีของสหรัฐอเมริกาอันหนึ่งนะฮะ
1: ครับ
0: คือยังมีมาตรฐานทางหลักนิติธรรมเหมือนกันนะเพราะว่าแม้ว่าทรัมป์จะเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงเนี่ยถึง3ท่านซึ่งเป็นฝ่ายรักนิยมนะครับแต่ผู้พิพากษาทั้ง3ท่านเนี่ยบางทีไม่ใช่บางทีฮะท่านก็ยังคำนึงถึงหลักกฎหมายนะฮะหลักรัฐธรรมนูญท่านก็คงไม่ใช่ว่าใครแต่งตั้งมาแล้วใครเสนอแต่งตั้งมาแล้วจะต้องตัดสินไปตามความต้องการของผู้ที่แต่งตั้งอันนี้ผมก็ต้องแสดงความนับถือนะครับกับผู้พิพากษาบางท่านนะครับซึ่ง เป็นแบบอย่างที่ดีในส่วนนี้นะครับแต่ผมคิดว่าคนที่เป็นผู้พิพากษาศาลสูงเนี่ยเขาก็คำนึงถึงเกียรติประวัติของเขาเหมือนกัน

0: ันเพราะว่าคำตัดสินเหตุผลของผู้พิพากษาเนี่ยมันก็จะบันทึกในประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับถ้าตัดสินอะไรไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันชัดเจนน่ะว่าตัดสินขัดกับหลักรัฐธรรมกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างจงแจ้งเนี่ยเขาก็จะเสื่อมเสียเก็บประวัติของเขานะครับอันนี้ตามความเข้าใจ
1: แต่ก็แสดงเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าไอ้ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลเนี่ย check and balances ของระบบการเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยระบบการปกครองสหรัฐอเมริกามันใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ครับถ้าพูดถึงประเด็นเนี้ยก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่อาจารย์พูดมาเป็นประเด็นที่ดีมากเลยว่าคนออกแบบรัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยเขาก็เรียนรู้มาจากประวัติศาสตร์ในประเทศอื่นในเฉพาะยิ่งที่ประเทศที่มีการปกครองอย่างสมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างในประเทศอังกฤษที่สหรัฐประกาศเอกราชมาคือเขาไม่ต้องการให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใน3ฝ่ายอำนาจที่ไปตายนั้นเนี่ยสามารถมีอำนาจเด็ดขาดเลยคิดออกแบบในการทวงดุลมาซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เป็นความคิดของดั้งเดิมของคนอเมริกันใช่ไหมอาจารย์ก็ทราบดีเป็นความคิดของนักปรัชญาการเมืองชาวฝรั่งเศสใช่ไหมฮะมองเกสแ
1: กร์ฝรั่งเศสเองก็มีปัญหาใช่ไหมเพราะว่ากษัตริย์ฝรั่งเศสท่านก็ทรงใช้พระราชอำนาจเต็มที่สมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบเดียวกัน
0: ใช่ครับคือนี่แต่ในฝรั่งเศสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะต่างจากสหรัฐอเมริกาในที่ระบบเป็นประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาใช่ไหมครับในแง่ที่ว่าประธานาธิบดีเขาก็เหมือนอย่างระบบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่อยู่ครบจนครบวาระใช่ไหมฮะส่วนรัฐสภาก็สามารถถูกยุบได้ใช่ไหมครับโดยรัฐมนตรียุบเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะแต่ขณะเดียวกันในของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสภาก็ประธานาธิบดีจะไปสั่งยุบหรือนายกหรือใครจะไปสั่งยุบไม่ได้ก็ต้องอยู่จนครบสมัยนะครับ แต่คราวนี้กลับมาประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยถ้าระบบมันมีการถ่วงดุลกันอย่างนี้นะครับระหว่างฝ่ายบริหารนิติบัญญัติโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายตุลาการจะมีบทบาทสำคัญมากนะครับไม่งั้นเนี่ยฝ่ายบริหารโดยเฉพาะยิ่งถ้าได้ประธานาธิบดีอย่างท่านทรัมป์เนี่ยซึ่งมีความโน้มเอียงที่จะใช้อำนาจฝ่ายบริหารมากเกินขอบเขตเนี่ยแล้วถ้าไม่มีฝ่ายตุลาการนะครับคอยมายับยั้งในทำในสิ่งซึ่งแค่อำนาจเกินควรกับที่กฎหมายให้เนี่ยมันก็จะทำลายระบบประชาธิปไตยได้เหมือนกันนะครับ
1: แต่อาจารย์ครับแต่ตรงนี้มันก็ต้องอยู่ที่ตัวบุคคลเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช่ไหมครับเพราะว่าตัวผู้พิพากษาศาลสูงเนี่ยสุพรีมคอร์ทเนี่ยก็มาจากที่มาก็มาจากฝ่ายบริหาร
0: เ
1: พราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เป็นอิสระจริงเขาไม่ทำตัวเป็นอิสระระบบไม่เวิร์กระบบ
0: ก็
1: ทำงานไม่ได้
0: อันนี้แหละอันนี้ก็เป็น
1: เขามีที่มาจากฝ่าย
0: ใช่ๆเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารใช่ไหมครับแต่ต้องได้รับการเห็นชอ
1: บ
0: จากสภาสูงใช่ไหมครับอันนี้สภาสูงเนี่ยถ้าแบบเป็นฝักเป็นฝ่ายเนี่ยไอ้ฝ่ายประธานาธิบดีก็ชนะอยู่เรื่อยอ่ะใช่ไหมครับคราวนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยผมว่าเป็นที่ดีมากในที่สุดแล้วก็อยู่ในสำนึกของตัวบุคคลของกันใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าเราจะมาจากเป็นหนี้บุญคุณอ่ะพูดง่ายๆคนที่เสนอชื่อเรามาเนี่ยแต่มันก็มีหลายครั้งหลายหนที่อย่างกรณีที่เราได้พูดไปแล้วนะครับว่าผู้พิพากษาที่ทั้งท่านเหลือแต่งตั้งเนี่ยก็ไม่เอาใจท่านทั้งนะครับก็ตัดสินอย่างที่ประเด็นที่เรากรณีศึกษาที่เราพูดไปแล้วโดยช่วงยิ่งเนี่ยผมประทับใจมากเลยผู้ศึกษาอนุรักษ์นิยมผู้หญิงนะครับชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมลืมชื่อไปแล้วตอนที่ไปอะไรนะฮะให้สภาสูงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเนี่ยท่านพูดไปเลยนะบอกว่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงฝักถึงฝ่ายจะคำนึงถึงตัวบทกฎหมายนะครับแล้วเนี่ยในกรณีเนี้ยในกรณีสิทธิเป็นพลเมืองเนี่ยเขาตัดสินไปในทางซึ่งสวนทางกับท่านทั้มนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งเขาก็เ

0: ทำตามที่เขาให้สัจจวาจาไว้ในคำที่แจ้งต่อสภาสูงนะครับอันนี้ก็คนบุคคลอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องแต่ประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยในที่สุดแล้วระบบจะดีอย่างไรก็ตามทีเนี่ยมันก็อยู่ที่สำนึกของตัวบุคคลด้วย
1: ใช่แล้วมันควรจะต้องทำให้รู้สึกด้วยว่าเมื่อแต่งตั้งมาแล้วอย่างที่เธอท่านผู้ศึกษาหญิงสุภาพสตรีท่านนี้ท่านพูดเนี่ยคำว่าหนักใช่ไหมอาจารย์ชื่อใช่ไหม
0: ชื่ออะไรนะไม่ใช่นี่ผู้ชายไหมไม่ใช่ไม่ใช่แอมมี่คนเนี่ยผู้หญิงนะผู้หญิง
1: อ๋อครับก็เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าต้องตระหนักว่าเมื่อตั้งมาแล้วมันก็ต้องสลัดออกไปจากว่าใครตั้งมาต้องสลัดความเป็นหนี้บุญคุณสลัดทุกอย่างออกไปเลยเพราะว่าเรามารับตำแหน่งคนละตำแหน่งกันแล้วไม่ได้เกี่ยวกับใครเลือกใครเป็นคนเสนอชื่อมาไม่ได้ใช่ครับนี่บุญคุณกัน
0: ใช่ครับอันนี้ครับอันนี้ถึงผมบอกยกตัวอย่างกรณีท่านเนี้ยผู้หญิงสภาพผู้ท่านเนี้ยอันนี้เป็นแบบอย่างน่ายกย่องนะครับแล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องเนี้ยอ
1: าจารย์มีเวลา3นาทีพูดเรื่องจีนอาจารย
0: ์เอาจีนโอ้จีนความจริงก็สำคัญนะครับเพราะว่า
1: อาจารย์มีเวลา3นาทีครับด่วน
0: ที่เกิดไปแล้วเนี่ยนะครับคือท่านพนาฟีสีจิ้งผิงเนี่ยซึ่งท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยนะครับเวลา3นาทีก็จะสรุปย่อยๆอย่างนี้นะครับที่ท่านพูดมาเนี่ยก็ท่านก็พูดสรรเสริญพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของจีนได้เกือบจะหมดสิ้นนะครับกับทำให้จีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะมาเป็นประเทศที่ฟื้นฟูความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งตามความฝันของจีนและต้องการให้สร้างประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ให้ได้บรรลุเป้าหมายเมื่อถึงการศตวรรษเนี้ยนะฮะซึ่งจะครบ100ปีของการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี2949นะครับปีที่จีนเข้ามาปกครองประเทศ
1: 2949
0: ขออภัย1949ตุลาคมนะครับเป็นวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยนะครับแต่พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยตั้งมาปี
1: 105ปี
0: 105ปีนะครับแล้วท่านก็ยืนยันเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งของจีนนอกจากทำให้จีนเป็นสังคมนิยมสมัยใหม่นะฮะให้ทันครบรอบ100ปีของการก่อตั้งประเทศคอมมิวนิสต์จีนแล้วเนี่ยยังยืนยันแบบเดิมนะครับนโยบายที่ต้องการรวมประเทศไต้หวันนะครับไอ้ต้องการรวมไต้หวันให้กลับมาสู่อ้อมกอดของ
1: ต้องมีต้องเป็นจีนเดียวกันให้ได้
0: ก็เป็นทีเดียวกันให้ได้ใช่ครับ
1: นี่เป็นความมุ่งมากปรารถนาอันสูงสุดและต้องเป็นจริง
0: จะจริงหรือไม่จริงต้องคอยดูนะครับว่าจะรวมอย่างไรนะถ้าไต้หวันส่วนใหญ่ยังไม่รวมโดยสันติเนี่ยท่านสีจิ้งผิงท่านจะกล้าตัดสินใจว่าใช้กำลังยึดรวมประเทศหรือไม่นะครับแต่ท่านเพียงแต่ดั้นวาจาว่าถ้าไต้หวันประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เนี่ยจีนจะไม่ยั้งมือแน่นะครับก็อย่างที่เราเคยพูดอ่ะไอ้ไต้หวันก็บอกว่าไม่ต้องประกาศหรอกไอ้ตอนนี้ก็เหมือนเกิด
1: เป็นแล้ว
0: ก็จะพูดยั่วยวนมากอย่างนี้นะท่านสีจึงถึงยั่วขึ้นมาเมื่อไหร่ก็อาจจะเจ็บตัวไต้หวันก็อย่าไปยั่วยุมากนะครับก็เงียบๆไปก็จะได้ไม่มีใครเสียหน้าก็อยู่ร่วมกันอย่างนี้ไปแล้วกันไอ้นี่เราก็พูดแบบไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงนะครับกับคนจีนครับผม
1: ครับโอเคครับก็วันนี้เฉลิมฉลอง250ปีของสหรัฐอเมริกาจริงๆวันที่5นี่เป็นวันชาติของประเทศอีกประเทศนึงนะที่กำลังมีปัญหาทางมนุษยธรรมมากเลยก็คือเวเนซุเอลานะอาจารย์ครับ
0: ได้ครับ
1: วันชาติเวเนซุเอลาเหมือนกันก็ยังมีการค้นหาผู้เสียชีวิตกันอยู่ตอนนี้ก็เข้าไป 2,500 กว่าคนแล้วใช่ไหมครับยังไม่เจอเท่าไหร่เอาละครับหมดเวลาของคุณตามโลกวันนี้แล้วนะครับพบ

0: กับรายการนี้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับกับท่านอาจารย์ดร.ชวัชคำชูผมสรจักรเกษมสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: ติดตามรายการหมุนตามโลกได้ใหม่ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชวัชคำชูและดร.สรจักรเกษมสวัสดิ์เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: บทเพลงที่คุณเคยสัมผัส
5: อยากให้เธอได้สัมผัส
4: ผ่านศิลปินที่คุณคุ้นเคย
5: ฉันเป็นของของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ
4: กับเสียงแห่งความคิดถึงที่คุณจะได้ฟัง
5: ในวันที่ฉัน
4: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงที่นี่ FM 101.5 MHz เพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
5: ให้ฉันนั้นได้มั่นใจ
4: ชวนคุยถึงอดีตที่ยังจดจำ
6: สนุกสนานมากที่สุดแล้วก็เป็นช่วงนึงของชีวิตที่รู้สึกดีใจที่ได้ทำอะค่ะ
7: ทุกวันนี้เราลืมไปหมดแล้วใครชนะใครอะไรยังไงเรารู้จักแต่ว่านี่คือเพื่อนเราเรารู้จักกันมาเป็น10ปีที่ช่วยกันอย่างเงี้ยครับ
4: เชื่อมความสัมพันธ์กับปัจจุบันให้หายคิดถึง
6: คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกัน
8: เป็นคนที่เพื่อนดีแล้วเราก็ดีกับเพื่อนจนเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นกลุ่มก้อนที่ไปไหนก็ไปกัน
4: พบเรื่องราวสนุกผ่านนิสิตเก่าจุฬาที่จะมาร่วมกันแชร์ความทรงจำที่ประทับใจ
7: แล้วก็ได้เห็นพี่ๆที่เขาไปโลดแล่นอยู่บนเวทีเรารู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลย
4: ติดตามเรื่องราวสุดประทับใจของนิสิตเก่าจุฬาทุกรุ่นทุกคณะกับรายการคุยกับเด็กจุฬาทุกวันเสาร์เที่ยงครึ่งดำเนินรายการโดยแก้วใจนาคสกุลจากศูนย์พัฒนกิจและนิสิตเก่าสัมพันธ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
2: hey!
1: เจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะ กับเพื่อนร่วม งานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
2: ถอยไม่ไหวแล้ว
1: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
3: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
4: คัดสรรวัตถุดิบ

และวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

0: เสิร์ฟเป็นอาหารสมองให้กับทุกๆท่านในยามเย็นวันอาทิตย์ครับในวันนี้ครับผมยังคงอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.กิตติศักดิ์อัจฉริยะขจรท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมและอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีท่านอาจารย์กิตติศักดิ์
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ครับในตอนที่แล้วครับเราได้พูดถึงเรื่องของโคนมซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับอาจารย์ตั้งแต่ว่าเอโคนมเนี่ยซึ่งเป็นสัตว์ที่มีสี่กระเพาะนะครับรวมถึงการเลี้ยงโคนมให้มีคุณภาพนะครับปัจจัยต่างๆรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ผลผลิตสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของพรีเมียมมิลค์นะครับสำหรับในตอนนี้ครับเราคงจะเจาะลึกในสิ่งที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้ลงพื้นที่จุฬาสระบุรีที่อำเภอแก่งคอยเนี่ยครับอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะครับจนเกิดผลเป็นรูปธรรมก็คือการจัดตั้งตัวศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่า AIC นะครับก็อยากจะให้อาจารย์กิตติศักดิ์ช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าเอ๊ศูนย์ AIC เนี่ยครับศูนย์นี้คืออะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรและมีบทบาทหน้าที่ภารกิจอย่างไรบ้างครับ
1: ครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์ขึ้นต้นตอนแรกนะครับจริงๆแล้วโดยพันธกิจของจุฬาที่เราได้รับมอบหมายไปในตอนที่จุฬาให้ทุนศตวรรษที่2นะครับทางคณะสัตวแพทย์เนี่ยได้ขอโครงการเรื่องศูนย์วิจัยโคนมนะครับแล้วก็ดำเนินกิจกรรมจนเกือบจะแล้วเสร็จแล้วแหละในปีจนสำเร็จในปี2563ในช่วงนั้นก่อนจะโควิดหรือช่วงโควิดเนี่ยก็มีเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็เข้ามาในพื้นที่แล้วจัดตั้งเชิญชวนให้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมในทุกจังหวัดตอนนั้นจุฬาลงกรณ์เนี่ยน่าจะเป็นมหาลัยเดียวที่อยู่ในสระบุรีนะครับชื่อก็ตกไปที่กระทรวงเกษตรก็มีการเซ็นการลักษณะคล้ายๆข้อตกลงนะครับว่าจังหวัดสระบุรีจะมีจุฬานะเป็นเจ้าภาพตอนนั้นก็เริ่มที่ศูนย์เครือข่ายตอนชื่อก่อนหน้านี้นะครับก็รับไปแต่ตอนหลังเนี่ยก็มอบหมายงานนั้นมาที่คณะสัตวแพทย์นะครับเพราะว่างานที่เด่นชัดแล้วเขาทางกระทรวงเกษตรเห็นชัดว่าเอ๊ะคุณมีศูนย์วิจัยโคนมอยู่แล้วลองทำเรื่องนี้ให้เด่นได้ไหมทางกระทรวงเกษตรก็เลยส่งผู้เชี่ยวชาญมาเอ๊ะจุฬาน่าจะเด่นเรื่องนวัตกรรมการผลิตโคนมและผลิตพันธุ์นมเพราะว่า1จุฬามีเทคโนโลยีเยอะแยะมีโรงงานแปรรูปมีคณะสัตวแพทย์มีพันธุศาสตร์บัญชีมีหลายๆคณะที่พอจะช่วยได้เพราะฉะนั้นเขาก็พยายามผลักดันให้เราไปในปี2564ก็คิดว่าเอ๊ะคุณไปทำโคนมเนาะในศูนย์ AC เพราะว่าจังหวัดอื่นก็อาจจะเด่นเรื่องอื่นแต่สระบุรีนี้ขอให้เป็นเรื่องโคนมประจวบเหมาะก็ที่เรามีศูนย์วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้นที่ได้ทุนจากศตวรรษที่2อยู่แล้วนะครับก็ประจวบเหมาะว่าตอนนั้นน่ะก็เลยมาสโคปงานว่าโอเค AC แล้วก็เปิดรับสำหรับนวัตกรรมการเกษตรแล้วก็จะมีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนนะขอการค้าแล้วก็ตัวสำนักงานส่วนเกษตรต่างๆที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ข้างเคียงก็เข้ามาเป็นพันธมิตรเราก็ตามโจทย์ของจุฬาที่ให้ไปคือสร้างเครือข่ายนะครับตั้งแต่เราไว้สร้างเครือข่ายพอสร้างเครือข่ายได้ตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของกิจกรรมเยอะเลยนะครับเพราะกิจกรรมที่เข้าไปตั้งแต่รุ่นอาจารย์ศาสตราจารย์มงคลเตชะคำพุนะครับท่านแรกที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านได้วางรากฐานว่าซึ่ง1ต้องสร้างเครือข่าย2ต้อง empowerment นะครับ3ต้อง visibility ก็ระวัง3ปีแรกใน AC คือทํา3เรื่องนะครับหาเครือข่ายเจอนะครับแล้วก็ทำให้เครือข่ายมีพลังที่สูงกว่าแล้วก็สุดท้ายก็ทำให้การมองเห็นและยอมรับจุฬามากขึ้นนั่นก็เป็นโจทย์ใน3ปีแรกแต่โครงการนี้เราดีตรงที่ว่าเราได้รับความสนับสนุนจากมหาลัยจัดตั้งเป็นงบประมาณแผ่นดินเสนอให้เราทุกปีนะเฟสแรกก็6 2 5 6 5 6 6 6 7เฟสที่2ก็6 9 6 8 6 8 6 9 7 0นะครับโดยชิปจากการที่เริ่มมองเห็นเนี่ยเริ่มเข้าไป engage พื้นที่ที่อาจารย์ถามตะกี้เนี่ยพอเราได้การมองเห็นเสร็จแล้วก็เอนเกจพื้นที่สำคัญมากเราก็เริ่มไขว่คว้าหาทุนอื่นๆเข้ามาสนับสนุนนะครับเพราะ AC เนี่ยจริงๆแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้ให้เพื่อวิจัยโดยตรงนะแพลตฟอร์มให้เพื่อดำรงไว้ซึ่งเครือข่ายและกิจกรรมนะครับเช่นรักษาพาร์ทเนอร์ไว้หรือจัดกิจกรรมอย่างที่ทุกปีเราจะมีงาน AC Expo นะครับล่าสุดที่เราเพิ่งจัดไปก็เป็นทีมของ Daily Conference and Expo เราจัดมาติดต่อมาก็น่าจะเป็นปีที่6ละน่าจะเป็นปีที่6
0: ครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องที่ทางศูนย์ AIC ทำเนี่ยครับก็สอดคล้องกับตัวพันธกิจเพื่อสังคมหรือ Social Engagement ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เรามองว่าจุฬาไปอยู่ตรงไหนเนี่ยครับก็น่าจะทำให้ชุมชนบริเวณนั้นเนี่ยได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยเสริมสร้างพลังของชุมชนนะครับเรื่องศูนย์ AC เนี่ยก็ช่วยรับผิดชอบภารกิจสำคัญเลยที่เกี่ยวข้องกับทางโคนมทีนี้อาจารย์ครับจริงๆแล้วศูนย์ AAC แต่ละ

0: เริ่มแรกเนี่ยเราไม่ได้ทำโคนมเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับครับอันไม่แน่ใจว่าช่วงแรกเนี่ยครับเพราะว่าบางทีเราไปที่สระบุรีเนี่ยเรายังเห็นหมูเห็นแพะเห็นอะไรด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับนี่ที่หนึ่งมันมีหลายอย่างในสระบุรีที่เราสนใจในช่วงแรกๆนะครับตอนที่เราเปิดตัวใหม่ๆ AC เปิดตัวใหม่ๆเนี่ยเราดึงทุกเขาเรียกว่าดึงทุกวัตถุดิบหรือสินค้าการเกษตรขึ้นมานะครับก็จะมีถ้าจะรู้จักข้าวหอมเจ๊กเชยมะม่วงหนองแซงอะไรเงี้ยแล้วก็ปลาดุกไม่น่าเชื่อบางครั้งเนี่ยปลาดุกก็เป็นในสระบุรีก็น่าเป็นหนึ่งในจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งที่เลี้ยงปลาดุกเยอะมากนะเราไม่เคยทราบแล้วลงไปแม้กระทั่งว่าเรื่องของโคนมเนี่ยเรารู้แล้วว่าต้องทำแล้วเรื่องของการแปรรูปการเกษตรต่างๆก็อยู่ในสระบุรีเยอะสระบุรีเป็นเมืองเกษตรทั้งอุตสาหกรรมและเกษตรสีเขียวเนาะและเป็นเมืองที่ใกล้กรุงเทพนั้นก็เลยในงาน AAC Expo ปีแรกๆเราพยายามดึงศักยภาพออกมาแต่มันก็ไม่ได้ง่ายทุกสินค้าเพราะว่าถ้าอาจารย์ทราบสุดท้ายเนี่ยปัจจุบันนวัตกรรมในต่างประเทศที่เขาไปไกลกว่าไอ้ value added ของสินค้าเขาจะเยอะกว่าแต่ของเราด้วยเทคโนโลยีเรายังติดอยู่เรื่องสินค้ามูลค่าต่ำพอมูลค่าต่ำมันก็เข้าสู่ตลาดยากเพราะนั้นจะเป็นโจทย์หนึ่งที่ยากสำหรับศูนย์ AAC เพราะว่าเราจะต้องการนวัตกรรมไปรูปอาหารที่ดีกว่าต้องการการสกัดบางอย่างที่ได้อะไรที่เข้มข้นกว่าเดิมก็จะมีฮะในกิจกรรมก็จะมีการคัดหาตัวผู้ประกอบการมีการสร้างเครือข่ายหรืออย่างเมื่อ2ปีที่แล้วเรามีจัดแฮกกาธอนเอามาประกวดโปรโตไทป์นะครับก็ได้โปรโตไทป์หรือได้สินค้าดีๆหลายอย่างแต่สิ่งที่เรายังไปไม่ถึงคือการเปิดตลาดเข้ามาชุมชนเมืองที่อยากทราบก็คือล่าสุดท่าน้ำนมเนี่ยเราก็พยายามจะเปิดเป็นคล้ายๆ World Milk Day ที่อาจารย์เห็นเมื่อวันก่อนที่วันที่5มิถุนายนนะครับเพราะว่าในระยะยาวที่เรามองไว้คือเมื่อเราเอนเกจชุมชนแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มหรือมีอุตสาหกรรมทางการเกษตรนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแล้วย้ายสินค้าเข้ามาตลาดเมืองให้ได้นั่นคือสูงสุดที่เราวางเป้าหมายว่าถ้าผู้คนที่เราเอนเกจสามารถมีรายได้เพิ่มหรือมีโอกาสเข้าถึงตลาดชุมชนจุฬา3ย่านสยามสแควร์ได้ผมว่าอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายจุฬาเยอะเลยครับก็จะเรียนฝากอาจารย์ในฐานะผู้บริหารว่าถ้าเรามองตรงนี้ออกเนี่ยผมว่าห่วงโซ่มันจะครบถ้าสินค้ามันพร้อมนะอย่างข้าวเนี่ยมูลค่าต่ำถ้าเราสามารถทำมูลค่าอะไรที่เกี่ยวข้าวที่สูงหรือว่าปลาดุกเนี่ยอาจารย์ทางคณะวิทยาศาสตร์อาจารย์เคยช่วยทำเรื่องของการแปรรูปเรื่องของการพาเข้าชิปแต่มันจะติดตรงว่าสุดท้ายตลาดเนี่ยเราไม่สามารถดึงเราเคยคิดว่าเอ๊ะมันจะมีช็อปไหมใน AC ช็อปหรือในสยามสแควร์หรือในสามย่านหรือเงี้ยก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับ AC ว่าทุกวันนี้ตลาดมันเปลี่ยนไปเยอะถ้าอาจารย์สังเกตจากออนไลน์ออนไซต์ก็จะกลับมาออนไซต์เหมือนเดิมละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ AC พยายามทำนะครับ
0: ครับผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยครับบทบาทนึงเนี่ยเราไปเสริมสร้างรายได้ให้กับทางเกษตรกรในพื้นที่เชื่อมโยงกลับมาจากชุมชนสู่ความเป็นเมืองนะครับตรงนี้น่าสนใจอย่างยิ่งจริงๆอีกมิตินึงที่ผมทราบว่าบทบาทของ AAC มีความสำคัญมากคือการเผยแพร่ความรู้ฝึกอบรมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับอยากให้จะได้ช่วยเล่าถึงการจัดโปรแกรมหลักสูตรต่างๆของทาง AAC ด้วยคร
1: ับ ในช่วงแรกๆอาจารย์ทางศาสตราจารย์มงคลท่านเคยให้แนวคิดไว้ผมก็ยังชอบอยู่คือตอนเราไปสร้างเครือข่ายเนี่ยเรามีการฝึกอบรมเขาเรียกว่าผู้บริหารจังหวัดนะ
0: คร
1: ับ เราได้เงินจากในช่วงปีแรกๆเราได้เงินจากอบจ.สระบุรีนะครับแล้วก็จุฬาซัพพอร์ตจาก AAC ส่วนหนึ่งเนี่ยเราไปจัดผู้บริหารอบรมตั้งแต่ปลัดอำเภอจนถึงรองผู้ว่านะครับจัดอยู่2รุ่นนะ3รุ่น4รุ่นนะจัดจำได้และตอนหลังก็มาจัดเรื่องขององค์ทรพนโนชิพให้กับผู้ประกอบการหอการค้าและสุดท้ายที่ทิศเราทิ้งไม่ได้คือเราจัดให้กับเกษตรกรนะครับเพราะเป็นรากหญ้าแต่ทางโคนมเนี่ยเราก็พยายามทำจากต้นน้ำขึ้นมาก่อนนะครับในโคนมเนี่ยสิ่งที่เราเอนเกจได้มากที่สุดคือการที่เราไปฝังตัวอยู่ในพื้นที่เลยก็คือทางคณะสัตวแพทย์เนี่ยมีโครงการสัตวแพทย์บริการในพื้นที่เราเริ่มจากยูนิตเล็กๆนะครับแล้วเราเอางานวิจัยเข้าไปเสริมเนี่ยทุกวันเราก็ได้เป็น1ยูนิตนะก็มีเกษตรกรประมาณสักส่วนหนึ่งของตำบลลำยากลางที่รับบริการจากเราทั้งงานวิจัยงานตรวจห้องแลบแล้วก็เรื่องของสัตวแพทย์ตรงนั้นเอ็นเกจพอเอ็นเกจเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องการก็คือระบบการศึกษานะครับก็จะมีเรื่องของการเทรนนิ่งเราใช้คำว่าจุฬาเดลี่ส
0: ค
1: ูลนะครับก็จะมีรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3ก็เมื่อเขาสำเร็จก็คือตัวชี้วัดคือรายได้เพิ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็ในปีที่2ปีที่ผ่านมาเราก็ไปเซตเป้าหมายว่าเกษตรกรที่สำเร็จจากโครงการเราหรือยังอยู่โครงการเราอย่างต่อเนื่องเนี่ยน่าจะเป็นจุดเรียนรู้ปีนี้เราเมื่อปลายปีที่แล้วงบที่แล้วเราก็ไปตั้งเป็น

0: ศูนย์เรียนรู้นะพยายามผลักดันให้เขาเป็น farmer to farmer ก็คือว่าแทนที่จุฬาจะไปสอนเองทั้งหมดถ้าเรามี success case ก็สามารถไปเรียนจาก success case เมื่อถึงมีคลาสใหญ่เราก็จะดึงเขากลับเข้ามามันก็เป็นกุศโลบายหรือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่เราใช้เชื่อมพื้นที่แล้วปีนี้เราก็เพิ่งนำเสนอโครงการวิจัยไปขอทุนสนับสนุนก็คือเราจะขอเป็นคลัสเตอร
1: ์
0: นั้นพื้นที่เล็กๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ใหญ่ขึ้นก็เราจะครอบคลุมสัก 10-20% ของสระบุรีเพื่อจะให้เห็นความชัดเจนมากขึ้นก็เป็นการ engage area แบบ multiply ค่อยๆทำแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งผมก็เชื่อว่าเขาจะเริ่มมองเห็นว่าระบบการพัฒนาลากหญ้าเนี่ยมันจะเป็นระบบมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจุฬาน่าจะทำได้ดีสุดคือการเอาองค์ความรู้ใส่เข้าไปในอาชีพต่างๆผมว่าไม่ใช่เฉพาะคนนมนะทุกอาชีพต้องเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ที่เราทำถึง area based engagement ผมคิดว่าก็มาเกินครึ่งทางแล้วมาเกินครึ่งทาง
2: ครับอาจารย์ผมน่าสนใจที่อาจารย์พูดถึง area based engagement นะครับเพราะเราจะเห็นว่าเกษตรกรซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในพื้นที่เนี่ยครับทางจุฬาก็เข้าไปเสริมสร้างเรื่องของชุมชนแห่งการเรียนรู้ใช่ไหมครับเกิดการมิติต่างๆทั้งด้านเรื่องของทักษะก็ดีเรื่องของความรู้ใดๆก็ตามทีเพื่อที่จะขยายต
0: ั
2: วคุณภาพตรงนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราลงไปเพียงแค่ชุมชนเดียวหรือกลุ่มเดียวเราจะขยายใหญ่ขึ้นไปสู่ในบริบทของจังหวัดสระบุรีอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นมิติที่น่าสนใจมากๆนอกจากนั้นที่อาจารย์ได้นำเรียนเนี่ยครับท่านผู้ฟังยังพูดถึงเรื่องของตัวความร่วมมือกับสเต็กโฮลเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆที่ไม่ใช่แค่เฉพาะเกษตรกรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงผู้บริหารจังหวัดก็ดีหรือในกลุ่มอื่นๆก็ตามทีนะครับแล้วก็เรื่องที่อินเทรนด์มากอันหนึ่งก็คือเรื่องของentrepreneurship นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้ติดอาวุธให้กับทางเกษตรก่อนด้วยนะครับซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่งผมชวนอาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังถึงงานประจำปีนะครับที่อาจารย์ได้ทางศูนย์ AIC เนี่ยครับได้มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคืองานเรื่องของจุฬา Daily Expo ใช่ไหมครับอยากให้อาจารย์ได้ช่วยเล่าถึงงานนี้นิดนึงครับเพราะว่าเข้าใจว่าจริงๆคนในพื้นที่สระบุรีเองนะครับหรือว่าท่านผู้ฟังเองหลายท่านเนี่ยก็เฝ้ารอในเรื่องของงานนี้เช่นเดียวกันซึ่งเป็นงานประจำปีครับอยากให้อาจารย์ช่วยเล่านิดนึงครับ
0: ก็ที่มาที่ไปของงานจริงมันเป็นในตั้งแต่ครั้งแรกที่เราตั้ง AAC ขึ้นมาเลยได้งบประมาณสนับสนุนนี่สิ่งแรกที่เราตั้งเป็นแลนด์มาร์คอะไรทุกปีอยากจะจัดงาน1ครั้งนะครับแต่จริงๆการจัดงานเนี่ยในปีแรกๆเราเจอโควิดนี่เราจัดออนไลน์นะจันเราจัดออนไลน์ก็มีคนท่านผู้ว่ามีที่ปรึกษากระทรวงเกษตรทุกคนออนไลน์มาให้เราหมดเลยนะครับออนไลน์เป็นเทปก็จัดออนไลน์แล้วก็กึ่งออนไลน์อยู่ปี2ปีนะแล้วพอปีที่จัดออนไซต์เนี่ยเราก็เปิดเอ็กซิบิชันโดยตอนนั้นเราใช้งบประมาณในการเชิญการลงทุนให้กลุ่มเกษตรกรหลายๆกลุ่มเข้ามาเหมือนกับคล้ายๆมานำเสนองานหรือนำเสนอกิจกรรมนะครับแต่พอปีที่6465ที่ผ่านมา6566เนี่ยทางกลุ่มก็คิดว่าโคนมเนี่ยมันเป็นพื้นที่หลักทางกระทรวงเกษตรก็หรืออสค.ก็เห็นด้วยว่าเราควรจะจัดงานลักษณะโคนมเราก็เลยทุกปีก็จะมีมิถุนาเราจะเซตธงไว้ว่าเป็น AIC Expo นะครับในทีมของเราใน3ปีหลังเนี่ยก็จะขยับไปทางโคนมมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับที่จะเข้าถึงนวัตกรรมหรือสินค้าประเภทอื่นในอนาคตนะครับคราวนี้พอมาโคนมเนี่ยโจทย์มันอย่างนี้ครับอาจารย์คือทุกปีเนี่ยเราจะมีอีเวนต์โคนมใหญ่ๆในประเทศอยู่2ครั้งครั้งแรกก็คือที่งานโคนมแห่งชาติของอสค.มกราแต่เนื่องจากตรงนั้นเนี่ยแอเรียมันแน่นแล้วก็เรื่องวิชาการเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพื้นที่มากนักก็เลยรวมกลุ่มกับสเต็กโฮลเดอร์เช่นภาคเอกชนนะครับองค์กรเกษตรกรเช่นสหกรณ์หรือผู้รับซื้อนมภาคเอกชนที่แปรรูปนมก็คุยกันว่างั้นจุฬาจะจัดทุกมิถุนายนนะทุกมิถุนายนจุฬาก็จะจัดงานนี้เราก็อยากมีสเต็กโฮลเดอร์หน่วยงานสำคัญคือกระทรวงเกษตรอาจารย์เห็นนะครับแล้วก็เราเป็นอว.แล้วก็ทางเอกชนเขาก็สนใจที่จะสนับสนุนในบางเรื่องนะครับท
1: ั้
0: งงบประมาณหรือว่าเข้าของอะไรที่มางานเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือคนที่มางานเนี่ยมีหลากหลายครับอาจารย์ปีแรกๆเราคิดว่าเป็นเกษตรกรพอ2ปีหลังเราเริ่มสังเกตมหาลัยอื่นมหาวิทยาลัยอื่นก็มีส่งอาจารย์มาร่วมงานส่งนิสิตนะครับเราก็เป็นตลาดของนิสิตเหมือนกันว่านิสิตนักศึกษาแม้กระทั่งว่ากิจกรรมเนี่ยลงไปถึงรากหญ้าเครือข่ายของจุฬาคือโรงเรียนในพื้นที่มาดูเรื่องการผลิตนมการบริโภคนมอย่างถูกต้องมันก็เลยเป็นอารีน่าที่ค่อนข้างจะคึกคักละทุกปีก็จะมีอย่างล่าสุดที่เราเพิ่งจัดไปเมื่อวันที่11-12เนี่ยก็มีคนมาร่วมในออนไซต์ในประมาณสัก เมื่อเช้าเห็น

0: ตัวเลขวันนั้นสัก600คนเยอะนะครับอาจารย์เยอะโดยเฉพาะนักเรียนในเครือข่ายก็ได้รับความร่วมมือดีเกษตรกรอาจจะน้อยหน่อยปีนี้เพราะว่าเราไม่ได้เชิญชวนให้เดินทางไกลมากเรื่องค่าใช้จ่ายแต่คราวนี้มามองจุดนี้ตรงว่าเราก็จะประกาศแลนด์มาร์คไปว่าทุกมิถุนาเราก็จะมี AC Expo นะครับโคนมทุกคนก็จะรู้ละมิถุนานะครับแต่ปีนี้ที่เราแปลกมาอย่างหนึ่งปีนี้เรามีอินเสิร์ชันอยู่อันนึงดื่มนมโลก
1: โอ้ใช่ครับอาจารย์
0: จำได้ที่5ที่สยามนะเป็นเซอร์ไพรส์ว่าจริงๆไม่ใช่เซอร์ไพรส์เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าทางทีมก็คิดว่าเรารับจดว่าสมเด็จพระเทพท่านเคยตรัสตอนงานโคนมว่าคนผู้คนบริโภคน้ำนมน้อยลงหรือไม่บริโภคอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าทุกปีวันที่1มิถุนายนเนี่ยต่อไปในอนาคตเราก็จะอินเสิร์ชันด้วยการประกาศดื่มนมโลกก่อนแล้วก็ไปจัดคอนเฟรนซ์มิถุนายนเหมือนกันก็คิดว่าจะพยายามคีปกิจกรรมนี้ให้เป็นแลนด์มาร์คของจุฬาที่สระบุรีแล้วก็วันนั้นก็ปรึกษาท่านอธิการก็ถ้าเห็นชอบก็คือตรงสยามเนี่ยมันเป็นแอเรียที่ดีที่จะให้กลุ่มเกษตรกรสเต็กโฮเดอร์ได้มาแสดงศักยภาพหรือผลิตภัณฑ์นมที่เชิญชวนให้คนบริโภคนมมากขึ้นก็เนี่ยจะไปบรรลุโจทย์เป้าหมายสูงสุดของเราคือ Bridge the Gap Gapที่เป็นระหว่างตัวชุมชนที่เราไป engage อยู่แล้วกลับมาสู่ชุมชนเมืองที่เราอยู่ตรงนี้ผมว่าตรงนี้เป็นไฮไลท์สูงสุดที่เรา AAC พยายามจะเป็นตัวสะพานที่จะเชื่อมตรงนั้นนะครับจัน
1: ครับจริงๆผมคิดว่าโอ้น่าสนใจมากครับอาจารย์เพราะว่าดูอย่างงาน World Milk Day ที่เราเพิ่งจัดไปที่สยามสแควร์นะครับที่ท่านอธิการได้กรุณาพื้นที่นะครับในเรื่องของสยามสแควร์จัดงานนี้เนี่ยก็เห็นว่าโอ้มีเด็กๆมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวนมากเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีแล้วก็สอดคล้องกับทางยุทธศาสตร์ที่ทางศูนย์ AAC นะครับที่ได้มองไว้ว่าเอ๊ะเราจะเชื่อมโยงระหว่างจากสระบุรีมาสู่3ย่านสยามสแควร์3Sของอาจารย์เนี่ยครับอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เป็นปีแรกที่เราได้ลองดูในพื้นที่สยามสแควร์ซึ่งเป็นพื้นที่ของเด็กเยาวชนนะครับคนรุ่นใหม่ที่ได้มาเรียนรู้ในเรื่องของนมเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีเนี่ยการบริโภคน้ำนมในปัจจุบันของเด็กนะครับบางคนรู้สึกเอ๊ะกินยากจังเลย เอ๊ะหรือว่าเราไม่ค่อยเราไปหันไปบริโภคผลิตภัณฑ์อื่นแทนใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มีนมที่เป็นพืชใช่ไหมครับฉะนั้นที่เป็นแพนเบสเป็นอะไรตรงนี้นะครับนี่เราลองกลับมาดูในเรื่องของตัวนมวัวตรงนี้นะครับก็เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่างาน AIC ที่เราจัดซึ่งต้องนำเรียนท่านผู้ฟังว่าในปีหน้านะครับเราคงยังจัดมิถุนายนอยู่นะครับสามารถปักหมุดรอไว้ได้เลยนะครับในปีหน้าเราก็จะได้เห็นถึงเรื่องของตัวงานนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโคนมนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยตัวองค์ความรู้ตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของนมพรีเมียมมิลค์ที่ทุกท่านจะได้มีโอกาสได้ลิ้มลองนะครับในงานนี้เนี่ยวันก่อนเข้าใจว่ามีขนมที่เป็นครีมบูเรหรือมีโยเกิร์ตใดๆพิเศษที่ทำจากตัวนมตรงนี้ก็อร่อยเลยทีเดียวนะครับก็ขอโฆษณาท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับในเบื้องต้นนะตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่างานเนี่ยครับได้รับความร่วมมือจากทั้งกระทรวงอุดมศึกษาหรือกระทรวงอวของเรานะครับเช่นเดียวกันกับทางกระทรวงเกษตรและที่ได้มาร่วมกันสนับ

0: กระทรวงอุดมศึกษาหรือกระทรวงอวของเรานะครับเช่นเดียวกันกับทางกระทรวงเกษตรและที่ได้มาร่วมการสนับสนุนตรงนี้นะครับก็เป็นนิมิตใหม่อันดีทีนี้นอกจากนิมิตนอกจากเครือข่ายความร่วมมือในประเทศครับอาจารย์ทราบว่ามีต่างชาติมีนานาชาติจากสถานทูตต่างๆเนี่ยมาสนใจงานนี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับก็อย่างที่เรียนว่าจริงๆแล้วคู่ค้าของเราสำคัญก็คือประเทศที่เขาเลี้ยงโคนมแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์มาขายเขาก็อยากเข้ามาดูว่ากิจกรรมต่างๆที่ทางเราทำเนี่ยมันเป็นการสนับสนุนโคนมอย่างจริงจังแค่ไหนก็มีบางประเทศที่มาติดต่อกัน2ปีแล้วก็มีออสเตรเลียนะครับหรือบางประเทศที่เคยสนใจมาก็มีมาเลเซียหรืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยก็เคยเข้ามาเพราะเราก็อาจจะต้องตั้งเป้าหมายขยับอีกนิดนึงอาจจะมีพาร์ทที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเข้าอีกนิดนึงเพราะว่าเขาคงมาดูบทเรียนที่จะถอดออกจากประเทศไทยได้เช่นจุฬาทำบทบาทอะไรนะครับแล้วในอนาคตประเทศเหล่านั้นจะพัฒนาโคนมเนี่ยมันจะถอดแบบสถาบันการศึกษาแบบนี้ไปทำได้ไหมก็ที่แลกเปลี่ยนกันนะครับหรือทางองค์กรต่างๆอย่างที่วันก่อนที่มาบรรยายให้ Daily Australia เขาก็สนใจรูปแบบที่เราทำงานอยู่เขาบอกก็เป็นโมเดลที่น่าสนใจน่าพัฒนาต่อเพราะอาจจะเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เข้าไปรองรับทางสังคมได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มองเฉพาะการเลี้ยงโคนมเขามองเรื่องของเป็นองค์กรที่โอเคมีองค์ความรู้มีทางอะคาเดมิกอยู่แล้วแต่ว่าปรับตัวไปทำในรูปแบบของการ engage นะครับแล้วก็เข้าไปสร้าง impact ต่อสังคมเลยนะครับก็เอางานวิจัยที่หลายๆอาจารย์ทำหรือว่าอีกอันนึงที่เขาชอบมากก็คือว่าการที่เราสามารถบูรณาการแพลตฟอร์มนี้ให้เกิดการเข้ามาร่วมของ stakeholder อย่างหลากหลายนะส่วนใหญ่ถ้าเราจันไป conference จะเจอเนี่ยสัตวแพทย์คือสัตวแพทย์แต่พอจันไปเจอเวทีจะเจอตั้งแต่นักเรียนจนถึงดูมันดูเยอะไปหมดแต่ว่ามันก็เป็นไฮไลท์อันหนึ่งที่ทุกคนจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำห่วงโซ่นี่มันเกี่ยวข้องคนเยอะมากนะครับแล้วเราขยายไปหลอดจากเรื่องโคแค่ 15,000 คนเรือนแต่จะเกี่ยวข้องกับคน 400,000 คนหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับสัก3-4 แสนครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็น่าสนใจว่าเราก็ได้เรียนรู้จากหลายประเทศที่เข้ามาคอมเมนต์หรือเข้ามาดูงานนะครับแล้วก็โอกาสหน้าก็อาจจะต้องชวนเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนี่แหละอินเตอร์มาช่วยจัดงานกับเราไหม
0: ครับอาจารย์จริงๆน่าสนใจกับประเด็นที่อาจารย์ได้เปิดเอาไว้เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนี่ยพอเราพูดถึงโคนมเนี่ยบางทีเราก็นึกว่าโอเป็นกลุ่มธุรกิจหรือว่าเป็นทางวิชาการก็เป็นนักสัตวแพทย์อย่างที่อาจารย์ว่าแต่ว่าในพื้นที่ของจุฬาสระบุรีหรือศูนย์ AIC เองเนี่ยครับก็เป็นพื้นที่ที่เปิดมิติใหม่ก็คือทำให้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยทุกกลุ่มอาชีพสามารถเข้ามาเรียนรู้และมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวโคนมได้นะครับจริงๆงาน AIC Expo ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเด็กๆชั้นอนุบาลชั้นประถมเนี่ยครับได้มาร่วมงานด้วยนะครับก็เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งทีเดียวเพราะว่าบางทีเนี่ยโอ้เด็กกินนมโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเออพอเขามาเรียนรู้เรื่องของกระบวนการผลิตได้มาเห็นได้มาอะไรอย่างครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สร้างความรู้ความเข้าใจนะครับที่ถูกต้องให้กับเขาทีนี้ต้องเรียนถามอาจารย์ว่าเอออาจารย์มองความท้าทายนะครับในเรื่องของงานวิจัยและเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโคนมเนี่ยครับอาจารย์ครับในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์มองอย่างไรบ้างครับ
1: สิ่งหนึ่งที่ท้าทายคืองานวิจัยของเรานักวิจัยเราก็มีหลายระดับหลายความเก่งนะฮะแต่งานวิจัยที่จะลงไปในพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องไปนั่งแกะโจทย์ย้อนกับทางกันว่าวิจัยที่จะสร้างผลกระทบในเชิงพื้นที่เนี่ยน่าจะเป็นวิจัยที่สามารถถ่ายทอดหรือปรับใช้ได้เลยนะครับอันที่หนึ่งนะครับส่วนอันที่สองก็คือการวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะตอนนี้การเกษตรของเราเนี่ยมันไปติดกับดักของมูลค่าต่ำแต่มูลค่าต่ำหมายความว่าเราผลิตวัตถุดิบวันนี้ถ้าเราให้เราผลิตมากขึ้นเราทำได้ให้เราผลิตดีขึ้นเราทำได้แต่ว่าพอขยับให้เราผลิตให้มีมูลค่ามากเราติดเราจะติดแล้วมันไปเข้ากับดักของทางเขาเรียกว่าในห่วงโซ่เนี่ยมันเป็นกับดักที่ทำให้มูลค่าวัตถุดิบการเกษตรของมันต่ำทุกตัวเลยเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีการสร้างมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันไม่ค่อยมีเรายังสู้ต่างชาติไม่ได้แล้วก็เรื่องที่สองการวิจัยเรื่องการบริโภคผมเชื่อว่าเอกชนทำได้ดีกว่าเราเยอะมากแต่ว่าข้อมูลบางครั้งเนี่ยทางเราก็อาจจะต้องวิจัยเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าเอ๊ะสินค้านวัตกรรมการเกษตรหรือสินค้าเกษตรบริโภคต่างๆเมื่อเราจะไปสร้างแวลูได้สูงเนี่ยใครคือเป้าหมายต้องไปตอบโจทย์สุดท้ายก็คือที่อยากให้นักวิจัยสาขาอื่นช่วยก็คือเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนะครับเพราะการเกษตรเนี่ยหลังๆมาเราจะเน้นนะทุกประเทศก็จะเปลี่ยน mindset ของเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ

0: แล้วก็จะเน้นเรื่องของการตัดสินใจลงทุนบนข้อมูลนะการวิจัยอีกอย่างหนึ่งที่น่าทำมากๆและตอนนี้ผมกำลังนำเสนอโครงการอยู่คือการใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน
1: ์
0: นะครับอันนี้บางทีบ้านเราเนี่ยการใช้ข้อมูลน้อยใช้ประสบการณ์ที่น้อยด้วยข้อมูลหรือใช้แบบว่าอาจารย์ทำมานานแล้วอาจารย์ก็คงเก่งแต่ไม่ใช่นะอาจารย์อาจจะทำเราอาจจะทำแค่เรื่องเดียวซ้ำๆแต่ถ้าเรามีข้อมูลเราอาจจะเปลี่ยนไปทำเรื่องอื่นว่าเอ๊ะสินค้าตัวนี้อย่างที่ผมทราบตัวนี้คือนมพร้อมดื่มมันไม่สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วแต่ถ้าเรามาทำขยับมาทำเป็นนมพรีเมียมเกรดใหม่เราขยับมาทำนมที่ตลาดต้องการหรือว่าไฮแวลูเช่นชีสโลคอลชีสเนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจมันยังมีงานหลายวิจัยที่ในจุฬาหรือพันธมิตรของเราเนี่ยมีอยู่แล้วแค่เอาประยุกต์ใช้แล้วก็ engage นะผมชอบใช้คำว่า engage เพราะว่ามันเข้าไปมีส่วนร่วมทันทีก็ประมาณนี้ครับอาจารย์
1: ครับอาจารย์ต้องน่าสนใจมากๆเลยครับเราเห็นว่าตัวศูนย์ AIC ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านอาจารย์กิติศักดิ์และทีมเนี่ยครับและก็คณะทางสัตวแพทยศาสตร์เนี่ยครับได้ดูแลริเริ่มนะครับดำเนินการตั้งแต่เรื่องของต้นน้ำกลางน้ำนะครับมาอย่างดีแล้วก็มีช่องว่างในเรื่องของความร่วมมือที่จะเกิดต่อไปในอนาคตในส่วนของปลายน้ำในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคก็ดีการสื่อสารการตลาดก็ดีรวมถึงมิติอีกมากมายนะครับที่จะเป็น interdisciplinary เข้ามาผนวกกับองค์ความรู้ทางด้านสัตวแพทยศาสตร์นะครับเรื่องของโคนมตรงนี้ซึ่งจะทำให้โคน้ำนมของเราเนี่ยมีมูลค่าและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าทางศูนย์ AIC นะครับก็คงที่จะได้พัฒนาองค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็เปิดรับความร่วมมือในขณะเดียวกันเนี่ยก็ส่งต่อองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยสู่ชุมชนต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้ครับต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.กิติศักดิ์อัจฉริยขจรนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรนะครับและอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ได้กรุณามาแลกเปลี่ยนกับเรานะครับในเรื่องของตัวโคนมนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ฟังนะครับสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับที่ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์หรือศูนย์ AIC นะครับสามารถเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage ของทางศูนย์ AIC ได้เลยนะครับในส่วนของข้อมูลต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยก็เชิญชวนว่าในปีหน้าเดือนมิถุนายนนะครับก็จะมีงานจุฬา Daily Expo นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งที่อยากให้ปักหมุดรอติดตามในปีหน้าว่าจะมีนวัตกรรมใหม่ๆสินค้าใหม่ๆอะไรใหม่ๆถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกันกับทางเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มนะครับสำหรับในวันนี้ครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์กิติศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับและท่านผู้ฟังครับท่านสามารถติดตามรายการจุฬาเกษตรได้ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz สถานีวิทยุอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ AM 711กิโลเฮิรตซ์และสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus สำหรับในวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุยสนุกฟังเพลินได้สาระพร้อมเสิร์ฟสดใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการจุฬาเกษตรกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคม
3: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
4: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
3: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
4: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
3: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
4: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
3: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิมันก็ดีจริง
4: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
3: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
5: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
2: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: โหลดกันเยอะๆนะคะ

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินต้นเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 11:55 น. ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive T-Class กับพี่ณัฐ ณัฐยา เพชรวัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Exclusive Keycast นะคะรายการที่ทำให้ใครหลายคนนะคะได้รับการจุดประกายความคิดความมุ่งมั่นแล้วก็ความฝันของตัวเองด้วยรายการนี้จะเชื่อมโยงกันนะคะทั้งตัว

น้องๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ครูอาจารย์ค่ะให้เดินอยู่บนเส้นเรื่องเดียวกันนั่นคือเรื่องของ TCAST ถ้าเราติดตามเรื่อง TCAST ในรายการกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราประกาศ Kick Off กันแล้วเข้าสู่ TCAST 70อย่างเต็มรูปแบบแล้วทยอยไล่เรียงทีละรอบกันไปนะคะเป็นภาพใหญ่ๆของในแต่ละรอบสำหรับตอนต่อเนื่องตอนนี้นะคะยังคงเกาะติดกันอยู่ในรอบที่1ก็คือรอบของพอร์ตโฟลิโอไล่เรียงไปแล้วนะคะว่าพอร์ตมีการใช้คะแนนอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆขอให้เป็นคีย์เวิร์ด3คำในรอบพอร์ตโฟลิโอสำหรับใครที่คิดอยากจะเข้ารอบนี้นะคะ3คำนี้มีความเกี่ยวข้องกับคำว่าของทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนั่นคือเรื่องของคำว่าเป็นคนมีของเป็นเด็กที่ต้องปล่อยของและเป็นเด็กที่ต้องขายของเก่งด้วย3อย่างนี้จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การจัดระเบียบในรอบพอร์ตโฟลิโอของน้องๆเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ดูมีแวลูมีออร่าเป็นพอร์ตที่เรืองแสงได้คณะกรรมการเห็นแล้วไม่อยากปัดตกนะคะเพราะว่าคนที่จะเข้ารอบพอร์ตล่าสุดเนี่ยตัวเลขของปีที่แล้วก็ออกมาอย่างที่เราเห็นจากสแตทเมื่อครั้งที่แล้วที่ได้พูดคุยกันเนี่ยนะคะมีเรื่องของตัวเลขประชากรในรอบพอร์ตโฟลิโอในหลักแสนคนในปีที่แคส70มีการปรับปริมาณลดลงนะคะสัดส่วนเนี่ยอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ30นะคะหรือว่า 30% ของจำนวนการรับเช่นจำนวนการรับมี100คนพอร์ตเนี่ยห้ามเกิน30คนเพราะฉะนั้นเมื่อมีการปรับลดจำนวนแบบนี้การแข่งขันเข้มข้นแน่นอนค่ะเพราะว่าเด็กมอเอาจริงๆนะคะก็ให้ความสนใจใช้คำว่า enjoy กับรอบพอร์ตโฟลิโอกันมาต่อเนื่องหลายปีแล้วความนิยมรอบพอร์ตก็พุ่งสูงขึ้นตัวมหาวิทยาลัยเองก็ให้ความสำคัญมากขึ้นจนทำให้รอบพอร์ตเนี่ยคนรับก็เปิดรับเยอะคนสมัครก็สมัครเยอะขึ้นจนกลายเป็นความเฟ้อที่ทุกคนทุ่มมาเข้ารอบพอร์ตสมัครกันเยอะจ่ายเงินเยอะพ่อแม่ก็ลุ้นไปกับน้องๆก็เสียค่าสมัครมากมายมันก็เลยเริ่มกลายเป็นความเหลื่อมล้ำละเพราะคนมีโอกาสก็สมัครพอร์ตได้เต็มที่คนไม่มีโอกาสก็รู้สึกว่ามีความจำกัดเพราะว่าการสมัครรอบพอร์ตเนี่ยมีการรับตรงของมหาวิทยาลัยไม่มีใครมาช่วยค่าใช้จ่ายคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับ TCAST รอบที่3ที่เป็นรับตรงร่วมกันที่ยังมีกระทรวงอว.เข้ามาช่วยทั้งในเรื่องของการช่วยค่าสอบนะคะค่าสมัครสอบในรายวิชาต่างๆ TCAT TPAT รวมไปถึง A level และก็ยังมีช่วยค่าใช้จ่ายใน TCAST รอบที่3แต่รอบพอร์ตค่ะไม่ว่าคุณจะสมัครกี่ที่ครอบครัวของเราต้องเป็นคนจ่ายต้นทุนการศึกษาก้อนนี้ถ้าครอบครัวไหนมีงบประมาณมากสายป่านยาวก็สามารถให้ลูกๆหวานสอบรอบพอร์ตไปได้หลากหลายบางครอบครัวอาจจะต้องจำกัดนิดนึงว่าเลือกที่ลูกอยากเข้านะตรงนี้ค่ะพอถึงจุดหนึ่งที่มีความนิยมสูงขึ้นดีมานด์สูงขึ้นทั้งฝั่งมหาวิทยาลัยก็ดีมานด์สูงคือต้องการเด็กเข้ารอบพอร์ตเพราะว่าผลสัมฤทธิ์ออกมาเนี่ยรอบพอร์ตโดนใจลดเรื่องของจำนวนการซิ่วเพราะว่าได้เด็กที่อยากเข้ามหาวิทยาลัยนั้นจริงๆได้เด็กที่มีความพร้อมมีศักยภาพในเรื่องของความสามารถแต่ผลสะท้อนในเรื่องของความรู้ในเรื่องของตัววิชาการก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามีเด็กหลายคนเหมือนกันคือเทเรื่องการเรียนคือทิ้งเรื่องคะแนนเรียนไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่จริงจังไปมุ่งในเรื่องกิจกรรมเป็นหลักเลยผลที่เกิดขึ้นคือตอนเข้าน่ะติดรอบพอร์ตแต่ตอนไปเรียนแล้วไปไม่รอดในเชิงวิชาการหลายคณะมันไม่ได้เป็นคณะเชิงกิจกรรมหลายคณะมันเป็นคณะเชิงวิชาการต้องมีคะแนนสอบคะแนนก็ต้องมีการอิงเกรนอิงเกณฑ์อิงกลุ่มนะคะเกณฑ์ก็คืออาจตามเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะ80ได้เกรดนี้70ได้เกรดนี้แต่อิงกลุ่มเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นตัววัดในเรื่องเกณฑ์กลุ่มก็คือจะเป็นการหาค่าเฉลี่ยของในกลุ่มค่ะถ้าเกิดเราอยู่ในกลุ่มที่คนได้คะแนนสูงมากได้ A เนี่ยการที่เราได้คะแนน80 70บางทีไม่ใช่เกรด3หรือ B นะมันตกเป็น C บวกหรือ D ด็อกก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอิงกลุ่มนะคะถ้าไปเจอการตัดคะแนนกลุ่มที่ได้คะแนนสูงมันก็จะทำให้เราได้คะแนนน้อยถ้าเราไม่ได้มีคะแนนที่สูงพอพวกนี้พอไปอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วอะค่ะมันไม่ได้ใช้แค่กิจกรรมอย่างเดียวคือมันใช้2 อย่างความรู้ต้องมาคู่กับกิจกรรมเพื่อป้องกันเรื่องการเฟ้อของการเข้าที่มากเกินไปสมัครจนเกินไปจนก้าวเข้าสู่การเหลื่อมล้ำก็มีการลดในเรื่องการรับเข้าเพราะฉะนั้นบอกเลยว่า TCAST 70พอร์ตเดือดแน่คือจำนวนการรับลดลงแต่การแข่งขันความนิยมคงไม่สามารถลดได้ภายใน1ปีนะคะทุกคนก็คงจะเข้ามาต่อสู้สนามนี้กันอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคนที่มีของคนที่พร้อมจะปล่อยของเลือกพื้นที่ปล่อยของที่ดีและคนที่ขายของเก่งได้ประโยชน์แน่แต่3อย่างนี้มันคืออะไรมันมีรายละเอียดอะไรพี่แนทต้องหยิบมาคุยกันเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วคุยรายละเอียด

ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะกับเรื่องราวของรอบพอร์ตโฟลิโอค่ะตอนต้นอธิบายยืดยาวเลยนะคะถึงเรื่องของความจำเป็นแล้วก็เรื่องของการใช้คำว่าของผ่าน3คำพูดทุกรอบพูดทุกรุ่นค่ะและเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆกับคำว่ามีของปล่อยของแล้วก็ขายของเริ่มแรกก่อนเลยนะคะควรจะเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอหลังจากที่เรารู้กฎเกณฑ์กติกาแล้วตัวแปรตัวใหม่ของปีนี้น่าจะเป็นความเอาจริงเอาจังในเรื่องของการผูกคะแนนสอบทั้งในส่วนของ TCAT แล้วก็ TPAT เข้ามาไว้ในรอบพอร์ตโฟลิโอด้วยเพื่อแก้ปัญหาที่พี่รัฐเล่าให้ฟังข้างต้นที่บอกว่าเข้าไปแล้วบางทีวิชาการหรือข้อมูลความรู้การเตรียมตัวอาจจะทุ่มไปที่เรื่องกิจกรรมมากจนกระทั่งความรู้พื้นฐานที่เป็นความถนัดเป็นทักษะที่ต้องไปประยุกต์กับเรื่องวิชาการผสมด้วยอาจจะเตรียมตัวไม่ดีพอเดี๋ยวไปเกิดปัญหาในระหว่างเรียนได้ก็เลยมีการเติมเรื่องนี้ดังนั้นในเรื่องของการดีไซน์ในรอบพอร์ตโฟลิโอคำว่ามีของเนี่ยน้องๆคุณจะต้องมองตัวเองในหลายๆมิติ1คือมิติในเรื่องของตัวกิจกรรมอันนี้ยังคงอยู่ค่ะเป็นเรื่องของความโดดเด่นว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรแล้วรู้สึกว่าทรงพลังทำสิ่งนี้แล้วรู้สึกมั่นใจมีความชัดมีความโดดเด่นมีความเก่งมีความสามารถทำซ้ำๆจนเกิดความชัดเจนทุกคนจำได้ไหมรู้ว่าเราถนัดเรื่องนี้เราเก่งเรื่องนี้นะคะอันนี้คือความมั่นของคนที่มีของคือมีของดีมีไอเทมพิเศษที่เราค่อยๆสะสมเวลความเก่ง

อัพสกิลอัพสกิลและอัพสกิลของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือคนที่มีของในความหมายของพี่นัทมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างอันนี้คือมุมในเรื่องของความสามารถอีกหนึ่งอันเขาว่ามีของคือเราต้องดูในเรื่องของความถนัดที่สอดคล้องกับสาขานั้นด้วยนะคะเช่นเราอยากจะเรียนทางด้านสื่อสารมวลชนถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีการแข่งขันโน่นนี่นั่นแต่เราต้องรู้ค่ะว่าสกิลของคนที่จะเรียนด้านสื่อสารมวลชนเนี่ยต้องมีคอมมูนิเคชันสกิลหรือทักษะในเรื่องของการสื่อสารต่อให้คุณจะมีผลงานต่างๆมากมายแต่ถ้าคุณไม่ได้เช็คการมีของในเรื่องของทักษะที่เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพนั้นอาจจะเป็นปัญหาในการเข้าไปเรียนได้นะคะ3คือเช็คในเรื่องของความรู้ความสามารถคำว่ามีของอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่มีแต่ฝั่งกิจกรรมที่โดดเด่นพี่นัทยกตัวอย่างเช่นคนอยากจะเข้าวิศวะมีของของคุณคือคุณมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมมากๆคุณมีความเก่งในเรื่องของ IT บางคนสามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ตั้งแต่ยังเด็กบางคนสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่ยังอยู่วัยม.ปลายอันนี้ถือว่าคุณมีของชัดเจนคือมีความรู้มีความสามารถด้านเทคโนโลยีแต่คุณอาจจะลืมประเมินตัวเองในคำว่ามีของทางด้านวิชาการคือต้องยอมรับว่าคณะที่เราอยากจะเข้าเรียนเราเข้าไปเรียนด้านวิศวะวิศวะเนี่ยทุกวันคุณไม่ได้เขียนแอปวิศวะคอมเนี่ยคุณไม่ได้เขียนแอปคอมทุกวันวิศวะคอมคุณไม่ได้เขียนโปรแกรมทุกวันวิศวะคอมคุณไม่ได้ซ่อมคอมทั้งวันคุณไม่ได้ทำฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทั้งวันแต่คุณต้องเรียนฟิสิกส์คุณต้องเรียนคณิตศาสตร์คุณต้องเรียนภาษาอังกฤษและวิชาพื้นฐานคุณก็ต้องเจอหมดไทยสังคมวิทยาศาสตร์พื้นฐานต่างๆคุณต้องเจอสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามุ่งมั่นที่จะเก่งในเรื่องคอมอย่างเดียวพัฒนาโปรแกรมคุยกับคอมรู้เรื่องที่สุดแต่เราไม่สามารถคุยกับคนอื่นหรือวิชาอื่นรู้เรื่องการมีของของเราข้อนี้ไม่ครบเพราะฉะนั้นใน TCAS 70จึงชัดมากๆค่ะคำว่ามีของไม่ใช่แค่มีความสามารถหรือความโดดเด่นในเรื่องกิจกรรมเท่านั้นแต่ต้องครบทั้งตัวกิจกรรมทักษะที่เกี่ยวข้องและความรู้ที่ต้องนำไปใช้เด็กที่จะเรียนวิศวะการมีของส่วนหนึ่งคืออ้าวต้องเก่งคณิตอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาจะเข้ารอบพอร์ตติดรอบพอร์ตด้วยเขียนโปรแกรมหรือทำแอปเข้าไปได้แต่พอเข้าไปแล้วค่ะคุณต้องเรียนวิชาอื่นถ้าคุณเรียนไม่ได้ต่อให้คุณสอบติดก็มีโอกาสที่กระเด็นออกในเรื่องของการโดนรีทายเกรดไม่ถึงหรือต้องซิ่วเพราะเรียนไม่ไหวอันนี้เกิดขึ้นทุกปีนะคะทุกการรับเข้าไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็ตามมีประชากรที่เข้าไปแล้วเนี่ยซิ่วกันเยอะมากๆก็ไม่อยากให้เกิดความเสียเวลาทั้งตัวน้องๆเอแล้วก็งบประมาณที่คนหนึ่งคนจะเรียนได้ค่ะมีทั้งงบสอบ A-level ฟรีงบสอบ TCAT TPAT ฟรีงบสอบในเรื่องของรอบที่3 7อันดับก็ฟรีอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ประเทศชาตินะช่วยกันรับผิดชอบในอนาคตของเด็กทุกๆคนเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นต้นทุนทางการศึกษาที่แม้ครอบครัวเราจะไม่ได้จ่ายแต่คนทั้งประเทศร่วมกันจ่ายอันนี้ก็ต้องคิดทำให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดแต่สิ่งสำคัญคือเวลาที่เราจะเสียไปดังนั้นถ้ามันจะซิ่วก็ซิ่วได้ค่ะแต่อย่างน้อยๆพยายามที่จะป้องกันสร้างความชัดเจนของตัวเองในเรื่องนี้ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นคำว่ามีของของพี่ตีให้ครบนะคะย้ำอีกรอบนะคะทั้งมีของในเรื่องความโดดเด่นด้านกิจกรรมความถนัดในเรื่องของสกิลต่างๆและมีของในเรื่องวิชาการที่เกี่ยวข้องกับขณะที่เราจะเรียนแม้ว่าเราจะไม่ได้สอบวิชาการเข้าเพราะรอบพอร์ตไม่ได้ใช้ A-level แต่เข้าไปคุณหนีวิชาที่ต้องเจอใน A-level ไม่พ้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวในเรื่องนี้ด้วยสำหรับข้อที่2ค่ะคือการปล่อยของต้องยอมรับว่ารอบพอร์ตโฟลิโอต้องมีพื้นที่ในการโชว์พอร์ตโชว์ของพาตัวเองไปปล่อยของให้สังคมรับรู้มีคนที่จะรับรองเราทั้งรับรู้และรับรองเพราะปีนี้มี TCAS Verify ค่ะที่จะเป็นระบบการรับรองการทำกิจกรรมของเราในรูปแบบที่เข้าตัว data ของทางทบอเองเลยมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีการเปิดรับในรอบพอร์ตสามารถดึงข้อมูลการที่คุณไปแข่งขันไปล่ารางวัลผลงานเกียรติบัตรความสามารถของคุณจะถูกบันทึกลงไปใน Data กลางที่มหาวิทยาลัยนั้นส่งตรงไปให้มหาวิทยาลัยที่คัดเลือกคุณเช่นคุณมาทำกิจกรรมกับจุฬาใส่ลงไปเป็น TCAT Verify ให้คุณแต่คุณไม่ได้จะต้องยื่นเข้าแต่พอร์ตจุฬาคุณก็สามารถนำ TCAT Verify ที่เกิดจากการทำกิจกรรมร่วมกับจุฬาเนี่ยไปเข้าลาดกระบังมหิดลบางมดมอนุ่นนี่ไหนที่คุณอยากจะเข้าได้ทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะทำได้ในตัวระบบ TCAT Verify ดังนั้นการปล่อยของใน
ช่วงของ TCAS 70จึงสำคัญเป็นอย่างยิ่งต้องมีการเลือกหน่วยงานที่มีการจัดเพราะต้องยอมรับค่ะว่าระหว่างเด็กคนหนึ่งที่มี TCAS Verify รับรองก็จะเกิดความน่าเชื่อถือมากกว่าเด็กอีกคนที่ไปแข่งมาเหมือนกันแต่หน่วยงานไหนก็ไม่รู้องค์กรไหนก็ไม่รู้จัดกันเองหรือเปล่ามีใครรับรองคือมันจะต้องมีการให้ผลงานของเราเนี่ยมีการแสดงผลเชิงประจักษ์สามารถสืบค้นได้เซิร์ชเจอมีหลักฐานเพื่อป้องกันการปลอมพวกที่ไม่ใช่ตัวจริงไม่ตรงปกเพื่อเข้ามาจกตาคนกลุ่มนี้คณะกรรมการเองก็พยายามหาวิธีการจัดการนะคะเพราะว่าโลกดิจิทัลเนี่ยมันก็สามารถแบบรับลวงพรางหลอกกันได้มากมายแต่การที่มี TCAS Verify ตรงนี้ชัดเจนเลยค่ะว่าคุณไปทำกิจกรรมกับที่นี่มีการลงทะเบียนมีการแข่งขันได้รับการประกาศชื่อคุณผลงานเหล่านั้นก็คีย์เข้าระบบ TCAS Verify แบบเนี้ยใครมาขโมยผลงานเราไปใช้ไม่ได้ใครจะมาโกงจรกรรมเปลี่ยนชื่อเราไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการเอาใบประกาศเนี่ยไปยื่นไม่ได้เป็นการแบบให้น้องๆปริ้นหรือว่าสแกนไฟล์ซึ่งไฟล์เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเอาโคแบทไม่ต้องอะไรมากแค่เอาโคแบทก็แก้ชื่อนามสกุลได้แล้วมันง่ายไปหมดเลยในเรื่องของกลโกงต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเด็ก1คนมี TCAS Verify กับไม่มี TCAS Verify มีพยานน่ะคุณดูทนายปีศาจเห็นมั้ยล่ะมันมีพยานมันมีคนที่แบบมีหลักฐานชัดเจนว่าคนนี้ทำกิจกรรมที่นี่มันก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าคนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ดังนั้นการเลือกกิจกรรมเพื่อไปปล่อยของโชว์ความสามารถจึงสำคัญมากยิ่งขึ้นใน TCAS 70ที่มีระบบ TCAS Verify นำมาใช้นะคะตัวสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการขายของในการสอบสัมภาษณ์ยังคงเป็นหัวใจหลักในการตัดสินรอบพอร์ตโฟลิโอเพราะฉะนั้นแล้วบางคนโอ้โหไปแข่งมาชนะมากมายแต่กรรมการให้เล่าเรื่องมีสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องมีโครงสร้างเรื่องของการไปแข่งขันนี้อย่างไรมีความฝันอย่างไรมีปณิธานในชีวิตที่ทำไมจะต้องมาเข้าคณะนี้เล่าไม่ได้ท่องมาเป็นสูตรคูณเลยซ่องหนึ่งซ่องซ่องซ่องสี่ซ่องสามหกอาจารย์ชวนคุยอะไรนอกประเด็นสั่นเลิกลากเลยตอบไม่ถูกวางตัวไม่ได้ไม่รู้จะทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้ค่ะเขาเรียกว่ามีปัญหาในเรื่องการขายของตกม้าตายกันเพียบเลยค่ะอ่านพอร์ตนี่อยากจะรับนะคะใจสั่นมือสั่นเลยอ่ะแบบอยากรับคนนี้แม่แต่พอคุยด้วยมือลั่นปัดตกเลยค่ะเพราะว่าคุยไม่รู้เรื่องไม่มองหน้าตอบอะไรก็ตรงเค้าเรียกว่าตอบไม่ตรงคำถามหรืออาจารย์ถามไม่ตรงคำตอบของคุณก็ไม่รู้อ่ะคุณซ้อมมาแบบเนี้ยแล้วอาจารย์ถามอีกเรื่องนึงไม่มีปฏิภาณไหวพริบที่จะโยกย้ายคำตอบให้ถูกต้องคนกลุ่มนี้เราเรียกว่าไม่มีทักษะในเรื่องของการขายของการที่เราจะเป็นคนที่ได้รับการเลือกเนี่ยนะคะมันก็ต้องโชว์พรีเซนต์ให้เขาเห็นว่าทำไมเขาต้องเลือกเราพี่บอกเลยนะว่าเรื่องรอบพอร์ตเนี่ยมันจะใช้ต่อยาวเลยเวลาที่คุณสอบติดรอบพอร์ตเดี๋ยวพอคุณไปทำงานคุณส่งเรซูเม่ก็พอๆกับพอร์ตโฟลิโอนั่นแหละมันเหมือนกันเรซูเม่คือใบสมัครเข้างานส่งพอร์ตมันก็พอร์ตเลยประวัติผลงานความสามารถคุณคนที่เป็นคนที่จะรับคุณบริษัทที่คุณไปสมัครงานเขาต้องสัมภาษณ์คุณเนี่ยคุณก็เอาทักษะจากการเข้ารอบพอร์ตไปทำยังไงให้ผู้ที่ควบคุมการสอบเนี่ยเขารับคุณในการเข้าทำงานจริงๆจะพิจารณาขึ้นเงินเดือนจะเรียนต่อปริญญาโทจะไปเรียนต่อต่างประเทศคุณต้องเจอการสัมภาษณ์ทั้งสิ้นพอร์ตฟลิโอเนี่ยเป็นด่านจิ๊บๆเลยให้คุณได้ฝึกปรือในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการขายของในรอบพอร์ตฟลิโอจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อคนที่จะเข้า TCAS รอบที่1คือรอบพอร์ตฟลิโอมี3คำนะคะสรุปรวม1คือมีของนะคะมีความสามารถทั้งเรื่องของกิจกรรมทักษะสกิลและความรู้ได้วิชาการที่ต้องได้เรียนแม้ว่าจะไม่สอบวิชาการแต่คุณต้องมี2ปล่อยของหาพื้นที่ในการปล่อยของที่น่าเชื่อถือมีหน่วยงานรับรองเพื่อสนับสนุนระบบ TCAS Verify เพื่อทำให้เราได้แต้มต่อในเรื่องความน่าเชื่อถือและ3ฝึกทักษะการสื่อสารในการขายของพรีเซนต์นำเสนอผลงานของคุณนะคะว่าเราน่าสนใจอย่างไรเพื่อให้คณะกรรมการเนี่ยไม่มือลั่นน่ะไม่มือลั่นปัดตกนะคะให้เราได้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการไปจนถึงการประกาศผลไฟนอลสกอร์เลยว่าเราสอบติดในรอบพอร์ตโฟลิโอค่ะนี่คือทริคดีๆที่นำมาแนะนำน้องๆชาว TCAS
70กันแต่เชื่อมั่นเลยค่ะว่าจะมีประโยชน์ต่อชาว71และ72ยังไงพอร์ตมันไม่ได้หายไปไหน Tcash เนี่ยยังไงมันก็ยังมีรอบพอร์ตฟลิโอสัดส่วนจะเพิ่มขึ้นลดลงจะมีการปรับบ้างอะไรอย่างปีนี้อาจจะเรื่องปรับจำนวนรับที่ลดปริมาณลงมีการเติม Tcash Verify เข้ามาเติม Tcash Flyo คือ

พอร์ตที่เป็นโปรแกรมที่ทปอออกแบบให้คุณใส่รายละเอียดเองนะคะหรือว่าเรื่องของการเกลี่ยจำนวนการรับที่ไม่เกิน 30% อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอาจจะงอกขึ้นมาได้แต่หลักเกณฑ์สำคัญยังไงยาวๆไปม .6 ม .5 ม .4 คุณเจอพอร์ตโฟลิโอแน่นอนดังนั้น3คำมีของปล่อยของและขายของยังจำเป็นสำหรับน้องๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะมีเวลาทิ้งท้ายให้ได้ฟังเพลงผ่อนคลายกันกับวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะวันอาทิตย์หน้าและทุกๆอาทิตย์ 5:30 เป็นต้นไปจนถึง 18:00 นก่อนเคารพธงชาติค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ

มื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะ

จุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: ีกับใช่ไหม
1: ขยายผลหาหลักฐานสืบจากกระเป๋าลายทางนันทวัฒน์ผู้ต้องหาอีกคนที่รับฝากเฮโรอีนเปิดปากตระเวนทิ้งกระเป๋าทำลายหลักฐานเปิดขั้นตอนสอบข้อเท็จจริงกองสอบก่อนมหาดไทยเซ็นตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการพรุ่งนี้เปิดทางหากบริสุทธิ์ยังยื่นอุทธรณ์ได้พระอาพาธจากอุบัติเหตุยังต้องติดตามอาการใกล้ชิดนักวิชาการด้านศาสนาย้ำธรรมยาตราเป็นวิถีปกติแต่ต้องรอบคอบเรื่องความปลอดภัยยังไม่ได้ข้อสรุปใครเยียวยาหลังชิ้นส่วนตู้เย็นจากโรงงานถูกน้ำพัดเข้าหมู่บ้านทรัพย์สินเสียหายวันเกิดเหตุซ้ำขอหน่วยงานช่วยหาทางออก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสละครับ
1: และดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: วันนี้มีความคืบหน้านะครับคดีซุกเฮโรอีนส่งไปที่ออสเตรเลียครับมีการจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก1คนนะครับเป็นกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเฮโรอีนให้กับแอร์โฮสเตสมีนานะครับทีแรกเนี่ยเราได้เห็นตามข่าวนะครับมีรถเก๋งที่ไปส่งพัสดุที่คอนโดของมีนาครับซึ่งในรถเก๋งคันนั้นมีคนขับมีคนส่งของที่ใส่ฮูดดำนะครับซึ่งตอนนี้จับกุมทั้งสองคนได้แล้ววันนี้ที่จับได้เพิ่มเนี่ยเป็นเพื่อนของชายใส่ฮูดอีกทีนึงครับคนนี้ชื่อนันทวัฒน์นะครับเป็นเพื่อนที่รับฝากของเอาไว้พอรู้ว่ามีนาโดนจับก็พยายามที่จะทำลายหลักฐานครับ
1: ค่ะสรุปแล้วตอนนี้จับกุมผู้ต้องหาหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้3คนแล้วนะคะจากนี้สิ่งที่ต้องเร่งขยายผลกันต่อก็คือเส้นทางการเงินกับเส้นทางลำเลียงเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาไปจนถึงออสเตรเลียตามคำให้การของผู้ต้องหาค่ะตัวนายอุทัยนะคะนั่นก็คือคนที่สวมฮูดแล้วเอาของไปส่งให้กับคุณมีนาถูกคุมตัวไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปพร้อมกับนายนันทวัฒน์เป็นผู้ต้องหาคนที่3ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนการคุมตัวเข้าไปเนี่ยไปเพื่อชี้จุดประกอบคำรับสารภาพหลังจากที่นายอุทัยรับสารภาพว่าฝากกล่องพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยรัชดาภิเษก36ไว้กับนายนันทวัฒน์ซึ่งนายนันทวัฒน์เนี่ยอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะตัวนายนันทวัฒน์ให้การรับสารภาพบอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวแอร์โฮสเตสถูกจับที่ออสเตรเลียสิ่งที่มีอยู่ในมือก็เลยพยายามที่จะทำลายเลาะตะเข็บกระเป๋าทิ้งแล้วก็เฮโรอีนก็เอาไปทิ้งลงชักโครกจากนั้นตระเวนทิ้งเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยจุดที่ไปชี้ค่ะตำรวจไปค้นหาของกลางพบเศษกระเป๋าผ้ารวม7ชิ้นส่งตรวจพิสูจน์สารเสพติดก็พบว่ามีเฮโรอีนปนอยู่ด้วยแจ้งข้อกล่าวหาในนันทวัฒน์ฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เป็นเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าค่ะ
2: แต่ก็เมื่อกี
3: ้ในนี้คือไอ้ที่ตีกลับใช่ไหมที่ตีกลับมาแล้ว
2: ต้นวิดีโอ
3: แล้วไงแล้วตัวของอันนี้คือเอาถุงมาทิ้งตรงนี้แล้วของทิ้งตรงไหน
2: ของทิ้งใน
3: ห้องน้ำห้องน้ำทำไมมันถึงเป็นเศษๆอันเนี้ย
2: ผมต้องการทำลายให้หมด
3: ไม่ใช้อะไรใช้อะไร
2: กรรไกรนี่แหละครับ
3: กรรไกร

0: ทั้งนายอุทัยที่เป็นคนส่งกล่องพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนให้กับแอร์โฮสเตสมีนานะครับและนายอัติราชคนที่รับจ้างขับรถยนต์พานายอุทัยไปส่งพัสดุถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเป็นเฮโรอีนนะครับโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาร่วมกันส่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเป็นเฮโรอีนออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตครับขณะนี้ทั้ง3คนนะครับถูกคุมตัวเพื่อสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับเพื่อขยายผลถึงเครือข่ายลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดข้ามแดนและผู้ว่าจ้างนะครับนอกจากนี้ครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานยังเข้าไปตรวจเก็บลายนิ้วมือแฝงบนรถยนต์ของนายอัติราชแล้วก็เก็บวัตถุพยานในรถเพิ่มเติมครับด้านตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับให้ข้อมูลว่าการสืบสวนขยายผลเส้นทางลักลอบขนลำเลียงข้ามแดนเข้ามายังอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาตามคำให้การของนายอุทัยครับสันนิษฐานนะครับว่ายาเสพติดเนี่ยออกมาจากเมียนมาครับจากนั้นตัดเข้าลาวก่อนที่จะลอบข้ามแดนมาฝั่งไทยนะครับเชื่อว่าเครือข่ายนี้ครับมีชาวต่างชาติควบคุมวงการเครือข่ายจากประเทศเพื่อนบ้านโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่กันเป็นทอดๆครับเพื่อตัดตอนแล้วก็ป้องกันการสาวถึงผู้บงการส่วนเส้นทางการเงินนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลจากบัญชีที่โอนเงินค่าจ้างให้กับนายอุทัยครับ
1: นอกจากนี้นะคะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการวางมาตรการคุมเข้มมากขึ้นโดยเฉพาะการขนสัมภาระทั้งผู้โดยสารทั้งลูกเรือในสนามบินป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยมีการกำชับให้ลูกเรือยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนั่นก็คือห้ามลูกเรือรับหิ้วของทุกกรณีรวมถึงให้ยกระดับการข่าวแล้วก็น่าจะมีการใช้สุนัขเคนายมาร่วมปฏิบัติการในการตรวจสอบมากขึ้นด้วยค่ะอีกคดีหนึ่งที่ยังเป็นที่สนใจก็คือคดีเด็กขับรถกระบะชนพระสงฆ์พรุ่งนี้นะคะน่าจะมีความคืบหน้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าตำรวจจะเรียกประชุมชุดสืบสวนพยายามจะสรุปพยานหลักฐานพยานวัตถุพยานบุคคลพยานแวดล้อมด้วยนะคะ
0: ขณะเดียวกันครับมีความเคลื่อนไหวนะครับที่วัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับจุดนี้เป็นสถานที่จัดพิธีสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพประชาชนร่วมกันสร้างเมรุชั่วคราวครับเพื่อใช้ประกอบพิธีประชาชนและศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างเมรุชั่วคราวนะครับหรือที่ภาษาท้องถิ่นครับเรียกกันว่ากองฟอนเพื่อใช้ประกอบพิธีชาปนกิจพระสงฆ์7รูปภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่8กรกฎาคมนี้ครับตลอดทั้งวันครับมีชาวบ้านมีลูกศิษย์ที่เคารพศรัทธาในพระภิกษุสงฆ์ทั้ง7รูปนะครับเดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอย่างต่อเนื่องและยังมีพระเถระอีกหลายรูปนะครับทั้งหลวงตาสินทรัพย์หรือหลวงตาสิ้นคิดนำคณะแม่ชีมาตั้งโรงทานแจกอาหารกล่องมีพระอธิการคมกริตหรือหลวงพี่ออฟรวมไปถึงสามเณรฟอร์นักเทศชื่อดังบนสื่อสังคมออนไลน์ครับวันนี้ก็ร่วมนำส้มตำและไอศกรีมกว่า 1,000 แท่งมาร่วมแจกจ่ายคนที่มาร่วมงานนะครับเพื่อเป็นการดูแลพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมไว้อาลัยครับ
2: บริษัทการเปิดบัญชีค่ะไม่เปิดบัญชีรับบริจาคจะมารับร่วมทำบุญโดยตรงเลยค่ะกับทางวัดแล้วก็จะมีการทำบัญชีรับจ่ายค่ะสรุปยอดทุกวันค่ะ
3: ยืนยันว่าตอนนี้ก็คือว่ามีการ
2: ไม่ว่ามีการเปิดบัญชีค่ะถ้าจะร่วมทำบุญก็คือมาด้วยตัวโดยตรงค่ะแล้วก็จะลงบัญชีให้แล้วก็จะรวบรวมยอดบัญชีรับจ่ายทุกวันค่ะ
1: ยังมีพระสงฆ์อีก7รูปนะคะที่ยังรักษาอาการอาพาธอยู่ภายในโรงพยาบาลมุกดาหารค่ะนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้ไปเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของเป็นกำลังใจให้กับพระสงฆ์ทั้งหมดนะคะในจำนวน7รูปเนี่ยมีผู้ที่อยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตหรือว่า ICU 2รูปและห้องพักฟื้นปกติ5รูปภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดสำหรับเด็กชายอายุ11ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุตอนนี้ได้รับการคุ้มครองดูแลในสถานที่ปลอดภัยตามแนวทางของพรบ.คุ้มครองเด็กและพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะทางกระทรวงพม.ก็เตรียมที่จะนำกรณีนี้เข้าสู่กระบวนการถอดบทเรียน

0: ร่วมกับสหวิชาชีพเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมจะได้วางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้มีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: ความคืบหน้าทางคดีครับพันตำรวจเอกอำนาจหาญชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะครับบอกว่าพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมชุดสืบสวนสอบสวนและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะครับทั้งตายายที่อยู่กับเด็กเพื่อนบ้านและครูที่โรงเรียนครับเพื่อระบุถึงพฤติกรรมก่อนการก่อเหตุนะครับโดยเฉพาะประเด็นข้อสงสัยเรื่องเด็กขับรถได้อย่างไรโดยจะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลังครับไม่เฉพาะวันเกิดเหตุนะครับเพื่อคลายความสงสัยให้กับสังคมครับถ้าการรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนอาจจะมีการดำเนินคดีกับเด็กในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บแต่ต้องรอให้ทีมแพทย์และนักจิตวิทยาประเมินนะครับว่าเด็กสามารถให้ปากคำได้หรือไม่หรือจะสามารถรับทราบข้อกล่าวหาได้หรือไม่ส่วนผู้ปกครองครับอาจจะมีความผิดฐานปล่อยละเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะครับเหตุการณ์นี้มีพระสงฆ์มรณภาพ10รูปครับบาดเจ็บ12รูปในจำนวนนี้7รูปยังรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะครับแล้วก็มี2รูปครับที่ต้องรักษาตัวภายในห้อง ICU ครับ
0: อุบัติเหตุร้ายแรงครั้งนี้ที่ทำให้พระสงฆ์มรณภาพและอาพาธหลายรูปนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คณะสงฆ์เดินธรรมยาตราไปตามถนนนะคะนำมาสู่คำถามว่าธรรมยาตราหรือธรรมจาริกที่พระสงฆ์ปฏิบัตินั้นเป็นวิถีปฏิบัติที่ยังจำเป็นหรือไม่หากเทียบกับความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะพระภิกษุ60รูปตั้งแถวรับบิณฑบาตริมถนนสาย1ในอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่เป็นวัดวิถีที่ยังคงปฏิบัติเช่นเดิมถึงแม้ว่าจะเพิ่งมีเหตุการณ์ร้ายแรงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาการรับบิณฑบาตของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะคะเป็นการเดินธรรมยาตราทุกย่างก้าวคือการฝึกสติและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติธรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญฟังธรรมและเชื่อมโยงพระสงฆ์กับชุมชนทีนี้ก็มีหลายครั้งที่การเดินธรรมยาตราจะเป็นการเดินรณรงค์สร้างการรับรู้ซึ่งจะมีสาธุชนร่วมอยู่ในขบวนอย่างการเดินธรรมยาตราเพื่อรณรงค์ให้แก้ไขปัญหาสารพิษข้ามพรมแดนช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานักวิชาการด้านปรัชญาและศาสนาอธิบายว่าธรรมยาตราหรือธรรมจาริกไม่ใช่การทุดงแต่เป็นวัดวิถีที่พระสงฆ์ใช้การเดินเพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนหรือขัดเกลาตนเองในเบื้องต้นการเดินจึงเป็นเรื่องปกติค่ะ
2: เราอาจจะเข้าใจว่าลักษณะของการที่พระท่านธรรมจาริกแบบนี้นะหรืออาจจะเรียกว่าธรรมยาตราก็ได้เนาะเราก็จะไปเรียกว่าเป็นพระทุดงนะแต่จริงๆทุดงเนี่ยมันคือข้อวัดปฏิบัติในการขัดเกลากิเลสขั้นสูงซึ่งไม่ใช่เป็นข้อบังคับว่าพระทุกรูปจะต้องทำนะครับทุดงเนี่ยมี13ข้อนะก็อาจจะมีเช่นการฉันบิณฑบาตมื้อเดียวกันใช้ผ้าจีวร3ผืนการอยู่ในอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งไม่นอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะฉะนั้นจริงๆทุดงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเดินเลยแต่เดี๋ยวนี้เราชอบไปพูดว่าเดินทุดงเพราะอะไรเพราะว่ามันมีทุดงบางข้อฮะก็คือจะไม่อยู่ซ้ำที่หรือว่าต้องอยู่ป่าฉะนั้นพระท่านก็อาจจะต้องเดินไปหาป่าหรือเดินไปหาที่โล่งแจ้งหรือไปอยู่ในป่าช้าพอนึกออกไหมฮะฉะนั้นการธรรมจาริกหรือธรรมยาตราเนี่ยก็คือการเดินทางเพื่อไปเผยแผ่ธรรมะนั่นแหละซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
1: ตามหลักปฏิบัติในพุทธศาสนานะครับธรรมยาตรามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาปลุกให้คนหันมาศึกษาและปฏิบัติธรรมครับฝึกความอดทนสมาธิและสติผ่านการเดินระยะไกลนะครับสร้างความร่วมมือและความสามัคคีของชุมชนตลอดเส้นทางครับนักวิชาการมองว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้จำเป็นต้องมีมาตรการความปลอดภัยกรณีที่เกิดขึ้นครับสะท้อนผ่านหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายข้อนะครับทั้งความไม่เที่ยงและหลักความไม่ประมาทคือสิ่งที่สังคมต้องเรียนรู้ครับ
2: แต่เมื่อเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ย ก็ถือว่าเป็นกรรมของวัฏสงสารนะครับแต่แน่นอนเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ปลงแล้วหายไปเนาะผมคิดว่าอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นเนี่ยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะต้องมีข้อระมัดระวังต่อไปกิจกรรมแบบนี้ก็อาจจะต้องขอความร่วมมือเนาะอาจจะต้องมีอาสาสมัครจราจรถือเผื่อท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านไม่ว่างเนี่ยผมคิดว่าอาสาสมัครก็มาช่วยดูรถช่วยกันรถเนี่ยและพระสงฆ์ท่านก็อาจจะจาริกในเวลาที่ คล้ายๆกับว่ามีเวลาทำเวลาที่มีตารางชัดเจนอันนี้ก็อาจจะสะดวกต่อทั้งผู้ดูแลแล้วก็ปลอดภัยต่อชีวิตท่านเองด้วยครับ
0: สำหรับขบวนธรรมยาตราปัจจุบันก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะและเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็พบว่ามีความตื่นตัวในการประสานขอความร่วมมือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ค่ะโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับสถานีตำรวจทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบที่มีพระภิกษุเดินธรรมยาตรารวมถึงการเดินธุดงค์ให้จัดกำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ส่งสัญญาณเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังพร้อมกราบนมัสการขอความร่วมมือจากพระภิกษุเดินชิดขอบทางให้มากที่สุดและคอยสังเกตรถที่สัญจรผ่านไปมาค่ะ
1: วันพรุ่งนี้ครับคาดว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับจะเซ็นตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนด้วยกันครับเราได้พูดคุยกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็น1ใน5รายชื่อนี้เพื่อสอบถามถึงการเตรียมความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบนะครับเจ้าตัวก็ยืนยันครับพร้อมที่จะให้ตรวจสอบนะครับแต่ถ้าผลมันออกมาแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมก็ยังมีช่องทางในการอุทธรณ์ได้ครับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับนี่เป็น2คนใน18คนครับที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อให้มีการสรรหาบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลครับแล้วก็เป็น2คนใน5คนที่คาดว่านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับจะลงนามตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนข้าราชการอีก3คนครับคาดว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบตามสายงานและตามลำดับขั้นนะครับอีก1คนก็คือผู้อำนวยการกองที่มีอักษรย่อพอพาน2ครับผู้เชี่ยวชาญที่มีอักษรย่อปอปา3ครับผู้อำนวยการกลุ่มที่มีชื่อย่อบ่อใบไม้ครับนี่ก็เป็นชื่อที่มีการคาดการณ์กันไว้นะครับแหล่งข่าวจากหนึ่งในผู้ที่คาดการณ์ว่าจะถูกคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตรวจสอบบอกว่าตอนนี้พร้อมที่จะเข้าให้คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ครับทั้งอำนาจหน้าที่ของสถ.หรือวิธีการปฏิบัติรวมไปถึงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการหรือเส้นทางการเงินหรือไม่แต่ยืนยันนะครับว่าการทำงานที่ผ่านมาไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือรับสินบนใดๆทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎระเบียบครับส่วนจะถึงขั้นต้องออกจากราชการไว้ก่อนหรือไม่ต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการนะครับซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยจะลงนามแต่งตั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงครับหลังจากการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วจะมีการแจ้งคำสั่งไปยังบุคคลทั้ง5คนไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงและถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมบุคคลทั้ง5คนครับสามารถใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่นหรือกพ.คท.ได้ครับ
0: มีข้อมูลเกี่ยวกับการขยายตัวของร้านค้าและร้านอาหารจีนในตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะและที่ได้เห็นก็คือร้านมีเป็นจำนวนมากผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดก็สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่พวกเขาได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อกฎหมายเพราะว่าการขยายตัวของธุรกิจเหล่านี้เริ่มมีผลกระทบกับวงจรเศรษฐกิจของชุมชนแล้วค่ะ
3: โครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้างบนพื้นที่31ไร่ย่านฝ่ายตะจุ้ยตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีถูกตั้งข้อสังเกตจากชาวบ้านว่าเป็นโครงการของทุนต่างชาติในลักษณะนอมินีหรือไม่และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบชาวบ้านกังวลว่าหากโครงการนี้แล้วเสร็จจะกระทบต่อการทำมาหากินของคนในพื้นที่หรือไม่เพราะภายในโครงการมีทั้งร้านค้าร้านอาหารและสำนักงานที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่กี่ปีแม้ว่าฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินสำนักงานที่ดินและโยธาธิการและผังเมืองเพื่อตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และใบอนุญาตทั้งหมดแต่ในทางกฎหมายยังไม่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบพบว่าโครงการดำเนินการภายใต้นิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องเป็นการเช่าและโอนสิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินจำนวน31ไร่ระยะเวลา30ปี พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตสี

0: ังเมืองที่สามารถประกอบธุรกิจประเภทนี้ได้และอบต.บ่อวินได้ตรวจสอบใบอนุญาตการก่อสร้างและการประกอบกิจการพบว่าขออนุญาตถูกต้องทั้งหมดผู้ประกอบการหญิงไทยคนหนึ่งชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ยืนยันตัวตนว่าเป็นคนไทยแม้มีหุ้นส่วนเป็นคนจีน2คนแต่ไม่ใช่นอมินี
1: สัดส่วนผู้ถือหุ้นก็ดิฉันเป็นคนไทยที่ถือหุ้นตามสัดส่วนของจดทะเบียนพาณิชย์เลย
2: พอพาเขาวิ่งไปแล้วหุ้นมีกี่คนคะ
1: ผู้ถือหุ้นก็มีตัวดิฉันแล้วก็ลูกๆแล้วก็ผู้ถือหุ้นคนจีนคนจีนเนี่ยมีคนนี้กับเพื่อนเขาอีกคนนึงซึ่งเราเคยทำธุรกิจด้วยกันดิฉันมีทำธุรกิจที่เมืองจีนด้วยก็รู้จักกันก็เลยพากันชวนกันเข้ามาทำ
3: ค่ะแล้วเรารู้จักกันได้ยังไงคะอ๋อ
1: ดิฉันทำธุรกิจอยู่แล้วดิฉันมีธุรกิจอยู่แล้วก็มีทำธุรกิจกับจีนด้วยดิฉันยังมีโรงงานมีธุรกิจที่จีนก็มีเพื่อนฝูง
0: พื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ่อวินพบการขยายตัวของร้านค้าปลีกร้านอาหารจีนประเด็นนี้สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านสะท้อนว่าส่งผลกระทบต่ออาชีพและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จึงเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบความถูกต้องด้านกฎหมายการประกอบธุรกิจและการจ้างแรงงานต่างชาติ
4: ก็คาดหวังแต่แรกว่าจะมีการจ้างงานเช่นเชฟพ่อครัวแม่ครัวนะครับหรือพนักงานเสิร์ฟนะครับและกิจการต่างๆเหล่านี้ให้บริการใครใดๆก็แล้วแต่เราก็หวังว่าคนไทยเราเนี่ยจะมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในระบบทำงานเกิดรายได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เขาเริ่มลุกเข้ามาเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้จ้างคนไทยเลย
0: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บอกว่าช่วง1ปีที่ผ่านมาธุรกิจร้านค้าจีนเติบโตมากขึ้นในช่วงแรกมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมประจำเดือนร่วมกับอบต.และอำเภอเพื่อตรวจสอบเป็นระยะแต่ปัจจุบันจำนวนร้านค้าจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถที่กลไกท้องถิ่นจะบริหารจัดการได้จึงกังวลผลกระทบต่อวงจรเศรษฐกิจชุมชน
5: คือมันจะตัดมาจัดวงจรชุมชนท้องถิ่นเราครับพวกพ่อค้าแม่ขายที่เคยทำอาชีพอยู่ปัจจุบันเนี้ยพอพวกนี้เข้ามาปุ๊บพวกแทนที่เขาจะมาซื้อของเราเขาจะไม่ได้ซื้อของเราเขาจะมาซื้อของเขาคือเขานำเข้ามาหมดทุกอย่างแม้แต่หมูเห็ดเป็ดไก่พวกนี้ครับคนของเราก็จะขายไม่ได้ก็ขายได้เฉพาะในกลุ่มของเราเล็กๆก็คือเขามาเหมือนกับเขาแย่งที่อยู่แล้วก็แย่งที่ทำกินของเราครับ
0: แม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุ่มตรวจร้านอาหารจีนบางแห่งแต่จากการตรวจสอบพบว่าจดทะเบียนถูกต้องโดยมีเจ้าของเป็นคนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีออกคำสั่งด่วนที่สุดกำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อเฝ้าระวังและสุ่มตรวจธุรกิจต่างชาติอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์อาชีพสงวนของคนไทยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการกระทำผิดหรือใช้นอมินีเข้ามาประกอบกิจการ
6: วันพรุ่งนี้ครับจะมีอีกหนึ่งคดีสำคัญนะครับซึ่งคดีนี้อาจถูกใช้เป็นบรรทัดฐานในการดำเนินคดีกับบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่ระดับสูงต่อไปนะครับเป็นคดีสินบนทองคำครับซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมี4คนด้วยกันนะครับแต่บุคคลที่สังคมจับตามากที่สุดคนแรกก็คือบิ๊กโจ๊กและอีกคนหนึ่งก็คือคุณเอกวิทย์กรรมการปปช.ครับที่บอกว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ก็คือเป็นคดีแรกครับที่ประธานศาลฎีกานั้นตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาเพื่อพิจารณาคดีนี้นะครับซึ่งนัดวันพรุ่งนี้นัดคู่ความไปยืนต่อคณะไต่สวนแล้วก็ให้ชี้แจงครับหลังจากนั้นการดำเนินการใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าพบความผิดมีการชี้มูลเรื่องก็จะถูกส่งไปยังอัยการและศาลต่อไปครับนับจากคดีสินบนทองคำน้ำหนัก246บาทที่ตั้งเรื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับวันพรุ่งนี้ครับ6กรกฎาคมจะมีความคืบหน้านั่นก็คือคณะกรรมการขออภัยครับคณะผู้ไต่สวนอิสระที่แต่งตั้งโดยประธานศาลฎีกาครับได้กำหนดนัดให้นายเอกวิทย์วัชวันคุกรรมการปปช.นะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายสมบัติทรธรรมอนุกรรมการปปช.ครับและนายสุรสิทธิ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำตัวนายเอกวิทย์

0: รวม4คนนะครับเรียก4คนนี้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตต่อหน้าที่หรือฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงและชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะผู้ไต่สวนอิสระที่ศาลฎีกาครับ
1: ทางทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษนะคะนายสัญญาพัชระสามารถก็ได้ให้ข้อมูลบอกว่าพรุ่งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษจะมารับทราบข้อกล่าวหาช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.และจะยื่นคำร้องต่อคณะไต่สวนอิสระให้พิจารณาถึงขอบเขตอำนาจในการพิจารณาคดีส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจด้วยซึ่งขณะนี้สำนวนคดีอยู่ในการพิจารณาของชั้นอัยการเนื่องจากเห็นว่าการพิจารณาคดีนี้ไม่ควรซ้ำซ้อนกันแล้วก็ควรอยู่ในอำนาจของคณะไต่สวนอิสระนะคะ
0: กระบวนการไต่สวนของคณะไต่สวนอิสระหลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้วนะครับคณะผู้ไต่สวนอิสระจะพิจารณาและสรุปสำนวนเพื่อชี้มูลความผิดครับซึ่งถ้าคณะผู้ไต่สวนอิสระมีความเห็นว่ามีมูลก็จะส่งสำเนาการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับและถ้าศาลประทับรับฟ้องนายเอกวิทย์จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับเว้นแต่ศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นซึ่งคดีนี้ถือว่าเป็นกรณีแรกของประเทศไทยที่ประธานศาลฎีการับเรื่องและตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาสอบสวนครับคณะกรรมการประชารัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตอนนี้เคาะแล้วเคาะโดยใช้เกณฑ์เดิมครับในการส่งคนที่มีสิทธิ์จะรับเงินในบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ19ล้านคนเนี่ยเคาะไปก่อนครับก่อนที่เขาจะเคาะเกณฑ์ใหม่สำหรับการคัดกรองรอบใหม่โดยเฉพาะเกณฑ์ที่ก่อนหน้านี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องของการคนที่เอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่อาจจะเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ได
1: ้ค่ะตอนนี้นะคะมีการนำข้อสังเกตเรื่องของเกณฑ์การลดหย่อนภาษีเกี่ยวกับพ่อแม่นะคะที่จะเอามาเข้าหารือครม.14 กรกฎาคมย้ำว่าไม่ได้มีเป้าหมายการตัดสิทธิ์แม้ว่าจะถูกตัดงบประมาณลงเหลือแค่ 42,000 ล้านบาทค่ะในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐเพื่อสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมีมติให้นำรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวน12ล้าน7แสนคนรวมกับข้อมูลจากการทำประชาคมของกระทรวงมหาดไทยจำนวน1ล้าน4หมื่นคนและข้อมูลจากการสำรวจกลุ่มเปราะบางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์5ล้าน4แสนคนรวมทั้งสิ้นกว่า19ล้าน1แสน50,000คนเข้าระบบคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์เดิมนะคะแต่รับพิจารณาข้อสังเกตจากภาคส่วนต่างๆเกี่ยวกับเกณฑ์คัดกรองเช่นการตัดสิทธิ์ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะ
2: มติที่ประชุมบอกเราไม่ได้แคร์เลยว่าจะเกินหรือไม่เกินเพราะว่าหัวใจของเรื่องคืออยากดูแลคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆที่เขาไม่มีอะไรดูแลผมเนี่ยคือเห็นได้ไปพบกับคนจริงๆก็เห็นใจนะครับคนที่ก็เวลาผมลงต่างจังหวัดเนี่ยเห็นใจคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่มีคนที่ผู้สูงอายุที่เขาไม่ได้มีลูกหลานดูแลไม่มีอะไรเลยวันนี้ต้องเรียนว่าสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสวัสดิการหลายอย่างจริงๆทุกคนเนี่ยยังมีโอกาสเช่นสวัสดิการผู้สูงอายุเขาก็มีบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุดูแลอยู่ที่ได้คนละ600 800 1,000 คนพิการก็มีบัตรคนพิการดูแลอยู่อันนี้คือกลุ่มคนที่ไม่มีอะไรดูแลแต่วันนี้ผมก็เลยได้คุยกับในที่ประชุมว่าเราจะต้องดูแลกลุ่มคนที่เขาไม่มีใครที่เดือดร้อนจริงๆอันนี้ก็เห็นใจจริงๆแล้วก็อยากจะดูแลเขาจริงๆ
1: ในกระบวนการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะทางกระทรวงการคลังจะนำเลขบัตรประชาชนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยเข้าระบบ Data Lake นะคะซึ่งจะเชื่อมฐานข้อมูลหน่วยงาน40แห่งตรวจสอบคุณสมบัติและจากนั้นจะนำผลคัดกรองและสาเหตุผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เข้าหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่14กรกฎาคมแล้วจากนั้นกระทรวงการคลังก็จะเปิดระบบให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์วันที่17กรกฎาคมบนเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตัง

0: ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐรวมทั้งสถาบันการเงินของรัฐ5แห่งด้วยค่ะ
1: อีก10วันครับแต่ตอนนี้ยอดผู้ลงทะเบียนสำหรับคนที่มีสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็มีสิทธิ์ในการเลือกบอร์ดประกันสังคมเนี่ยยังไม่ถึง 700,000 คนเลยจากคนมีสิทธิ์11ล้านคนนะครับยังมีเวลาครับท่านผู้ชมครับทีมงานเราด้วยนะใครเข้าประกันสังคมไว้อีก10วันครับมีโอกาสในการไปลงทะเบียนสำหรับไปใช้สิทธิ์ในการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับส่วนคนที่เขาจะลงสมัครชิงตำแหน่งบอร์ดประกันสังคมตอนนี้เปิดหน้าเปิดตัวมาเกือบครบแล้วครับล่าสุดเป็นกลุ่มของสภาองค์กรลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยบางคนอาจจะนึกไม่ออกแต่กลุ่มนี้จริงๆแกนนำเขาเนี่ยยืนยันเรื่องของการแจกเสื้อแจกปฏิทินมาโดยตลอดครับสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยนะครับจัดประชุมหารือการคัดเลือกตัวแทนลงสมัครคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนครับโดยตัวแทนทั้งหมด7คนนะครับประธานสภาลูกจ้างเนี่ยบอกว่าต้องการคัดเลือกตัวแทนลูกจ้างตัวจริงครับที่จะไปเป็นผู้นำให้กับลูกจ้างคนอื่นๆได้และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดนะครับปีนี้เนี่ยตัวเองไม่ได้ลงสมัครแต่ยังคงเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมซึ่งนโยบายสำคัญของทีมก็คือการป้องกันการเมืองไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ในสำนักงานประกันสังคมการคุ้มครองผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและการผลักดันสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนครับรวมถึงปฏิทินนะครับซึ่งมองว่ายังสำคัญกับผู้สูงอายุและคนในชนบทครับ
2: ปฏิทินของเราเนี่ยเราจะทำว่า1เป็นการเชื่อมต่อระหว่างผลประโยชน์เก่าคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ที่มีมากคุณอยู่ในแวดวงของเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเด็กหนุ่มอัปตีสัก 500,000 คนแต่12ล้านก็ไม่รู้เรื่องทำไงโอ้โลทั้งปีลงก็ต้องคาดหวังอ่ะคนคาดหวังอ่ะอันสุดท้ายที่เอาไปไม่ได้คืออะไรไม่ว่ากรณีใดก็ตามแต่จะแพ้หรือจะชนะไม่สำคัญ
0: หนึ่งในผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนทีมสภาองค์การลูกจ้างเปิดเผยว่าการลงสมัครบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเพราะว่าที่ผ่านมายังพบปัญหาของลูกจ้างยังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยอยากเข้าไปเป็นตัวแทนเป็นการไปสะท้อนปัญหาและร่วมหาทางออกค่ะ
3: เราก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียงเพื่อที่จะไปทำตรงนั้นให้กับลูกจ้างว่าคุณมีสิทธิประโยชน์นะคุณได้รับอันนี้แล้วนะคุณต้องมาติดต่อนะแล้วก็จะพัฒนาระบบของประกันสังคมเนี่ยค่ะให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น
1: การรับสมัครผู้แทนบอร์ดกรรมการประกันสังคมล่าสุดมีผู้สมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้ว13คนนะครับแล้วก็มีผู้สมัครผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน55คนด้วยกันครับขณะที่ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่กว่า 670,000 คนจากผู้มีสิทธิ์กว่า11ล้านคนครับส่วนนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มเป็น 5,420 คนนะครับจากผู้มีสิทธิ์กว่า 400,000 คนครับการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งและรับสมัครผู้แทนบอร์ดประกันสังคมจะสิ้นสุดภายในวันที่15กรกฎาคมนี้ครับ
0: เหตุการณ์ฝนตกหนักที่ในกลุ่มของบ่อวินนะคะที่ชลบุรีนะคะตอนนี้ก็มีหลายๆคำถามเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นความเสียหายของเศษชิ้นส่วนตู้เย็นที่พัดพาน้ำพัดพาไปแล้วก็ไปสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของชาวบ้านใครจะเป็นผู้เยียวยานะคะขณะเดียวกันก็มีคำถามจากส.ส.พรรคประชาชนถึงความเข้มงวดของการใช้กฎหมายของทางผู้ที่ดูแลรับผิดชอบด้วยค่ะคนงานในโรงงานคัดแยกชิ้นส่วนตู้เย็นรีไซเคิลหมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้ช่วยกันเก็บกวาดชิ้นส่วนโฟมแล้วก็เศษวัสดุจากตู้เย็นบรรจุใส่ถุงบิ๊กแบ็กเตรียมขนย้ายไปกำจัดที่โรงงานรับกำจัดขยะในอำเภอบ้านบึงนะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์เมื่อวานนี้ฝนตกหนักในพื้นที่แล้วทำให้มวลน้ำกัดเซาะกำแพงหมู่บ้านบุญรักษาวิว2พังเสียหายแล้วพัดพาโฟมพัดพาชิ้นส่วนตู้เย็นจำนวนมากไหลเข้าพื้นที่หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหายไปกว่า10หลังคาเรือนมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ทรัพย์สินต่างๆก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน จ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการระดมกำลังเข้าไปทำความสะอาดเก็บกวาดเศษวัสดุออกจากถนนบ้านเรือนประชาชน

0: นะคะเวลาที่ใช้นานกว่า12ชั่วโมงถึงจะสามารถเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนตู้เย็นที่กระจายอยู่ภายในหมู่บ้านออกได้ทั้งหมดรวมไปถึงชิ้นส่วนที่เสียหายอื่นๆนะคะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนำภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดให้กับทีมข่าวได้ดูนะคะจะเห็นช่วงเวลาที่มวลน้ำพัดพาเอาเศษโฟมชิ้นส่วนตู้เย็นไหลเข้ามาในหมู่บ้านค่ะผู้พักอาศัยในหมู่บ้านก็มีความกังวลนะคะว่าถ้าไม่ได้แก้ไขปัญหาระยะยาวการเปิดทางน้ำธรรมชาติและการนำชิ้นส่วนตู้เย็นออกจากพื้นที่ทั้งหมดนั้นอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาซ้ำอีกนะคะ
1: ก็ยังกังวลอยู่ครับก็คงไม่กล้าจอดรถแล้วก็เอาไม่เข้าในบ้านก็ไปจอดเหนือเส้นหลักดีกว่ากลัวมันออกไม่ได้ครับกลัวมาอีกแล้วมาตันออกไม่ได้พวกน้ำพวกอะไร
2: คือตอนนี้คือในหมู่บ้านที่คุยกันคือกังวลว่าถ้าฝนตกแล้ว
1: ใช่ครับแล้วกลัวถ้ามันไฟไหม้อย่างเงี้ยครับจุดไฟไหม้มาแล้วมันจะเข้าหมู่บ้านไหมถ้ามันเกิดเพลิงไหม้ไปช่วงหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีครับตัวเนี้ย
3: นางพัชนันผ่องผาดในอำเภอศรีราชาครับและนายศิรวิทย์อัมไพวงศ์นายกอบต.บ่อวินนะครับวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายครับไปคุยกับชาวบ้านถึงแนวทางในการช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับว่าต้องการอะไรสิ่งที่เขาต้องการก็คือการเร่งย้ายโฟมขนโฟมชิ้นส่วนตู้เย็นทั้งหมดนะครับออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดรวมไปถึงการสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนของชาวบ้านและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายครับเพื่อกำหนดแนวทางในการเยียวยาซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยต้องรับผิดชอบกรณีดังกล่าวครับขณะเดียวกันครับภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะตรวจสอบเส้นทางน้ำนะครับเพื่อจัดระบบระบายน้ำให้ชัดเจนแล้วก็ซ่อมแซมกำแพงของหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหายครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำขึ้นอีกคือถ้าไม่แก้ที่ทางน้ำเนี่ยท่านผู้ชมฝนตกใหม่มันจะเป็นแบบเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องอาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ครับทั้งเจ้าของที่ดินผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยร่วมกันนะครับส่วนการขออนุญาตประกอบกิจการคัดแยกชิ้นส่วนตู้เย็นประเด็นนี้ครับนายกอบต.บ่อวินชี้แจงนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ครับมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนตู้เย็นออกจากพื้นที่ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาครับแต่กระบวนการขนย้ายยังไม่เสร็จ
4: กิจการเนี่ยอบต.มีคำสั่งให้ขนย้ายออกนะครับซึ่งระหว่างเนี้ยเขาก็ขนย้ายออกไปเรื่อยๆแต่ยังไม่หมดซึ่งเกินกว่าวันที่เรากำหนดก็ต้องดำเนินคดีนะครับดำเนินคดี
2: แล้วเราได้ดำเนินคดีไปหรือยังคร
4: ับเดี๋ยวเราจัดการความเดือดร้อนของชาวบ้านจบก่อนนะครับแล้วก็ควบคู่กันไปเลย
0: ประเด็นนี้แหละค่ะที่นายสหัสวัตรคุ้มคงส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนตั้งคำถามถึงหน่วยงานท้องถิ่นว่าเหตุใดจึงไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเนื่องจากคำสั่งให้เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนตู้เย็นออกจากพื้นที่ระบุเอาไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่กลับไม่ดำเนินการ
5: จริงเรื่องนี้ทางท้องถิ่นนะครับอย่างอบต.บ่อวินเนี่ยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เนาะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆครับว่าถ้าเกิดขนย้ายกันตั้งแต่ช่วงที่ออกคำสั่งแล้วกำกับดูแลแบบเข้มข้นเนี่ยเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดเพราะเขาคงเอาไอ้กองเศษโฟมเนี่ยออกไปตั้งแต่เดือนมกราเนาะแต่นี่ผ่านมา6เดือนนะครับซึ่งโอเคผมเห็นเมื่อวานเขาเจ้าหน้าที่เขาเอาคำสั่งขนย้ายออกเนี่ยให้ผมดูเนาะก็ออกตั้งแต่ช่วงเดือนมกราซึ่งเดือนนี้กรกฎาคมครับมัน6เดือนน่ะถ้าคุณกำกับดูแลแบบเข้มงวดจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ควรเกิดตั้งแต่แรกเพราะว่าไอ้กองโฟมเหล่านี้มันก็คงจะออกไปหมดแล้วเนาะ
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับสั่งการให้อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับประสานกับอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีให้เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับถ้าเจอหลักฐานเช่นมีการใช้เครื่องจักรมีการจ้างคนงานที่เข้าเกณฑ์แล้วก็มีการประกอบกิจการในลักษณะคัดแยกฝังกลบหรือรีไซเคิลจะถือว่าสถานที่นี้นะครับเข้าข่ายเป็นโรงงานตามกฎหมายซึ่งถ้าเป็นโรงงานเนี่ยสามารถบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพ.ร.บ.โรงงานปี35ได้ทันทีครับโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยทันทีครับ
0: มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานนี้ด้วยนะคะว่าแรงงานนั้นมีแรงงานผิดกฎหมายด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีร่วมกับกองอำนวยการรักษาความ

0: มั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีส่วนที่กำลังไปตรวจสอบโรงงานที่เป็นต้นเหตุโฟมไหลเข้าหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบการทำงานและใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวอย่างละเอียดพบว่าบริษัทนี้ลูกจ้างที่ทำงานมีอยู่ทั้งสิ้น43คนแบ่งเป็นแรงงานไทย24คนจีน5คนเมียนมา14คนและในจำนวนนี้ก็พบว่าแรงงานเมียนมา10คนไม่มีใบอนุญาตทำงานจึงควบคุมตัวดำเนินคดีค่ะ
1: ช่วงนี้ฝนหนักนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะรับรู้ได้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดตอนนี้ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมที่มาเร็วแล้วก็ท่วมเยอะนะครับท่านผู้ชมครับน้ำที่เป็นฝนได้รับอิทธิพลจากพายุไมสักนะครับทำให้น้ำจากอำเภอบ่อไร่ไหลลงสู่คลองสะตอในอำเภอเขาสมิงที่ตราดครับตอนนี้น้ำท่วมเนี่ยตัดเส้นทางสัญจร4หมู่บ้านคนได้รับผลกระทบมากกว่า100หลังคาเรือนครับน้ำในคลองสะตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดครับตอนนี้น้ำเยอะนะครับน้ำมีแสงสีแดงขุ่นอย่างที่เห็นหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้น้ำจากพื้นที่อำเภอบ่อไร่ไหลลงมาสมทบที่คลองสะตอครับซึ่งคลองเนี่ยระบายน้ำไม่ทันนะครับแล้วก็ล้นเข้าท่วมชุมชนริมคลองหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามคลองสะตอครับที่ถนนสายแสนตุ้งบ่อไร่ที่เจ้าหน้าที่ตรวจวัดระดับน้ำได้ประมาณ9เมตรสูงกว่าระดับวิกฤตส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลสะตอเริ่มได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างครับจุดหนึ่งนะครับอย่างบ้านทุ่งกระบอกหมู่7น้ำเข้าท่วมเส้นทางบริเวณซอยวัดวงวัฒนาครับท่วมระยะทางกว่า500เมตรระดับน้ำบางช่วงสูงกว่า1เมตรนะครับรถไม่สามารถผ่านได้ชาวบ้านต้องใช้เรือในการเดินทางเข้าออกและขนย้ายสิ่งของครับชาวบ้านบอกว่าน้ำเริ่มเข้าพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้นะครับก่อนจะเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วเมื่อช่วงกลางดึกหลายครอบครัวครับต้องยกเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำนะครับแม้พื้นที่จะต้องเจอกับน้ำท่วมเกือบทุกปีแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้วแต่รอบนี้น้ำมาเร็วครับทำให้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดทั้งคืนขณะที่พื้นที่สวนผลไม้ครับแม้ว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปแล้วแต่ถ้าน้ำท่วมขังเป็นเวลานานอาจจะกระทบกับต้นไม้แล้วก็สร้างความเสียหายตามมาครับ
2: ร้านนะท่วมบ้านนั่นแหละจะเก็บของแล้ว
3: เก็บของแล้ว
2: เก็บตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วก็เข้าไม่ได้แล้วมีของหมดทุกอย่าง
3: อ๋อติดทิ้งบ้านไว้แล้ว
2: ทิ้งบ้านแล้ว
3: ออกไปอยู่ข้างนอก
2: ไปอยู่บ้านนอก
4: มันก็มันเป็นมานานแล้วครับ
3: เป็นมานานแล้ว
4: แก้ไม่ได้
3: แก้ไม่ได้แต่พวกผลไม่เสียหายนะ
4: มังคุดยังตายเลยครับ
3: อ้าวเหรอ
4: ครับปลูกข้าวเราปลูกในปีเนี่ยตาย
3: อ๋อคือถ้าโตแล้วก็ไม่เท่าไหร
4: ่ครับ
3: เล็กนี่ตายแล้ว
4: ครับ
0: นอกจากบ้านทุ่งกระบอกแล้วก็ยังมีพื้นที่หมู่1หมู่4และหมู่9ตำบลสะตอนะคะที่มีผลกระทบเช่นกันหลายเส้นทางถูกน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้แล้วก็มีผลกระทบกับบ้านเรือนไปกว่า100หลังคาเรือนนายพงพัฒน์สินรายในอำเภอเขาสมิงบอกว่าตอนนี้ได้กระจายเรือท้องแบนให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ประสบภัยใช้รับส่งประชาชนขนย้ายสิ่งของช่วยเหลือบ้านที่ถูกน้ำล้อมก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะ
1: ส่วนการสนับสนุนอาหารและถุงยังชีพครับตอนนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วถ้าสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายหรือมีคนได้รับผลกระทบเพิ่มเติมก็พร้อมจะเข้าช่วยเหลือนะครับขณะที่ผู้ว่าตราดครับลงพื้นที่สั่งการเจ้าหน้าที่ครับให้เร่งให้ความช่วยเหลือแจกถุงยังชีพคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จัดทีมเคลื่อนที่เร็วย้ายสิ่งของรวมถึงการสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งฟื้นฟูครับ
0: มีอีกปัญหาหนึ่งเป็นปัญหาของชาวสวนทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ตอนนี้พวกเขาเดือดร้อนหนักนะคะไม่ใช่จากน้ำที่มีมากแล้วทำให้ทุเรียนมีปัญหาแต่เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งราคาทุเรียนหลงหลินลับแลตอนนี้ลงไปแค่ 50-60 บาทต่อกิโลกรัมจากที่เคย150บาทถึง180บาทต่อกิโลกรัมคือชาวสวนก็เชื่อว่ากำลังมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มากดราคาผ่านการกำกับของลงต่างๆค่ะ
5: Oh. อ้าวเหร
0: อกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจากอำเภอลับแลและอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ตอนนี้ไปรวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะพวกเขาไปร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาหลงรับซื้อราคาทุเรียนที่กำลังตกต่ำทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลเคยมีราคาหน้าสวนมากกว่า150-180บาทต่อกิโลกรัมราคาตอนนี้เหลือแค่50-60บาทต่อกิโลกรัมส่วนทุเรียนหมอนทองเกรด A เคยขายได้กว่า100บาทต่อกิโลกรัมก็จะเหลือแค่70-80บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นค่ะ
6: เหตุผลล้มที่เขาบอกว่าเขาซื้อทุเรียนเราถูกเพราะว่าเขาอ้างเขาให้เหตุผลอย่าใช้ว่าคำอ้างเนาะให้เหตุผลว่าทุเรียนเราอ่
7: อ
6: นเป็นหนอนแต่ด้วยกระบวนการจากกระบวนการการซื้อเนี่ยเราต้องทราบนะครับว่าเขาก็มีกระบวนการคัดซึ่งถือว่าดู360องศาครับแล้วก็ดูแก่อ่อนเขาเรียกว่ากระบวนการ QC อ่ะทุกคนก็ผ่านอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้นะครับว่าทุเรียนที่อื่นก็เจอปัญหาหนอนเช่นเดียวกันอ่อนเช่นเดียวกันแต่ทำไมราคาเขาสูงกว่าม
1: ีแกนนำชาวสวนนะครับร่วมประชุมกับนายสรพงษ์มานักสุขอนันต์รองผู้ว่าครับที่บอกว่าราคาทุเรียนเนี่ยตกต่ำมาจากหลายปัจจัยนะครับทั้งการนำทุเรียนจากภาคใต้ขึ้นมาสวมรอยขายแล้วก็ทุเรียนในพื้นที่มีแมลงรบกวนครับทำให้ล้งใช้เป็นข้ออ้างนะครับบอกเป็นทุเรียนอ่อนหรือบอกว่าทุเรียนเป็นหนอนครับแล้วก็เชื่อว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่คอยกดราคาผ่านการกำกับของล้งต่างๆครับเบื้องต้นรองผู้ว่าอุตรดิตถ์ครับรับปากนะครับเดี๋ยวจะกลับไปสอบสวนเรื่องของการกำหนดราคาของล้งที่อยู่ในพื้นที่และการเร่งจัดหาเครื่องสแกนทุเรียนสำหรับตรวจสอบคุณภาพส่วนกรณีข้อสงสัยว่ามีคนอยู่เบื้องหลังคอยกดราคารับซื้อหรือไม่อันนี้ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
8: จะให้กอรมน.นะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเข้าดำเนินการสืบสวนทางลับนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลมาว่ามันมีจริงไหมนะครับแล้วทำเพื่ออะไรครับทำไมถึงไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมครับเราต้องการตรวจสอบข้อมูลครับในส่วนนี้จะให้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในตรวจสอบข้อมูลเป็นการภายในครับ
0: ข้อมูลอีกด้านหนึ่งมาจากผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนนะคะเขาบอกว่ารับซื้อทุเรียนหมอนทองจากชาวสวนกิโลกรัมละ70บาททุเรียนหลงลับแลหลินลับแลกิโลกรัมละ60บาทเพื่อส่งออกไปยังจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์นะคะสาเหตุเนื่องมาจากว่าปีนี้ผลผลิตมีปริมาณมากก็ทำให้ราคาตกค่ะ
9: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ไม่ถึง100นะคะเพราะว่าผลผลิตออกเยอะแล้วก็มีปัจจัยของเรื่องของฝนตกนะคะทำให้เนื้อไม่ค่อยดีนะคะก็หนอนนะคะมันถามว่ามีไหมมีค่ะมีนะคะอันนี้ยอมแล้วว่ามีแต่ว่าเราก็คัดกรองในการส่งออกอยู่แล้วนะคะ
0: ขณะที่อดีตเจ้าของล้งรายหนึ่งบอกว่าปัญหาของทุเรียนที่อุตรดิตถ์นั้นเกิดจากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงนะคะก็จะมีแมลงศัตรูพืชรบกวนมากถ้าส่งออกไปยังประเทศจีนแล้วพบปัญหาหนอนแมลงจะถูกตีกลับทั้งคันรถเนื่องจากว่าทางการจีนมีการตรวจสอบที่เข้มงวดค่ะ
1: เฉพาะเดือนมิถุนายนเดือนเดียวนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่ามีความเสียหายจากภัยออนไลน์มากกว่า640ล้านบาทคำนวณง่ายๆครับมากกว่าวันละ20ล้านนะครับนี่ไม่น้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้ AI เราใช้เครื่องมือต่างๆที่เป็นเรื่องของสมัยใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งนั้นนะครับแต่มิจฉาชีพมันก็ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งใช้ AI เจาะเหมือนกันครับวันนี้ครับหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมไปถึงธนาคารต่างๆเขาร่วมมือกันจำลองการแฮกระบบ AI ของธนาคารครับจำลองเพื่อหาทางในการป้องกันทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จาก21ทีมของ17หน่วยงานนะครับยกตัวอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยธนาคารต่างๆครับที่กำลังสวมบทเป็นแฮกเกอร์นะครับเพื่อค้นหาช่องโหว่ช่องว่างของ AI ท่ามกลางความพยายามโจมตีระบบที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยการทดสอบเป็นการจำลองระบบ AI ที่ใช้ในธนาคารนะครับเพื่อดูการตอบสนองถ้าเจอสถานการณ์ที่ท้าทายแบ่งเป็น2ส่วนครับก็คือการสวมบทผู้ใช้งานทั่วไปลองคุยลองสนทนากับแชทบอทของธนาคารเพื่อทดสอบครับว่า AI จะให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือละเมิดหลักความปลอดภัยหรือไม่ อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการจำลองการโจมตีในฐานะแฮกเกอร์ที่พยายามเจาะระบบให้ AI เปิดเผยข้อมูลลับนะครับจากการทดสอบเนี่ยพบว่ายังมีโอกาสครับที่ AI จะตอบสนองผิดพลาดหรือถูกชักจูงให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจกลายเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีนะครับนำไปสร้างความเสียหายได้ด้านผู้อำนวยการสำนักงาน

0: การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA บอกว่าการเลือกนำร่องทดสอบที่ภาคธนาคารเพราะธนาคารเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญเกี่ยวกับเงินครับแล้วก็เป็นส่วนสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากซึ่งถ้าเกิดความผิดพลาดของ AI มีแค่นิดเดียวก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างครับ
1: ความเสี่ยงมันเนี่ยยังมีตลอดเวลานะครับเรื่องของภัยคุกคามที่มีมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ยังมีอยู่นะครับเรื่องของความเข้าใจของประชาชนคนไทยในการใช้ AI ในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยก็มีความเพิ่มขึ้นอย่างตามเป็นลำดับนะครับแต่ว่าอาจจะทันบางส่วนไม่ทันบางส่วนกับภัยคุกคามที่มันเข้ามาเราก็ยังมีความกังวลอยู่แล้วก็มีความจำเป็นที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องในการสร้างความตระหนักทำเครื่องมือนะครับให้มีการใช้ในการตรวจสอบนะครับว่ามีการเอา AI ไปใช้เนี่ยมันมีปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับ
2: ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารก็จะรวบรวมเทคนิคที่ผู้เข้าแข่งขันใช้ในการโจมตีระบบไปพัฒนามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในภาคธนาคารต่อไปนะคะเป็นการรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ๆค่ะ
3: ถ้าเราทำแต่ละธนาคารทำเองครับผมคิดว่าใช้เอฟฟอร์ตค่อนข้างเยอะการที่เรามาร่วมมือกันเนื่องจากว่าในการพัฒนาเนี่ยบางครั้งเราต้องการที่จะเรียกว่าเป็นบริบทของ Banking Sector การที่เรามาร่วมกันแชร์ข้อมูลแล้วก็ให้ความเรียกว่ามีไอเดียหลากหลายผมคิดว่าเป็นการพัฒนาที่เป็นก้าวกระโดดผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญที่เราเป็นจุดที่เรามาร่วมมือกันกับทางเอ็ดด้าและก็ Nextech เพื่อเอาผลของมันออกมาแชร์ในกลุ่มของ Banking Sector
0: ในอนาคตครับอาจจะมีการขยายการทดสอบ AI Red Teaming นะครับไปยังภาคส่วนอื่นๆครับทั้งแวดวงโทรคมนาคมสาธารณสุขและการศึกษานะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของ AI ครับ
2: อิหร่านจัดพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดเป็นวันที่2ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้านะคะซึ่งบรรยากาศก็คงตรงข้ามกับที่สหรัฐอเมริกาที่มีการปิดฉากกิจกรรมฉลองวันประกาศอิสรภาพครบ250ปีอย่างยิ่งใหญ่ผู้นำสหรัฐใช้โอกาสนี้ทั้งกล่าวยกย่องความสำเร็จของประเทศและโจมตีแนวคิดฝ่ายตรงข้ามค่ะประชาชนหลายพันคนไปรวมตัวกันบนชายหาดฮันติงตันบีชทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะไปรอชมการแสดงดอกไม้ไฟที่จุดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตามแนวชายฝั่งบริเวณดังกล่าวค่ำคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะเป็นการจุดพลุในโอกาสเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐจากอังกฤษซึ่งปีนี้เวียนมาครบรอบ250ปีพอดี
0: จุดนี้ครับเป็นพลุที่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับเมืองหลวงของสหรัฐครับสว่างสวัยไปด้วยดอกไม้ไฟจุดขึ้นอย่างประการตานะครับผู้จัดงานครับบอกว่าการเฉลิมฉลองที่กรุงวอชิงตันดีซีในปีนี้ใช้ดอกไม้ไฟมากถึง 850,000 ลูกนะครับแล้วก็กินเวลาในการแสดงนานถึง40นาทีด้วยกันครับมีผู้คนจำนวนมากครับที่ไปเฝ้ารอคอยชมการแสดงอยู่ตามจุดต่างๆของเมืองอย่างหนาแน่นแม้ว่าการแสดงจะต้องล่าช้ากว่ากำหนดนานหลายชั่วโมงนะครับเพราะว่าทางการเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองเช่นเดียวกับอุณหภูมิตลอดทั้งวันครับเมื่อวานนี้เนี่ยอุณหภูมิพุ่งสูงถึง39องศาเซลเซียสโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีที่ National Mall นะครับซึ่งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมหลักใช้โอกาสนี้ในการยกย่องความสำเร็จของประเทศตลอดเวลาที่ผ่านมาบอกว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดของประวัติศาสตร์มนุษยชาติแล้วก็กล่าวสดุดีทหารผ่านศึกในสมรภูมิต่างๆที่สหรัฐมีส่วนร่วมด้วยครับนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้กล่าวโจมตีลัทธิคอมมิวนิสต์หลายครั้งบอกว่าเป็นมะเร็งร้ายแล้วก็ย้ำว่าอเมริกาจะไม่มีวันเป็นประเทศคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาดครับ
2: ส่วนบรรยากาศที่กรุงเตหะรานของอิหร่านประชาชนจำนวนมากยังคงหลั่งไหลเดินทางมาร่วมพิธีศพของอายาตอลลาอาลีคาเมเนอีผู้อดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่จัดขึ้นวันนี้เป็นวันที่2กันอย่างหนึ่งแน่นนะคะบางส่วนเรียกร้องให้มีการแก้แค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ได้สังหารอดีตผู้นำสูงสุดสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านเผยแพร่ภาพแสดงให้เห็นบุตรชาย3คนของอายาตอลลาอาลีคาเมเนอียืนร่วมพิธีด้านหน้าโลงศพของอดีตผู้นำสูงสุดผู้เป็นบิดาและสมาชิกครอบครัวอีก4คนในวันนี้ด้วย แต่ไม่ปรากฏภาพของอายาตอลลามอสตาบาคาเมนีอีบุตรชายอีกคนหนึ่งและเป็นผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันมาร่วมงานดังกล่าวเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่ผู้นำสูงสุดอิหร่านไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณะเลยนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นค่ะ
0: เกิน10วันแล้วนะครับสำหรับเหตุแผ่นดินไหวซ้อนที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาครับตอนนี้ทีมกู้ภัยหลายชาติทยอยถอนทีมออกจากประเทศเวเนซุเอลาครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยเกือบแตะ 3,000 แล้วครับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยเวเนซุเอลาครับช่วยกันค้นหาผู้สูญหายที่อาจจะติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมานะครับจุดนี้อยู่ในเมืองคาราบาเลดารัฐลากัวอิราครับอยู่ทางตอนเหนือของประเทศช่วยกันนะครับในการค้นหาผู้รอดชีวิตตลอดทั้งคืนท่ามกลางบรรยากาศที่มืดมิดหลายคนยืนยันครับจะเดินหน้าทำภารกิจกู้ภัยต่อไปแม้ว่าโอกาสในการพบผู้รอดชีวิตจะเริ่มริบหรี่หลังจากเวลาล่วงเลยมานานกว่า10วันครับตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนทางการเวเนซุเอลานะครับบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ที่ 2,954 คนครับนับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่า300คนเช่นเดียวกับยอดผู้ได้รับบาดเจ็บที่สูงขึ้นทะลุ 16,500 คนครับขณะที่ยอดผู้สูญหายทางการเวเนซุเอลายังไม่เคยเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับแต่องค์การสหประชาชาติประเมินครับว่าจะมีมากถึง 50,000 คนทีมกู้ภัยจากหลายชาตินะครับตอนนี้ทยอยเดินทางกลับประเทศแล้วหลังจากภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตในหลายพื้นที่เริ่มยุติลงทั้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชิลี45คนครับที่เดินทางถึงกรุงซานติอาโกเมื่อวานนี้เช่นเดียวกับทีมกู้ภัยจากรัฐเวอร์จิเนียและรัฐฟลอริดาของสหรัฐที่มีรายงานว่าเดินทางกลับถึงประเทศแล้วครับเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาร่วมมอบเหรียญยกย่องให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติที่เข้าร่วมภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวเนซุเอลาครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติช้าเกินไปครับ
2: นิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้ชวนจับตาการนิรโทษกรรมคดีการเมืองตลอด20ปีที่ผ่านมานะคะเป็นการยุติความขัดแย้งหรือจะเรียกว่าสร้างความแตกแยกทางความคิดรอบใหม่ขณะเดียวกันก็ชวนวิเคราะห์แนวโน้มของการที่จะตามตัวผู้บงการรายใหญ่ของกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นมาดำเนินคดีด้วยติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
4: เกมร้อนนิรโทษกรรมคดีการเมืองปิดฉากความขัดแย้งหรือทิ้งเชื้อไฟความแตกแยกรอบใหม่เปิดโปงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นแกะรอยตามล่าลาสบอสตัวจริงสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS นะครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ผ่านมุมมองของนักสังเกตการณ์บรรณาธิการและทีมข่าวไทย PBS ครับ

0: มีหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์แล้วนะครับนั่นคือความคืบหน้าของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตอนนี้ใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วมีหลายประเด็นที่คอการเมืองเกาะติดกับเรื่องนี้ครับนั่นก็คือใครบ้างที่จะได้รับอานิสงส์จากตัวกฎหมายฉบับนี้ใครบ้างที่เป็นระดับบิ๊กเนมทางการเมืองได้รับอานิสงส์แล้วจะออกมาโลดแล่นแล้วมีประเด็นไหนของกฎหมายฉบับนี้ที่ยังเป็นข้อถกเถียงเป็นเรื่องของความกังวลกันอยู่
1: ในการนิรโทษนะครับเช่นการไปไม่พอใจกกต.แล้วไปล้อมแล้วมีการกระทบกระทั่งอะไรแบบนี้ผิดกฎหมายเลือกตั้งผิดกฎหมายกกต.ตรงนี้เรายกแต่ความผิดเกี่ยวกับเรื่องการโกงการทุจริตเราไม่ยกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่มีการพูดถึงว่าจะมีการยกกรณีการคู่สวงสวไม่มี
2: ย้ำขีดเส้นใต้ร้อยครั้งว่าจุดยืนของพรรคประชาชนเรายืนยันมาตลอดว่าการนิรโทษกรรมต้องไม่รวมถึงคดีทุจริตซึ่งก็รวมถึงซึ่งหนึ่งในคดีทุจริตที่จะต้องไม่มีการนิรโทษกรรมก็คือเรื่องของคดีหัวสว

0: วันนี้พูดคุยกับนักรัฐศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณต้นครับ
0: อาจารย์ตอนนี้ถือว่ากฎหมายฉบับนี
1: ้ครับ
0: ได้ใช้ 100% แล้ว
1: ก็

0: ขั้นยากนะนั่นคือขั้นตอนในการที่จะเสนอทุนเกล้านะครับเพื่อที่จะส่งลงพระประมาภิไธยแล้วก็ประกาศใช้นะเป็นกฎหมายราชกิจจานุเบกษานะครับซึ่งนี่ก็คือขั้นตอนในมาตรา137ในรัฐธรรมนูญครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมีประเด็นในการพิจารณาของสภาอีกแล้วนะก่อนหน้านี้กฎหมายฉบับนี้นะครับเข้าสู่การพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะทีนี้สภาผู้แทนราษฎรก็พิจารณาเสร็จแล้วนะครับและส่งเข้าสู่ชั้นวุฒิสภาวุฒิสภาก็พิจารณาค้างอยู่ในวาระที่2นะปรากฏว่าเกิดเหตุของการยุบสภาซะก่อนครับอันนี้พอเกิดเหตุของการยุบสภาเนี่ยในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่าบรรดาร่างบัญญัติต่างๆที่ค้างอยู่ในชั้นส.ส.ก็ดีในชั้นส.ว.ก็ดีจะต้องตกไปนะแต่คราวนี้หลังเลือกตั้งก็มีเงื่อนไขอยู่อันนึงครับในมาตรา147ในรัฐธรรมนูญที่บอกว่าบรรดากฎหมายที่ตกไปเนี่ยถ้าภายใน60วันนะครับหลังจากการเปิดสมัยประชุมรัฐบาลสามารถจะหารือกับทางรัฐสภาเนี่ยเพื่อเอากฎหมายมาปัดฝุ่นได้นะก็ปรากฏว่ากฎหมายว่าด้วยการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยนะครับก็เป็น1ใน30กว่าฉบับที่ได้รับการมาปัดฝุ่นนะก็ปัดฝุ่นดังนั้นเมื่อเรียบร้อยสภาเห็นชอบให้กลับมาพิจารณาต่อก็หมายว่าค้างอยู่ตรงไหนก็เดินต่อตรงนั้นนะค้างอยู่ในวุฒิสภาก็เดินต่อเพียงแค่ในวุฒิสภานะและล่าสุดวุฒิสภาก็ลงมตินะครับให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านโดยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบางส่วนนิดหน่อยนะครับก็หมายว่าขั้นตอนในทางสภาจบแล้วก็เหลือแต่ขั้นตอนในทางรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้ในมาตรา137นะก็คือเป็นขั้นตอนปกติแล้วครับของการร่างบัญญัติซึ่งก็คงจะเรียกว่า 99% แล้วล่ะสำหรับกฎหมายฉบับนี้ครับ
1: ดูตัวเนื้อหาที่ปลายทางนะครับถ้าไปเทียบกับตอนต้นทางซ
0: ึ่
1: งอาจารย์เป็นกรรมการในคณะกรรมการด้วย
0: ตั้งแต่ศึกษาแนวทางการร่างบัญญัตินิรโทษกรรมเลยแล้วก็
1: ต่างกันเยอะไหมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทาง
0: พอสมควรครับพอสมควรเพราะว่าในชั้นของการศึกษาแนวทางการร่างบัญญัตินิรโทษกรรมเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมีลักษณะของการศึกษาที่เป็นเชิงวิชาการนะคือยังไม่มีร่างกฎหมายแต่ศึกษาว่าถ้าจะร่างพระบัญญัติเพื่อที่จะนำไปสู่การนิรโทษกรรมทางการเมืองเนี่ยควรจะกินความแค่ไหนเพียงใดนะและอะไรคือมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะครับระยะเวลาควรจะเป็นยังไงฐานความผิดควรจะเป็นยังไงมีกลไกในการนิรโทษกรรมยังไงนะหรือในบางประเด็นอาจจะต้องมีลักษณะของการใช้ Amnesty Program นะหรือว่ากระบวนการในการที่จะนิรโทษกรรมนะครับแล้วก็มีขั้นมีตอนต่างๆนะอันนั้นก็คือกลไกที่เสนอในชั้นของกรรมการศึกษาแนวทางการตามอย่างนิรโทษกรรม
1: ครับ
0: แต่ว่าต่อมาเนี่ยมีการเสนอร่างกฎหมายนะเข้ามา 3-4 ฉบับนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยร่างที่เป็นร่างหลักก็คือร่างของพรรครวมไทยสร้างชาตินะก็คือร่างพระบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะซึ่งอันนี้คือร่างหลักที่สภาผู้แทนราษฎรนั้นได้รับร่างมานะคราวนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาอีกชุดนึงอีกนะเป็นคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขอันนี
1: ้
0: นะครับซึ่งต้องบอกว่าร่างที่เสนอเข้ามาเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เหมือนและส่วนที่ต่างจากผลการศึกษานะเพราะผลการศึกษาเนี่ยไม่ได้ผูกมัดนะครับให้กับทางสภาต้องเดินตามนั้นนะผลการศึกษาก็คือเป็นข้อเสนอแนะให้กับทางสภาไปพิจารณาเพราะฉะนั้นสภาจะเอาไปใช้ทั้งหมดก็ได้อาจจะเอาไปใช้บางส่วนก็ได้หรือไม่ฟังเลยก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็เราก็เห็นได้ว่าในร่างรายงานของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเนี่ยก็ปรากฏว่าสภาก็รับเพียงแค่ตัวรายงานแต่ไม่รับข้อสังเกตนะข้อสังเกตนั้นผูกพันสภาครับนะข้อสังเกตจึงเป็นสิ่งที่สภาไม่รับแต่รับเฉพาะตัวรายงานเพราะพอรับตัวรายงานแล้วมีการเสนอกฎหมายมาภายหลังจึงไม่ได้ผูกพันว่าอะไรที่ทางคณะกรรมการศึกษาพูดคิดทำจะต้องไปผูกพันต
1: ่อ
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอถึงชั้นของการร่างเป็นตัวกฎหมายนะจึงเป็นสิ่งที่ส.ส.เขาก็สามารถจะเสนอร่างเข้ามาได
1: ้
0: นะและเสนอเข้ามาก็ปรากฏว่าร่างหลักก็คือร่างรวมไทยสร้างชาติเวลานั้นนะ
1: ครับ
0: ก็ออกมาใกล้เคียงนะครับกับร่างหลักนั่นแหละก็อาจจะมีการไปเพิ่มนะในบางประเด็นนะครับเช่นเรื่องของคณะกรรมการนิรโทษกรรมนะครับกลไกอะไรต่างๆบางส่วนนะครับในการนิรโทษกรรมต่างๆที่เพิ่มเติมเข้าไปนะหรือว่าการไปเพิ่มเติมปรับลดบัญชีฐานความผิดแนบท้ายร่างพรรณยัตนะนี่คือส่วนที่เกิดการแก้ไขเพิ่มเติมนะพอส่งไปชั้นวุฒิสภาวุฒิสภาก็ไม่ได้เอาตามส.ส.ทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: เขาก็ไปเพิ่มเติมนะอีกนิดหน่อยเช่นเดียวกันนะครับนะในเรื่องของความรับผิดของคณะกรรมการนิรโทษกรรมและในเรื่องของกระบวนการนิรโทษกรรมให้กับผู้ทำความผิดที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับซึ่งเดิมนั้นเนี่ยในชั้นของกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายเนี่ยเราเรียกว่ามาตรา 9/1
1: ครับ
0: นะแต่ปรากฏว่าพอไปอยู่ในชั้นที่สภาเนี่ยกลายเป็นมาตรา11นะครับซึ่งอันนี้แน่นอนเป็นกระบวนการในการร่างกฎหมายเขาสามารถที่จะไปปรับลำดับเลขมาตราอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้มันเกิดความสอดคล้อง เกิดความง่ายต่อการนำไปใช้นะครับหรือการนำไปวิจัยตีความต่อไปในอนาคตนะก็กลายเป็นมาตรา11นะซึ่งในมาตรา11นี่คือสิ่งที่เป็น

0: หัวใจหลักในการเพิ่มเติมเข้าไปของวุฒิสภานะก็คือว่าไม่ให้ครอบคลุมนะถึงความผิดที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั่นเอง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันไหมครับว่าจะมีสักประมาณกี่คน
0: ครับ
1: ที่จะได้รับอานิสงส์จากตัวกฎหมายนี้นะครับ
0: มีครับมีตั้งแต่ชั้นของการศึกษาเลยนะชั้นของการศึกษาเลยนั้นเนี่ยก็มีการไปรวบรวมสถิติคดีนะครับก็ปรากฏว่าคดีที่รวบรวมมาตอนแรกเนี่ยโอ้โหมีเป็นหลักล้านคดีเลยนะ
1: ขนาดนั้นเลยนะ
0: ขนาดนั้นเลยเพราะว่าเราใช้วิธีการในการรวบรวมแบบกว้างไงครับนะคณะอนุกรรมการชุดแรกเนี่ยใช้รวบรวมแบบกว้างก็คือทุกการกระทำความผิดในช่วงเวลานะที่มีความขัดแย้งทางการเมืองนะคือย้อนไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณ2548เนี่ยจนถึงณวันนั้นที่ศึกษาคือประมาณ2567
1: ครับ
0: นะครับก็ย้อนไปขนาดนั้นนะแต่ต่อมาก็เลยต้องมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นในชุดหนึ่งนะซึ่งคณะอนุกรรมการชุดที่2ที่ตั้งเนี่ยอันนี้ผมเป็นประธานนะครับซึ่งทำหน้าที่ในการที่จะไปจำแนกนะครับว่าบรรดาข้อมูลสถิติที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะครับเราก็ไปจำแนกนะครับออกเป็น3กลุ่มความผิดด้วยกันนะที่มีมูลเหตุจูงใจโดยตรงโดยทางอ้อมนะครับหรือคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งคนที่จะเกี่ยวข้องเนี่ยนะก็เหลือเพียงแค่หลักประมาณ 1,000 คน 2,000 คนแค่นั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการแยกนะออกมาเป็นคดีไหนที่เป็นคดีซึ่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงคดีไหนที่เป็นคดีที่ไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมืองโดยตรงคดีไหนที่เป็นคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองต่างๆเหล่านี
1: ้
0: แล้วก็ได้มีการจำแนกในชั้นของการศึกษานะครับออกมาเหล่านี้นะครับและหลังจากนั้นเมื่อมาตราเป็นกฎหมายนะครับก็มีบัญชีแนบท้ายเป็นลำดับแต่ต้องบอกว่าบัญชีแนบท้ายเนี่ยไม่ได้เหมือนกับที่กรรมการศึกษาได้เสนอทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: นะอาจจะมีความเหมือนความคล้ายคลึงกันในบางส่วนแต่บางส่วนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เติมเข้ามานะครับอย่างเช่นณวันนี้ก็มีคนตั้งคำถามเยอะว่ามีการพูดถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยกันได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี2561นะซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมให้กับคดีใหญ่บางคดีไหมอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้
0: นะที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสวนะแต่ต้องบอกว่าไม่เกี่ยวครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยได้มีการเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนนะในบัญชีแนบท้ายร่างพันธุ์ยัดว่าไม่รวมถึงการทุจริตนะครับในการเลือกตั้งไม่รวมถึงการทุจริตในเรื่องของคุณสมบัติความผิดในเรื่องของกระบวนการที่มานะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.หรือกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เขียนไว้หมดครับ
1: ครับ
0: นะและรวมไปถึงกฎหมายอื่นด้วยคือถ้าพูดง่ายว่าการที่จะได้รับการนิรโทษกรรมนั้นเนี่ยต้องไม่ใช่เหตุจากการทุจริต
1: ผมคนตรงนี้นิดนึงก็คือถ้าคุณผู้ชมกำลังกังวลว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวหรือเปล่าอาจารย์ยุทธพ
0: ร
1: กำลังจะบอกว่าไม่ต้องกังวล
0: ไม่ต้องกังวล
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวครับเพราะมีถึง2เงื่อนไขที่จะทำให้ไม่เกี่ยวหนึ่งก็คือว่าไม่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนั้นได้มีการนิยามเอาไว้อยู่แล้วตั้งแต่ชั้นของการศึกษาไปรวมถึงชั้นของการตราเป็นร่างบัญญัตินะครับว่ามูลเหตุจูงใจทางการเมืองนั้นเนี่ยต้องเป็นการกระทำที่มีแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งในการเมือง
1: ครับ
0: นะซึ่งนั่นก็คือการพุ่งเป้าไปสู่เหตุการณ์ความขัดแย้งการเมืองครับตั้งแต่ช่วง48 49 52 53 56 57อะไรต่างๆเหล่านั้นครับนะไม่ได้เป็นเหตุในเรื่องการเลือกตั้งที่ใครไปทำทุจริตจะเลือกตั้งส.ส.หรือการเลือกส.ว.อะไรก็ตามแต่ไม่เกี่ยวไม่เข้าอยู่แล้วอันนี้คือเงื่อนไขข้อที่1อันที่2ก็คือว่าในบัญชีแนบท้ายบัญญัติมีการวงเล็บไว้ชัดเจนครับว่ายกเว้นนะครับไม่ให้ไปเกี่ยวข้องถึงเรื่องของกระบวนการที่ทำให้เกิดเหตุของการทุจริตนะครับหรือว่าเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามอะไรต่างๆเหล่านี
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวตรงนั้นนะแต่ถ้าถามว่าเกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งจะไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบางช่วงครับนะเช่นเรื่องของความรุนแรงในการเลือกตั้งนะการมีการปะทะกันของกลุ่มมวลชนอย่างเช่นในกรณีการเลือกตั้งเมื่อปี2557
1: ครับ
0: นะที่เป็นการเลือกตั้งที่ไม่สำเร็จตอนนั้นคือในวันที่2กุมภาพันธ์2557นะแล้วเกิดกลุ่มมวลชนปะทะกันต่างๆ
1: กลุ่มนึงไม่ยอมให้เลือก
0: กลุ่มนึงไม่ยอมให้เลือก
1: คนนึงจะไปเลือก
0: คนนึงจะไปเลือกนะจะไปช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นมากกว่าแต่ไม่ได้ช่วยเหลือบรรดานักการเมืองนะเพราะนั้นอันเนี้ยสบายใจได้ครับไม่มีครับนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของบางคดีนะที่ถูกตั้งถามว่าจะมีการไปช่วยเหลือการทำความผิดนะครับที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที
1: ่
0: หรือการคอร์รัปชันหรือไม่ไม่มีครับเพราะเขียนไว้ชัดเจนเหมือนกันว่าแม้ว่าจะมีการนิรโทษกรรมให้กับฐานความผิดในทางอาญาบางฐานนะแต่ต้องไม่ใช่ฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตหรือคอร์รัปชันก็เขียนไว้ชัดเจนเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะซึ่งกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆเหล่านี้ก็เดินในกฎหมายปกติไปนะครับจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับ
1: อาจารย์มันมีอยู่ฐานความผิดนึงที่ไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่ม

0: นิรโทษหรือจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับนิรโทษก็มีปัญหาโดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีนั่นคือฐานความผิดตามมาตรา112
1: ครับ
0: ตกลงแล้วนี่เป็นจุดอ่อนไหวในกฎหมายนี้อยู่หรือเปล่าครับ
1: ก็ยังคงผิดจุดอ่อนไหวคือต้องยอมรับว่าการดำเนินการนะครับตามพระบัญญัติฉบับนี้นะคนก็พูดง่ายๆว่านี่คือกฎหมายนิรโทษกรรมนะแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ชื่อว่ากฎหมายนิรโทษกรรมนะครับแต่นี่ก็คือการนิรโทษกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับ
0: ไอเดียคือต้องการให้สังคมเดินหน้าต
1: ่อให้สังคมเดินหน้าต่อไม่เคยมีการนิรโทษกรรมครั้งไหนที่ยาวนานถึง20ปีนะก็คือนับตั้งแต่ปี2548เนี่ยนะมาจนถึงวันที่สภารับร่างที่1ของกฎหมายฉบับนี
0: ้ครับ
1: นะครับซึ่งนั่นก็คือปี2568นะครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่เรียกว่ายาวนานมากนะคราวนี้กระบวนการที่ยาวนานก็จะมีตัวแสดงทางการเมืองที่เกี่ยวข้องมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับและเหตุการณ์ทางการเมืองก็ดีตัวแสดงทางการเมืองต่างๆก็ดีเหล่านี้เนี่ยมาเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องมีเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของมูลเหตุจูงใจทางการเมืองนะครับไม่ใช่บอกว่าในช่วงเวลานั้นใครไปลักของไปขโมยของแล้วก็ได้เนี่ยโทษไม่ใช่นะครับนะต้องเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ทางการเมืองเท่านั้นนะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าคนที่กระทำความผิดใดๆก็ตามช่วงนั้นไม่ต้องรับโทษเลยซึ่งไม่ใช
0: ่
1: นะครับอันนี้เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างไรก็ดีครับก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์บางอย่างมันก็อาจจะผ่านพ้นมาแล้วนะครับการที่ทุกฝ่ายนั้นเนี่ยจะสามารถพูดคุยกันได้จะสามารถยอมรับในกติกาในกฎหมายนี้กันได้มันก็ง่ายขึ้นกว่าเหตุการณ์ที่เกิดในปัจจุบันนะแต่ในกรณีมาตรา112เนี่ยยังเป็นประเด็นที่มีความเห็นต่างกันในสังคมสูงนะครับฝั่งหนึ่งอาจจะบอกว่าควรจะต้องได้รับการนิรโทษกรรมแต่ฝั่งหนึ่งบอกว่าก็ไม่ควรที่จะต้องได้รับการนิรโทษกรรมนะบางฝ่ายก็อาจจะบอกว่าสำหรับเยาวชนนั้นก็มีมาตรการในการดำเนินคดีสำหรับเยาวชนอยู่แล้วในการที่จะร้องขอนะในเรื่องของการดำเนินคดีสำหรับเยาวชนนะก็มีอยู่แล้วเพราะนั้นเห็นได้ว่าความหลากหลายเนี่ยมันยังคงมีนะแล้วก็ประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าในชั้นของกรรมาธิการฝั่งสสนะครับนะก็ได้มีบทบัญญัติมาตรา 9/1 เวลานั้นชื่อว่ามาตรา 9/1 แต่ต่อมาคือมาตรา 11 เนี่ยที่บอกว่าให้ไปใช้นะวิธีการสำหรับเยาวชนนะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่ในวิธีพิจารณาคดีสำหรับเยาวชนอยู่แล้วล่ะนะในศาลเยาวชนต่างๆแต่ว่าเขียนไว้ในกฎหมายเพื่อเห็นความชัดเจนว่าสำหรับเยาวชนนั้นเนี่ยก็สามารถจะใช้ได้แต่ว่าพอในชั้นของสว.สว.ก็ไปเติมเข้าไปว่ายกเว้นฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันนี้คือการไปเพิ่มเติมในชั้นของสว.
0: มันจะกลายเป็นตกหล่นกลุ่มนี้ไปแล้วความขัดแย้งมันยังเหลือเชื้อไฟอยู่หรือเปล่าครับ
1: คือตรงนี้อย่างที่เรียนครับว่ามันมีหลายมุมนะฮะบางมุมก็บอกว่าถ้านิรโทษกรรมต้องเคลียร์ทั้งหมดนะจึงจะทำให้ความขัดแย้งนั้นเนี่ยหมดแล้วก็เดินหน้าไปได้ไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังแต่บางมุมก็บอกว่าถ้านิรโทษกรรมหมดแน่นอนอีกฝั่งที่เขาไม่สนับสนุนเขาอาจจะลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวคัดค้านนะครับหรือจะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ก็ได้แล้วเรื่องนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยในชั้นของคณะกรรมการศึกษานะครับไม่ใช่ชั้นของกรรมการร่างกฎหมายนะในชั้นกรรมการศึกษาเนี่ยก็มีข้อเสนอครับที่เราเสนอไว้ว่าประเด็นเนี้ยยังเป็นประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันในสังคมต่อไปนะคือเราไม่ได้บอกว่าเราจะไปทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ายังต้องพูดคุยในสังคมต่อไปเพื่อให้สังคมนั้นเนี่ยเกิดการตกผลึกร่วมกันก่อนนะครับผมย้อนกลับไปเหมือนเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับตั้งแต่ปี48 49 52 53 56 57นะในชั้นกรรมาธิการทั้งกรรมการศึกษาก็ดีนะหรือในชั้นของกรรมการยกร่างกฎหมายเลยนะซึ่งกรรมการบางคนเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแสดงในความขัดแย้งวันนั้นด้วยซ้ำไปนะทุกคนเห็นตรงกันหมดแล้วครับว่าอยากจะจบทั้งหมดนะแล้วก็เดินหน้าบ้านเมืองต่อไปข้างหน้านะเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันผ่านพ้นมาแล้วไงนะแล้วก็เวลามันก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่จะเยียวยาความขัดแย้งได้นะแต่ว่าสำหรับประเด็นเรื่อง112นั้นเนี่ยมันยังไม่มีจุดที่จะตกผลึกร่วมกันในสังคม
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องพูดคุยกันต่อนะครับว่าเราจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรในสังคมนะซึ่งอันนั้นเนี่ยถ้าจะพูดง่ายมันจะต้องเป็นภาค2ของการจะออกกฎหมายแต่จะชื่อกฎหมายนิรโทษกรรมหรือกฎหมายอะไรต่างๆต่อไปในอนาคตนั่นเอง
0: ครับนับตั้งแต่วันที่เริ่มเรียกร้องกันจนกระทั่งถึงวันนี้ที่กฎหมาย 99% แล้วเตรียมที่จะประกาศบังคับใช้แล้วนะครับใช้เวลาประมาณ 3-4 ปี
1: ครับ
0: เรื่อง112ถ้าอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวต้องพูดคุยกันต่อ
1: ครับ
0: อีกกี่ปีครับเนี่ย
1: อันนี้ตอบไม่ได้เลยจริงนะเพราะมันขึ้นอยู่กับพลวัตทางสังคมเลยครับ
0: ครับ
1: นะไม่เคยมีใครนึกหรอกครับตอนที่มีความขัดแย้งปี48-49เสื้อเหลืองเสื้อแดงนะต่อมาในปี53นะมาสู่กปปส.ในปี56ไม่มีใครนึกครับตอนนั้นว่าคนที่อยู่ต่างขั้วต่างสีต่างเสื้อต่างอุดมการณ์เนี่ยจะมาพูดคุยกันได้และจะยอมรับกันได้ว่าเอาละเรายอมที่จะจบกันทั้งทุกฝ่าย
0: ครับ
1: นะแต่ท้ายสุดเมื่อผ่านไป20ปีนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นนะซึ่งเช่นเดียวกันกับ112เนี่ยนะครับต่อไปในอนาคตก็อาจจะมีประเด็นที่สังคมตกผลึกร่วมกันแล้วล่ะว่าสังคมควรจะไปในทิศทางไหน
0: ครับในมิติทางการเมืองน่าจะมีคนการเมืองบิ๊กเนมที่ได้รับอานิสงส์แล้วก็กลับมาโลดแล่นเยอะทีเดียว
1: ครับก็น่าจะมีหลายท่านอยู่บางท่านก็พ้นการรับโทษมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
0: ับ
1: นะบางท่านก็อยู่ระหว่างต่อสู้คดีอะไรต่างๆเนี่ยก็มีครับก็มีมากมายครับไม่เฉพาะบิ๊กเนมนะครับ
0: บร
1: รดาประชาชนคนทั่วไปนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรต่างๆก็ถ้าได้รับประโยชน์จากกฎหมายนี้ก็จะเข้ากันหมดแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะได้รับนิรโทษกรรมทันทีนะครับเขาก็มีขั้นมีตอนต่าง
0: ๆ
1: นะครับในการที่จะได้รับการนิรโทษกรรมในชั้นต้องดูว่าอยู่ในชั้นไหนชั้นพนักงานสอบสวนชั้นอัยการชั้นศาลหรือในกระบวนการราชทัณฑ
0: ์
1: ซึ่งแต่ละชั้นก็จะมีขั้นตอนที่ต่างกันไปหรือถ้าใครเห็นว่าตนเองนั้นเนี่ยตกหล่นสามารถที่จะมีกลไกคณะกรรมการนิรโทษกรรมนะซึ่งมีองค์ประกอบนะครับจากฝ่ายราชการหน่วยงานนั่นนี่โน่นต่างๆมาเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ในการที่จะพิจารณาด้วยว่าควรที่จะได้รับการนิรโทษกรรมนะครับต่างๆหรือไม่นะแต่อย่างไรก็ดีในกฎหมายฉบับนี้กระบวนการเยียวยานั้นจะเป็นการเยียวยาทางสิทธินะครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้เป็นการเยียวยาทางตัวเงินนะเช่นเรื่องของการที่จะไปเยียวยาเช่นในบางคดีเนี่ยมีหน่วยงานภายนอกหน่วยงานภาคเอกชนนะครับที่เขามีการฟ้องเพื่อเรียกชดใช้ความเสียหายนะและศาลก็มีคำพิพากษาให้ชดใช้ความเสียหายแล้วอันนั้นเนี่ยไม่ได้ไปช่วยนะครับเรื่องทางแพ่งก็เป็นเรื่องทางแพ่งไปนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานกับบรรดาผู้ถูกฟ้องก็ต้องต่อสู้คดีกันต่อไป
0: แต่ถ้าคุณโดนริบสิทธิ์เราคืนสิทธิ์ให้
1: เฉพาะสิทธิ์ทาง
0: กฎหมายฉบับนี้
1: เท่านั้นครับ
0: นะครับหวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งในหมุดหมายที่นำสังคมเดินหน้าไปได้แน่นอนว่ามีเรื่องมาตรา112ที่อาจจะต้องพูดคุยกันอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะครับวันนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ

0: ปัญหาโกงสอบท้องถิ่นมี1โจทย์ครับที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมรอคอยที่จะได้รับคำตอบนั่นก็คือใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังใครคือผู้มีอิทธิพลบารมีมากพอที่จะคอยดูแลองค์คาพยพด้านการทุจริตเหล่านี้ให้มันสร้างความเสียหายได้มากขนาดนี้นะครับ
1: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอน
2: ผมว่าทางมสว.ตั้งใจนะครับแต่ก็ต้องรอปปช.จะรอปปช.แถลงว่าทั้ง 2-3 เดือนนะครับใช่มั้ยครับคงอดใจรอนิดนึงนะครับแล้วก็ความจริงครับผมจะปรากฏ
3: ผมยังยืนยันว่าเป็นเรื่องไม่จริงผมก็ต้องดําเนินการกับคนที่ทำให้ผมเสียหายจนถึงที่สุด
4: ถ้าถึงขั้นเอาข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ได้แล้วก็กำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเขาเป็นข้าราชการนี่ถือเป็นการเอาเปรียบถือเป็นการทุจริตของผมก็พูดไปถึงขนาดนี่ก็คือการขายชาติอย่างหนึ่งด้วย
0: วันนี้หาคำตอบไปพร้อมกันนะครับกับบรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวนคุณคณิตบุญยพานิชนะครับคุณคณิตครับเอาคืบหน้าล่าสุดที่นายกเขาได้กล่าวมาเมื่อวันพฤหัสบดีก็คือมีข้าราชการสถ5คนที่ถูกกันไว้สอ บ
5: เอาเป็นว่าคุณอนุทินกลับจากต่างประเทศปุ๊บเนี่ยแถลงปั๊บเลยแล้วก็เห็นผลเลยชัดเจนว่าเอาล่ะตอนนี้จะเอาจริงแล้วจะสอบจริงๆแล้วก็คือจะมีอย่างน้อย5คนก่อน
0: ครับ
5: ที่จะเป็นคนที่ถูกสอบสวนวินัยแต่ต้องยอมรับว่าเป็นการสอบวินัยนะ มันยังไม่เป็นการสอบทุจริต
0: ครับ
5: หรือสอบในคดีอาญา
0: หมายความว่าเขายังไม่ได้ผิดอะไรนะยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดอะไรเลย
5: คือวินัยราชการนะก็คือจะมีโทษที่มันไม่เหมือนคดีอาญาเนาะจะปลดออกไล่ออกอะไรก็ว่างไปแต่จะเป็นการสอบสวนว่าการทำงานในหน้าที่การงานเนี่ยมันผิดไหมหรือมันถูกยังไงอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกสอบซึ่งใน5คนนั้นจริงๆก็สื่อก็จะเห็นภาพแล้วว่าจะมีใครปรากฏอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าคุณอนุทินก็1แอคชั่นเร็วแต่แอคชั่นแบบว่ายังมีคำถามอยู่ว่าถ้าจับสัญญาณปลายสัปดาห์ที่แล้วที่คุณอนุทินพูดว่ามี2ประโยคที่คุณอนุทินพูดแล้วคนน่าสนใจก็คือ1ถ้าไม่ใหญ่เนี่ยทำไม่ได้อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่ากระบวนการทุจริตสอบรอบนี้ต้องลงพูดรอบนี้ก่อนนะจริงๆมันอาจจะมีหลายๆรอบด้วยกันแต่ไอ้รอบที่มันเป็นปัญหาเนี่ยถ้าคนไม่ใหญ่ทำไม่ได้อันที่1ความจริงจังของคุณอนุทินน่ะก็ชอบพูดหลายครั้งเวลาต้องสอบสวนปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นกระแสข่าวเนี่ยคือปิดชื่อแล้วเปิดพฤติกรรมแปลว่าไม่สนใจใครแล
0: ้
5: วจะสอบทุกคนแต่จริงๆแล้วมันควรจะเปิดทั้งชื่อแล้วก็เปิดทั้งพฤติกรร
0: ม
5: เพราะว่าสิ่งที่มันเป็นปรากฏ

0: ข่าวแล้วก็ทีมไทย PBS ทีมข่าว Dexit Thai PBS เนี่ยลงไปหาข้อมูลแกะรอยพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆรวมทั้งประสานกับชมรมสตองที่เขาเปิดกันมาก่อนหน้านี้ด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: จริงๆก็พบโครงข่ายหรือเครือข่ายการทุจริตสอบเอาเฉพาะรอบนี้กันนะค่อนข้างใหญ่มากเพราะต้องยอมรับว่าคนที่ไปสอบเนี่ยอย่างน้อยหลายแสนคนด้วยกันจำนวนคนที่ตำแหน่งที่รับเนี่ยก็ประมาณ 6,000 คนเป็นหมื่นคนว่างั้นเถอะเทียบตำแหน่งแล้วโครงข่ายค่อนข้างใหญ่วงเงินความเสียหายเนี่ยก็น่าจะเป็นหลักพันล้านด้วยกันเพราะว่าเท่าที่ดูจากคนที่จ่ายแล้วไม่ได้หรือคนที่ร้องเรียนแล้วไม่ได้เนี่ยนะก็หลักแสนต่อคนนะตัวเลขก็คืออย่างน้อย 300,000 ถึง 800,000 ต่อ1คนต่อ1ตำแหน่ง
1: ครับ
0: ว่ากันอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นความใหญ่โตของปัญหาการทุจริตรอบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีโครงข่ายค่อนข้างใหญ่มากทีเดียว
1: มันต้องมีคนที่คอยดูแลโครงข่ายเหล่านั้น
0: ใช่ครับแปลว่าเรากำลังเห็นตัวละครในแต่ละระดับชั้น
1: ครับ
0: ทีมงานมักจะบอกว่ารูปแบบการจัดตั้งองค์กรทุจริตรอบนี้นะมันจะเหมือนเป็นแชร์ลูกโซ่คือมีแม่ข่ายมีดาวไลน์
1: ครับ
0: มีคนกลางมีเอเจนต
1: ์
0: มีลาสบอส
1: ครับ
0: ซึ่งคงไปถึงใครก็ไปว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าระดับล่างที่เรียกดาวไลน์ก็จะมีหน้าที่ไปหาไปสแกนหาลูกค้าว่าเพื่อจะมาเข้าสู่กระบวนการทุจริตการสอบ
1: มีคนกระซิบบอกผมว่าบางทีก็มีการเปิดติวติวแล้วก็พอติวไปติวมาก็ได้ความรู้จริงๆนะ
0: ถูก
1: แต่ก็จะมีขายตรงนิดนึง
0: ถูกนั่นแหละก็คือเราจะเรียกว่าขายตรงนะถูกต้องคือบทบาทของติวเตอร์บักไม่ได้ว่าทุกคนเนาะ
1: ครับ
0: อาจจะมีบางคนที่เป็นดาวไลน์ไปหาไปสแกนหาผ่านระบบการติวเตอร์เนี่ยเวลาไปติวก็ต้องจ่ายเงินรอบนึง
1: ครับ
0: แล้วถ้าเห็นว่าคนไหนที่อยากได้มากๆหรือคือไม่ได้วิธีสแกนหาจะรู้ว่า
1: พร้อมจ่าย
0: พร้อมจ่ายมีความต้องการมีฐานะการเงินที่โอเคอยู่ประมาณนึง
1: ครับ
0: ก็คุยตรงก็จะไปดีลตรงว่าจะต้องมีวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นกระบวนการของการหาลูกค้าแล้วก็เส้นทางการเงินหรือกระบวนการการสอบรอบนี
1: ้
0: รอบนี้ก่อนแต่จริงๆอ่ะในอดีตเนี่ยก่อนรอบนี้เนี่ยมันก็จะมีอีกหลายรอบซึ่งลักษณะรูปแบบเนี่ยไม่ต่างกันคุณฤชัยแล้วก็โครงข่ายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่เดิมๆนี่แหละ
1: กลาย
0: เป็นว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นปัญหาภาพใหญ่ของการทุจริตรอบนี้ว่าไปถึงใครบ้างครับ
1: ทำไมคุณคณิตใช้คำว่ามีตั้งแต่ last boss ไล่ลงมาจนถึงดาวไลน์แต่จะสาวถึงใครว่ากันอีกเรื่องนึง
0: ใช่
1: ครั้งนี้จะไม่ถึง last boss มีความเป็นไปได้ขนาดนั้นไหมครับ
0: อยู่ที่ว่าคุณนทินเอาจริงแค่ไหนหรือว่าที่ผ่านมามันจะเป็นละครอีกซีรีส์นึงที่จะเห็นว่าจะตัดตอนแค่ไหน
1: ครับ
0: หรือว่าจะสอบแล้วขยายผลไปถึงไกลแค่ไหนไม่ได้อยู่ 2-3 ส่วน
1: ไม่ได้อยู่ที่ตำรวจไม่ได้อยู่ที่ตระกูลปปช.ปปท.ทั้งหลายอยู่ที่นายกรัฐมนตรีมหาดไทยเลยใช่ไหม
0: แน่นอนคือกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินก็บอกว่าไป MOU มหาดไทยนี่ไป MOU กับทุกหน่วยงาน
1: ครับ
0: แต่ปัญหาคือแต่ละทุกหน่วยงานเนี่ยจะสอบแล้วจะพบพยานหลักฐานแล้วเอาจริงเอาจังจับใครได้แค่ไหนต่างหากอย่างเช่นเฉพาะการทุจริตรอบนี้เราจะเห็นว่าตำรวจปปป.ปปช.เข้าไปที่บริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจ
1: ครับ
0: ที่มีคุณพิชิตอดีตผอ.พิชิตเพราะว่าลาออกแล้ว
1: ครับ
0: ทุกวันนี้เนี่ยนะนี่ลาออกเป็นสัปดาห์เลยทุกวันนี้ก็ตามหาตัวไม่เจอหรือว่าอยู่ที่ไหน
1: ครับ
0: ทั้งที่แหมไม่น่าจะยากเนาะผู้ว่าก็เรียกสอบหลายรอบเรียกพูดคุยว่าจะมาให้การก็ยังไม่ไปให้การใดๆเลยเพราะงั้นน่ะตัวเชื่อมเหล่านี้มันหายไปอยู่ที่ว่าหน่วยงานที่ต้องไปดำเนินการต่อเนี่ยไม่ใช่มหาดไทยแล้วจะเป็นตำรวจปปป.แล้วหรือจะเป็นปปช.ที่ไปตามไล่เส้นทางการเงินเนี่ยเส้นเงินต่างๆเนี่ยคือแน่นอนคุณอุรชัยเงินเนี่ยเวลาคนลูกค้าสอบเนี่ยเงินมันต้องมีเส้นเงินไปถึงเนาะ
1: ครับ
0: ว่าไปที่ไหนบ้างจ่ายที่ไหนบ้างคนเกี่ยวข้องมีใครบ้างดูการแถลงของคุณอนุทินเนี่ยก็พบคนอย่างน้อย4กลุ่มเอาเฉพาะการสอบรอบนี้ทั้งหมด4กลุ่มเนี่ยก็คือ1กลุ่มข้าราชการในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกลุ่มผู้รับจ้างแน่นอนบริษัทรับจ้างคนที่รับจ้างก็คือมสว.
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องยอมรับว่ามสว.เข้าไปรับจ้างในการจัดการบริหารการสอบรอบนี้แต่มสว.จะมีใครบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องเดี๋ยวต้องไปว่ากันในรายละเอียดกลุ่มที่3คือ

0: นที่ทำหน้าที่เรื่องระบบ IT หรือระบบสารสนเทศให้การสอบรอบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะว่าพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตัวรายชื่อผู้ตัวคะแนนสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับผ่านการสอบว่างั้นเถอะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่เป็นพลเรือนหรือเป็นคนนอกเรียกว่าเป็นคนนอกเนี่ยกลุ่มนี้น่าจะหมายถึงคนที่เป็นดาวไลน์คนที่เป็นคนกลางคนที่เป็นแม่ข่ายในภูมิภาคต่างๆเพื่อเป็นการรวบรวมรายชื่อลูกค้าแล้วรับเงินแล้วก็ส่งต่อเส้นทางการเงินไปที่ตัว last boss หรือตัวคนกลางอีกชั้นนึงแล้วก่อนจะถึง last boss คนสุดท้ายแล้ว last boss จะมี VIP ของ last boss อีกหรือไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องที่7หน่วยงานเนี่ยจะต้องจริงจังในการสอบสวน
1: Last Boss ของคุณคณิตมีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่จะไปไกลกว่าภาคส่วนราชการกระเด็นกระดอนไปหาฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายอื่น
0: ๆ อันนี้ต้องดูวัดความจริงใจของคุณอนุทินแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยจะไม่ใช่เพียงแค่ละครตัดตอนอยู่แค่ซีรีส์1ไม่มีซีรีส์2 3 4 5อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าย้อนกลับไปดูคุณอุรชัยปัญหาทุจริตสอบมันไม่ได้มาแค่รอบนี
1: ้
0: เราย้อนจริงๆทีมให้ทีมงานค้นข้อมูลไล่ไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วว่าในอดีตเขาทุจริตกันยังไงแล้วปัจจุบันทุจริตกันแบบไหนยังไงจริงๆปัญหาทุจริตสอบมันเกิดขึ้นมันจริงกันนานมากแล้วหลายสิบปีด้วยกัน
1: จริงๆ2สัปดาห์ที่แล้วตอนจับได้รอบล่าสุดเนี่ย
0: ถูกครับ
1: หลายๆคนพูดราวกับว่าเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่ด้วยซ
0: ้
1: ำ
0: ใช่รู้กันอยู
1: ่
0: เพราะว่าสมัยก่อนเวลาแต่ละหน่วยงานท้องถิ่นจะไปจัดสอบทุกคนก็ไปจัดสอบด้วยตัวของแต่ละหน่วยงานด้วยตัวเองเนาะเพราะว่าเป็นจำนวนบุคลากรที่ขาดแคลนหรืออะไรก็ตามครูผู้ช่วยก็ไปจัดสอบกันเองรอบแบบนั้นน่ะก็จะมีปัญหาทุจริตมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตการสอบเช่นเดียวกันถ้าจำได้ยุคของคสช.คำสั่งของคสช.ฉบับที่8/2560เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากการทุจริตการสอบจึงขอให้มีการจัดคณะกรรมการกลางเขาเรียกคณะกรรมการการจัดการการสอบใหม่แปลว่าเดิมมันเป็นเบี้ยหัวแตก
1: ต่างคนต่างทำ
0: ต่างคนต่างทำก็เป็นทุจริตสอบเพื่อแก้ปัญหาทุจริตสอบแบบนั้นก็รวบตึงมาให้เป็นการสอบในคราวเดียวกัน
1: หวังดี
0: หวังดีแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจากเดิมที่เป็นเบี้ยหัวแตกกลายเป็นรวบตึงเบี้ยเป็นก้อนเดียวกันงั้นเงินก็จะมหาศาลมากขึ้น
1: ซึ่งมันตลกร้ายมากรวบมาเพราะมีการทุจริตปรากฏว่าพอรวบมาปุ๊บคนโกงก็เห็นช่องทางในการโกงอยู่ดี
0: ถูกแล้วตัวละครไม่อยากบอกว่าเป็นตัวละครคนเชื่อมบางคนเนี่ยก็อยู่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นหน่วยงานที่รวบตึงการจัดการการสอบนี้ด้วยเพราะงั้นเราก็จะเห็นว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยที่มันมีการทุจริตการสอบมันมีตัวเชื่อมบางคนที่อยู่ในระบบการจัดการการสอบจนสุดท้ายมาที่การสอบแบบให้มีการบริหารจัดการโดยมสว.จริงๆปัญหาเรื่องการสอบรอบนี้ก็มีปัญหาตั้งแต่การทำ TOR แล้วให้มีผู้รับจ้างจัดการสอบละที่บอกว่ามี e-biddingแต่ผู้ยื่นประมูล e-bidding มันได้อยู่3เจ้ามีอยู่3เจ้าที่ยื่นมีราชภัฏสุรินทร์มีมสว.ประสานมิตรแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งก็คือเป็นบริษัทข้างนอกแต่คู่เทียบบริษัทข้างนอกก็ยังมีความน่าสนใจเองว่าเป็นบริษัทรับจ้างทำความสะอาดซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีอันนี้ก็มีปัญหาว่าไอ้คู่เทียบมันไม่มีประสบการณ์ใดๆเลยทำไมถึงเข้ามาเป็นคู่เทีย
1: บ
0: ขณะที่ราชภัฏสุรินทร์เนี่ยก็ยื่นในราคาที่ถูกกว่าแต่ไปแพ้เงื่อนไขทางเทคนิคที่เรียกว่าไม่มีประสบการณ์การจัดการการสอบก็แน่นอนคนชนะก็คือมสว.แม้ว่ามีราคาจัดซื้อจัดจ้างราคายื่นประมูลเนี่ยแพงกว่าราชภัฏสุรินทร์แต่ก็ได้งานไปเพราะว่าชนะในเหตุผลทางเทคนิคราชภัฏสุรินทร์ก็อุทธรณ์แต่ว่าโอเคแล้วก็จบไปเพราะว่าไหนๆก็แพ้ด้านเทคนิคไปแล้ว
1: ครับการที่นายกรัฐมนตรีพูดออกมาว่าจะต้องมีตัวใหญ่ต
0: ้
1: องมีบิ๊กเนมไม่งั้นเรื่องแบบนี้มันไม่เกิด
0: ทำไม่ได้ใช
1: ่มันเป็นการส่งสัญญาณเรามองได้ไหมว่ามันเป็นการส่งสัญญาณถึงบรรดาภาครัฐทั้งหลาย
0: คุณอนุทินอาจจะส่งสัญญาณทางการเมืองไปด้วยคุณนรชัยเพราะว่าถ้าพูดแบบนี้แปลว่าก็รู้แล้วแหละว่าโครงข่ายมันประกอบด้วยใครบ้างแน่นอนจะมีคนที่เป็นดาวไลน์เป็นแม่ข่ายซึ่งเป็นทั้งคนนอกคนในระบบราชการมีคนกลางมีตัวเชื่
1: อม
0: ไปสู่คนในวงการการเมืองระดับสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งคลิปเสียงย้อนกลับมาที่ตัวคลิปเสียงเนี่ยที่พูดถึงพาดพิงไป

0: ที่คนหลายคนเนี่ยแน่นอนเสียงในบุคลากรที่เปิดเผยกันไปหมดแล้วเนี่ยก็มีคุณส้ม
1: ครับ
0: อาจจะบางสื่อก็จะเปิดตัวไปแล้วว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรทำอาชีพอะไรทำงานอยู่ที่ไหนคนชื่อกฤตก็ทีนี้คุณกฤตก็พงศกรท่านก็ไปแจ้งความร้องทุกข์แล
1: ้
0: วว
1: ่
0: าท่านก็ไม่เกี่ยวข้องแต่แน่นอนก็ต้องยอมไม่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโดนพาดพิงชื่อในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับคลิปเสียงเหล่านั้นคุณทรงศักดิ์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งแน่นอนคุณทรงศักดิ์ก็มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด
1: มีประสบการณ์ในงานด้านมหาดไทย
0: จริงๆว่ามาโดยตรงด้วยนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ยุคสมัยคสช.มาจนเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยปัจจุบันก็เป็นรองนายกก่อนหน้านี้ก็เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็จะมีความพาดพิงแบบนี้ซึ่งคนเหล่านี้ก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาให้ตัวเองด้วยว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องยังไงแน่นอนในเบื้องต้นทุกคนก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เป็นผู้ที่ถูกพาดพิงตามที่ปรากฏในข่าวเนาะเพราะฉะนั้นปัญหาส่งของคุณอนุทินก็คือต้องไปดูว่าแล้วการสอบสวนเนี่ยที่ว่าจะเกิดขึ้นจะไล่เส้นทางเส้นเงินเนี่ยจะไปถึงแต่ละคนมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: หรือจะไปถึงบอสแต่ละชั้นคนกลางแต่ละชั้นหรือจะไปถึงตัวลาสบอสหรือไม่เนี่ยหรือจะเป็นคนใกล้ตัวคุณอนุทินหรือไม่ยังไงที่คุณอนุทินใช้คำว่าถ้าไม่ใหญ่ทำไม่ได้เนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนอันนี้ต้องวัดใจคุณอนุทินซึ่งก็อาจจะไม่ได้ใช้เวลาเร็วนักเพราะว่ากระบวนการสอบสวนทุกวันนี้ยังเป็นแค่การสอบวินัยของข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นการดำเนินคดีตามความผิดคดีอาญาเนี่ยหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157จริงๆเมื่อไหร่ที่เป็นข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยหน่วยงานของปปช.เนี่ยก็ต้องเข้าไปสู่สอบสวนและไต่สวนหาข้อมูลหาพยานหลักฐานเพราะปปช.เนี่ยเป็นระบบไต่สวน
1: ค
0: ุณอรชัยเพราะงั้นการใช้เวลาของปปช.เนี่ยไม่ง่ายคือใช้เวลานานบางเรื่องเนี่ยอย่างน้อย3เดือน6เดือนเนี่ยแต่เรื่องนี้คิดว่าปปช.ก็คงจะต้องเร่งรัดแหละเพื่อให้มันเร็วขึ้นให้มันถูกใจประชาชนที่ติดตามข่าวสารเรื่องแบบนี้มากขึ้น
1: มีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาจริงๆก็ไม่ใช่แค่นิวส์รูมหลายรายการแล้วเวลาที่เราวิเคราะห์ข่าวนี้กันบอกว่ามันไม่เห็นควรจะนานเลยของมันเห็นกันอยู่ปปช.บุกไปจับได้หลักฐานเป็นโพยเป็นข้อสอบมาทำไมต้องนาน
0: คือมันอยู่ที่การรวบรวมพยานหลักฐาน
1: ครับ
0: หลักฐานไม่แน่นไปมันก็เข้าใจหน่วยงานราชการเพราะว่าเขาก็ต้องไล่ตามพยานหลักฐาน
1: ครับ
0: หลักฐานก็ทั้งหลักฐานที่เป็นเอกสารหลักฐานเส้นเงินซึ่งต้องไล่ไปดูอีกว่าเงินน่ะจากใครไปที่ใครนั่นคือการจากบริษัทสามเมืองเจริญรุ่งเรืองกิจคุณอรชัยแน่นอนข้าราชการส่วนหนึ่งที่มาทำงานเนี่ยมันต้องมีค่าจ้าง
1: ครับ
0: ใครจ้างใครจ่ายแล้วเงินค่าจ้างเนี่ยมาจากไหนเอามายังไงแล้วคนที่ไปจ้างเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเอกสารการสอบหรือว่าการแก้ไขคะแนนย้อนหลังเนี่ย มันเกิดขึ้นโดยมีใครจ้างยังไงเนี่ยมันมีรายละเอียดที
1: ่
0: ต้องไล่ตามบัญชีเส้นเงินเพราะฉะนั้นไปถึงใครก็ต้องดูว่าคนเหล่านี้ถูกดำเนินคดีหรือไม่ยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาจจะต้องใช้เวลาคือเข้าใจหน่วยงานราชการว่าไม่เร็วโดนใจหรอก
1: ร
0: เพียงแต่ว่าปัญหาบางอย่างที่ควรจะต้องพูดอะไรได้บ้างให้เห็นว่าคนเหล่านี้กำลังถูกเฝ้าจับตามองถูกเฝ้าสังเกตการยัดยักย้ายถ่ายเทเงินเหล่านี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วเพราะงั้นถ้าจะพูดกันอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไปหมดละ
1: ครับ
0: เส้นเงินก็จะยักย้ายถ่ายเทไปที่อื่นได
1: ้ท้ายที่สุดพูดจากประสบการณ์ทำข่าวสืบสวนสอบสวนของคุณคณิต
0: ครับ
1: เรื่องของการไล่เส้นเงินตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยไล่ไปเรื่อยๆว่าใครจ่ายเอาเงินตรงนี้มาจากไหนเงินที่ได้ไปที่ใครมันไม่ยากที่จะรู้ใช่ไหมสุดท้ายแล้วมันไม่ยากที่จะรู้อยู่ที่ว่าจะเปิดเผยให้เรารู้หรือเปล่า
0: จริงมันไม่ยากเพราะอาชญากรรมมันมีร่องรอย
1: ครับ
0: เรื่องเส้นเงินมันก็บินบัญชีการจ่ายการรับเรียกว่าไอ้รอบนี้มันจะมีเงินแบบไหนต่างหากการเขาคงระมัดระวังตัวมากขึ้นการใช้บัญชีมันจะต้องมีเงินสดจริงๆก็มีแหล่งข้อมูลแจ้งเบาะแสมาแล้วว่าเขาอาจจะจ่ายกันเป็นเงินสดเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นเงินสดมันต้องมีที่เก็บอยู่ที่ว่าใครเก็บ
1: ครับ
0: คนเหล่านี้ถูกตามตัวมาถูกไล่ไปพบที่เก็บเงินตู้เซฟเก็บเงินได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องตามรอยให้เจอเพราะถ้าพูดกันหลักๆ การทุจริตการสอบตอนจ่ายเนี่ยต้องมีเส้นเงินจ่ายไปที่คนรับจ่าย
1: ครับ
0: ตอน ออกมาเพื่อแก้ปัญหาการสอบเนี่ยเพื่อแก้ไขคะแนนก็ต้องมีการตอนจ่ายออกเพื่อมาจ้างคนเพื่อแก้ไขคะแนนการสอบเพราะฉะนั้นมีทั้งรับและจ่ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตามรอยดูว่าจะเจอหรือไม่เจอแบบไหนยังไงจะเจอเป็นบัญชีจะเจอเป็นทรัพย์สินจะเจอเป็นฐานะความร่ำรวยจะเป็นบ้านจะเป็นรถจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อชี้แจงรายรับรายจ่ายเนี่ยหรือแม้กระทั่งเงินสดที่เก็บไว้เนี่ยอันนี้ก็ต้องไปตามให้เจออาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าทำจริงๆก็ไม่เกินความสามารถหน่วยงานราชการไทยโดยเฉพาะตำรวจอ่ะก็คงตามเจอหมดปปง.นี่ก็ตามไล่เส้นเงินได้ทั้งหมดเป็นว่าจะเจอแค่ไหน
1: ครับผลลัพธ์เหล่านี้เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประชาชนที่ติดตามข่าวรู้สึกว่าอยากให้เปิดเผยและโปร่งใสอยากรู้ปลายทางนะครับ
0: คือคงไม่ใช่แบบปิดชื่อเปิดพฤติกรรมอย่างที่คุณอนุทินว่าจริงๆเราอยากเห็นว่าเปิดชื่อด้วย
1: ครับ
0: เปิดพฤติกรรมด้วยมันจะน่าจะดีกว่าน
1: ายกอาจจะฟังคุณคณิตอยู่เดี๋ยวรอสัปดาห์หน้า
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไทย PBS เองเกาะติดต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเป็นกรณีที่เราวิพากษ์กันในหลายมิติมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลเรื่องของขบวนการและกระบวนการผูกพาดพิงวิจารณ์ในหลายๆมิตินะครับติดตามเรื่องนี้ต่อได้ในทุกช่วงข่าววันนี้ห้องข่าวไทย PBS ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: เชียร์บอลโลกกันดีกว่าครับคืนนี้อังกฤษเจอกับเม็กซิโกนะครับติดตามกับคุณวิริยะครับ

ัสดีครับเกมฟุตบอลโลกคืนนี้สิงโตคำรามอังกฤษครับทีมขวัญใจแฟนบอลไทยเจอภารกิจสุดโหดเมื่อต้องเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมที่มีสถิติสุดแกร่งเมื่อเล่นในบ้านครับฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายวันนี้เป็นเกมฟาดแข้งที่น่าสนใจทั้ง2คู่เลยนะครับไฮไลท์อยู่ที่เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมจะได้เล่นในบ้านรับมือทีมชาติอังกฤษโดยเกมวันนี้จะแข่งกันที่สนามเอสตาดิโออัสเตกาครับที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตรซึ่งนักเตะที่ไม่คุ้นเคยอาจจะเกิดความเหนื่อยล้าง่ายกว่าปกติขณะที่นักเตะเม็กซิโกมีสีสุดหรูนะครับเพราะว่าลงเล่นสนามแห่งนี้มามากกว่า60ปีแพ้คู่แข่งแค่2ครั้งเท่านั้นเองครับมาดูอังกฤษนะครับโทมัสทูเคิลเฮดโค้ชของอังกฤษกล่าวก่อนนำลูกทีมลงสนามในวันนี้ว่าแม้การเล่นที่อัสเตกาของอังกฤษเนี่ยจะต้องเจอแรงกดดันจากกองเชียร์เม็กซิโกหลายหมื่นคนท่ามกลางอุปสรรคด้านสภาพแวดล้อมแต่เขายังมั่นใจว่าลูกทีมเนี่ยจะชนะได้ 100% นะครับว่าจะงัดเอาฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดในชีวิตออกมาใช้ได้ในนัดนี้ด้วยมาดูฝั่งเม็กซิโกนะครับฮาเวียอากิเร่กุนซือของจังโก้ครับชี้ว่าการเจออังกฤษเป็นทีมระดับเวิร์นคลาสลูกทีมของเขาจำเป็นจะต้องทำผลงานให้เพอร์เฟกต์ที่สุดเพื่อที่จะชนะซึ่งเม็กซิโกต้องทำประตูให้ได้เพราะว่าอังกฤษมีแฮร์รี่เคนเป็นนักเตะอันตรายที่เม็กซิโกจะต้องคอยระวังเอาไว้ตลอดเวลาครับสำหรับอังกฤษและเม็กซิโกทั้งคู่เคยเจอกันหนเดียวเท่านั้นนะครับในฟุตบอลโลกปี1966อังกฤษเจ้าภาพในปีนั้นเอาชนะเม็กซิโกไป2-0และก็ก้าวสู่การคว้าแชมป์โลกครั้งแรกและก็ครั้งเดียวด้วยนะครับแต่อังกฤษก็มีความทรงจำที่ไม่ดีกับการเล่นที่สนามอัสเตกาเพราะในฟุตบอลโลกปี1986ที่อังกฤษแพ้อาร์เจนตินาไป1-2นะครับโดนทีเด็ดของดิเอโก้มาราโดน่าสร้างตำนานแฮนด์ออฟกอดครับหรือว่าหัตถ์เจ้าเนี่ยครับใช้มือปัดบอลเข้าประตูไปก็ที่สนามแห่งนี้นี่แหละครับส่วนเกมบอลโลกอีกคู่วันนี้นะครับบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยจะเจอกับนักรบไวกิ้งนอร์เวย์ในเวลา 3:00 ครับมาต่อที่วอลเลย์บอลของไทย PBS นะครับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6พลิกสถานการณ์แซงชนะรองแชมป์เก่าโรงเรียนบดินทร์เดชาไปอย่างสุดมัน3-1เซตผงาดคว้าถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลเยาวชนหญิงไทย PBS ไปครองพร้อมส่งให้หลีฟงณัฐชาคว้าผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำทัวร์นาเมนต์นี้ครับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงไทย PBS Girl วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกันที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการเจอกันของรองแชมป์เก่านะครับก็คือโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนีในชุดสีแดงลงสนามเจอกับโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6เปิดฉากมาเซตแรกบดินทร์เดชาเริ่มต้นเกมได้อย่างร้อนแรงเลยนะครับโดยเฉพาะเกมเสิร์ฟอันเด็ดขาดของนพพัชรดำรงปูนที่กดดันจนทับนักตบนครนนท์เล่นผิดพลาด

0: ก่อนปิดเซตแรกไปอย่างขาดลอย25-11นะครับขึ้นนำ 1-0 แต่หลังจากนั้นครับในอีก3เซตต่อมานครนนท์กลับมาคืนฟอร์มเก่งอาศัยเกมรับที่เหนียวแน่นเป็นอาวุธหลักนะครับแล้วก็สวนกลับได้อย่างเด็ดขาดพลิกกลับมาชนะไป3เซตรวดต่อมานะครับด้วยสกอร์25-16 25-12และเซตสุดท้ายสู้กันสนุกนะครับก่อนที่นครนนท์ชนะไป25-21ทำให้โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6พลิกแซงเอาชนะโรงเรียนบดินทร์เดชาไปได้3-1เซตพงาดคว้าแชมป์ประจำปีนี้ไปครองแล้วก็ได้เงินรางวัลอีก 50,000 บาทส่วนบดินทร์เดชาได้รองแชมป์นะครับรับเงินรางวัลไป 30,000 บาทขณะที่รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำทัวร์นาเมนต์นี้ตกเป็นของหลีฟ่งณัฐชาทองคำหัวสาวตัวเก่งของนครนนท์นะครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นทุบทำแต้มสำคัญให้ทีมตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ก็คว้าเงินรางวัลพิเศษไปอีก 10,000 บาทครับ
1: ให้หลีฟงนัทชาครับรับไปตองงัดกลับมาครับต้องตีบอลไปก่อนครับยังไม่จบครับ
0: แต่แมตช์พอยต์ครับ
1: อุ้มมาหลีฟงอีกทีนึงจากจุดนี้ไม่เหลือครับ
0: ปิดแมตช์ไปครับ
1: โดนไลน์แมนเลยครับ
2: ก็รู้สึกดีใจค่ะวันนี้เซตแรกก็พวกเรากดดันมากก็เลยทำให้ประมาทไปหน่อยก็เสียเซตไปค่ะแล้วก็เอากลับมาได้ใน3เซต
3: ครับผม
4: รู้สึกดีใจค่ะแบบพูดไม่ถูกมันดีใจมาก
2: ๆก็ดีใจค่ะแต่ว่าที่ได้ MVP ก็พอเพื่อนๆค่ะทุกคนทำได้เต็มที่มากถ้าไม่มีคนระบอลให้หนูตีหนูก็ไม่ได้ MVP หรอก
4: ก็กดดันค่ะแบบว่าเป็นปีแรกที่ได้เล่นกลัวว่าจะไม่ได้ค่ะเพราะว่าของเราแบบทีมไม่ค่อยเต็มค่ะแบบมีไปทีมชาติบ้างก็กดดันกลัวไม่ได้ขอบคุณทุกคนที่เชียร์นะคะเชียร์พวกหนูไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
5: แสดงความดีกับเด็กๆครับที่สามารถที่จะทำแชมป์ได้ในรายการนี้ซึ่งเราห่างหายรายการนี้ไปประมาณ 3-4 ปีนะครับพร้อม 100% ครับผมในการป้องกันแชมป์ปีหน้าครับผมขอบคุณลูกๆนครนนท์ทุกคนที่สามารถทำแชมป์รายการนี้ครับผมก็เราอยากจะป้องกันแชมป์ในปีหน้าในครั้งต่อไปให้ได้ครับผม
3: ครับขอบคุณครับ
5: ครับ
0: ส่วนในสัปดาห์หน้าแฟนวอลเลย์บอลเตรียมสนุกกันต่อนะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวเหล็กโนเอลคัพไทย PBS 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยแข่งขันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระหว่างวันที่11-12กรกฎาคมนี้โดยทางไทย PBS เตรียมดำเนินการถ่ายทอดสดให้รับชมแบบเต็มอิ่มนะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์ช่องหมายเลข3และก็ช่องทางออนไลน์เช่นเคยครับแล้วก็อัปเดตผลการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายที่โคราชตอนนี้ทีมสาวไทยนำอินโดนีเซียอยู่1-0เซตนะครับถ้าหากวันนี้เราชนะนะครับจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีทันทีครับคุณพิมพ์วิมลคุณเจษดาครับ
6: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
7: ขอบคุณค่ะเกาะพยามจังหวัดระนองนั้นไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะคะแต่ว่ามีฐานะเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งวันนี้นะคะพลเมืองจะชวนร่วมเดินทางไปกับศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยาและกลุ่มระบัดค่ะในการสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและต้นทุนศักยภาพระบบนิเวศบนเกาะพยามด้วยค่ะ
8: คือเกาะพยามอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่หลากหลายซึ่งวันนี้ศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยาร่วมกับกลุ่มระบัดใบพวกเราลงพื้นที่สำรวจจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรเกาะพยามโดยสำรวจพบปะการังน้ำตื้นหลายชนิดรวมถึงดอกไม้ทะเลปลิงทะเลและสัตว์น้ำชายฝั่งอื่นๆที่อยู่อาศัยมากกว่า100ชนิด
9: ที่เราเห็นเป็นรูๆข้างล่างเนี่ยค่ะมันก็คือท่อเป็นปล่องของฟองน้ำแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะอันเนี้ยฟองน้ำสีขาวซึ่งมันอยู่ใต้ก้อนหินเนาะแล้วก็มันจะมีพวกสัตว์ที่มาเกาะอยู่ก็พวกดาวเปราะพวกหนอนทัวแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฟองน้ำสีชมพูแล้วก็ตรงนั้นเห็นไหมที่มันยื่นๆออกมานั่นคือดาวเปราะอีกชนิดหนึ่ง
10: ตัวนี้เป็นจุดหนึ่งของกองหินนะครับเป็นหาดหินที่บริเวณอ่าวใหญ่แล้วก็มีโซนปะการังสีเขียวๆตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปะการังเขากวางที่กำลังแตกกิ่งขึ้นมาแล้วก็มีกลุ่มหอยนะครับเยอะแยะเลยหอยมะระนะครับแล้วก็เพียงหัวหอมก็มีตรงนั้นหลายชนิดมากแล้วก็กลุ่มหอยติด

0: ก็เป็นพื้นที่หนึ่งนะครับถ้าบอกว่าได้รับผลกระทบเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งที่อนุบาลสัตว์ในเรื่องของทะเลที่เกาะพยามได้เป็นอย่างดี
1: อีกหนึ่งจุดพื้นที่สำรวจคือการล่องเรือเดินทางไปยังป่าชายเลนผืนใหญ่ของที่นี่เป็นระบบนิเวศที่ยังมีความหลากหลายทั้งพืชพันธุ์ไม้ป่าโกงกางต้นแสมนกหลากหลายชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลและเป็นที่อยู่อาศัยให้กับ

0: มันยั่งยืนครับ
1: การลงพื้นที่สำรวจเกาะพยามในครั้งนี้นอกจากเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลพื้นที่แล้วยังเป็นการสื่อสารให้เห็นถึงต้นทุนศักยภาพของเกาะพยามในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนพร้อมกับเป็นโจทย์ให้คนในพื้นที่ได้ร่วมกันตั้งคำถามความกังวลต่อโครงการขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบให้กับพื้นที่บัณฑิตาอย่างดีรายงาน
2: กว่า10ปีแล้วนะครับที่มีปัญหาสวนปาล์มน้ำมันหมดอายุสัมปทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับพื้นที่14แปลงกว่า 70,000 ไร่นะครับ10ปีนี้ยังแก้ไม่จบครับแต่2ปีที่แล้วครับศาลปกครองนครศรีธรรมราชครับนำที่ดินบางแปลงนะครับมาจัดสรรที่ดินทำกินให้กับผู้ยากไร้แต่ปัญหานี้ก็ยังไม่คลี่คลายครับกลุ่มชาวบ้านในชื่อสมาคมคนไทยไร้ที่ดินทำกินนะครับจัดกิจกรรมประชุมสมาชิกขณะปักหลักสร้างที่พักชั่วคราวอยู่ภายในสวนปาล์มน้ำมันของเอกชนที่หมดอายุสัมปทานครับอยู่ในพื้นที่ตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นะครับเพื่อที่จะกำหนดแนวทางในการต่อสู้เรียกร้องที่ดินทำกินร่วมกันครับโดยเคลื่อนไหวมานานกว่า10ปีนะครับแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จนายสุมนตรีสุขดำนายกสมาคมคนไร้ที่ดินทำกินครับบอกว่าแม้ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาตั้งแต่ปี67ให้กรมป่าไม้จัดระเบียบการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนที่หมดสัมปทานให้กับราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินและเป็นคนในพื้นที่ได้เข้าทำประโยชน์จำนวน14แปลงเนื้อที่กว่า 73,000 ไร่ภายใน180วันแต่ตอนนี้ครับผ่านมากว่า1ปีนะครับยังไม่มีความคืบหน้าพื้นที่บางแปลงมีการขายต่อให้กับกลุ่มทุนปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างต่อเนื่องครับ
3: มาตอนนี้10ปีเอาตั้ง10ปีนะครับ10ปีผมมาอยู่70,000ไร่จริงๆทรัพย์สินนี้คือของแผ่นดินแล้วนะครับป่าไม้ยึดมาแล้วแต่ถามว่าคนที่รับผิดชอบภาษีเนี่ยที่มีปัญหาอยู่ว่าชาวบ้านธรรมดาไม่รู้เรื่องเข้าไปในสวนปาล์มโดนจับป่าไม้จับแล้วหลายรายด้วยนะครับที่โดนจับเดือดร้อนเรื่องนี้นะครับมากมายนะครับที่โดนคดีโดยที่ไม่มีอะไรต่อสู้เขาม
2: ีรายงานครับมีการจัดเก็บค่าหัวคิวกับผู้ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจากพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับขณะที่สัปดาห์ก่อนครับมีรายงานครับว่ามวลชนกลุ่มสมาคมคนไทยไร้ที่ทำกินได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่ด้วยครับ
4: สำหรับคืนนี้บางจังหวัดติดริมแม่น้ำโขงจะมีความเสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมหลากน้ำท่วมฉับพลันมากที่สุดนะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะ
5: สวัสดีค่ะคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอาจจะต้องจับตาค่ะเนื่องจากว่าประเทศไทยยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของประเทศไทยส่วนภาคใต้ฝนลดลงจากเมื่อวานแล้วนะคะสำหรับคืนนี้นะคะถึงวันที่8กรกฎาคมสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเตือนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำหลากนะคะโดยเฉพาะจังหวัดตาก

แม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูลค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะคืนนี้ภาคเหนือฝนตก 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสภาคอีสานฝนตก 70% ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสบางแห่งตกหนักส่วนภาคกลางค่ะฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะฝนตกหนักอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตก 70% ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-32 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรภาคใต้มีฝนตก 30% ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 24-32 องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรอันดามันมีคลื่นสูง2เมตรค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะยังคงมีฝนตกร้อยละ 40-60 ของพื้นที่พรุ่งนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดียังคงมีฝนตกเป็นส่วนใหญ่ตกในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 26-35 องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กรกฎาคม2569พระท่านนางสาวเดลซิโดริเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยต่างยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือให้แน่นแฟนก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569เวลา 14:10 นวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยในการกีฬาทรงมีพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทเป็นที่ประจักษ์และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬากอล์ฟไทยรวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและรายได้แก่นักกอล์ฟอาชีพตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกอล์ฟของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากลการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569รอบทัวร์นาเมนต์นี้ผู้แข่งขันไม่เกิน144คนแข่งขันแบบสโตรกเพย์72หลุมโดยจะมีการตัดตัวหลังจบการแข่งขัน36หลุมนักกอล์ฟอาชีพที่มีคะแนนรวมอยู่ในอันดับ60และเสมอจะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันใน36หลุมสุดท้ายโดยผู้แข่งขันที่มีการจำนวนการตีน้อยที่สุดในวันที่4จะเป็นผู้ชนะการแข่งขันโอกาสนี้พระราชทานธงประจำการแข่งขันแก่ผู้แทนสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยผู้แทนสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันรวมทั้งพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันได้แก่นายเอกปริศวูนักกอล์ฟเชื้อชาติไทยไต้หวันอายุ26ปีที่เก็บคะแนนในวันสุดท้ายเพิ่ม4อันเดอร์พาชนะการแข่งขันด้วยคะแนนรวม4วัน23อันเดอร์พาจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังAll Thailand Golf Centerบริเวณกรีนซ้อมพัดทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดระยะไกลและระยะสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสการแข่งขันระดับประเทศอย่างใกล้ชิดได้พบปะนักกอล์ฟอาชีพเรียนรู้แนวคิดวิธีการเตรียมตัวและมาตรฐานของการแข่งขันระดับสูงเพื่อจุดประกายความฝันและแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพ
แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องไฮเพอร์ฟอร์มานซ์เซ็นเตอร์ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านวงสวิงและการฝึกซ้อมวงสวิงของนักกีฬากอล์ฟทีมชาติณช่องไดกอล์ฟจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องไฮเพอร์ฟอร์มานซ์เซ็นเตอร์ชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคลากรในวงการกีฬาตลอดจนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพัฒนาวงการกอล์ฟไทยและเป็นพลังสำคัญที่ผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและเวทีนานาชาติต่อไปสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีวันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีณเมนวโสมนัสวิหารพลเอกณรงค์เป็นบุตรของพลเอกสุรจิตและนางน้อมจิตจารุเสรณีเกิดเมื่อวันที่3 มีนาคม 2485สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่12และไปศึกษาต่อโรงเรียนในร้อยทหารบกแซนเฮิร์สประเทศอังกฤษเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกเหล่าทหารม้าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกรมยุทธศึกษาทหารบกตลอดชีวิตราชการได้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งอาทิผู้บังคับการกองลาดตระเวนกองพันทหารม้าที่4ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่4รักษาพระองค์และรองผู้บังคับกรมทหารม้าที่5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจสำคัญของกองทัพมาโดยตลอดมีความรับผิดชอบอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งมีอัธยาศัยอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อต่อทุกคนเป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้ร่วมงานเสมอด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางจินดาจารุเสรณีมีบุตรและธิดารวม4คนพลเอกณรงค์จารุเสรณีถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่10 ธันวาคม 2568สิริอายุ83ปีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควะ

วันนี้เวลา 18:52 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์รวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้จนเกิดโครงการในพระดำริต่างๆเช่นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมและข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Ruleคือมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระทำผิดหญิงบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนพระกรณียกิจได้สร้างคุณูปการแก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเอกบัณฑิตมลายอริสูตรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 17:00 นพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทที่ใช้สวดบทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิพังปัญจขันธาบทพระธาตุคาถาบทพระปุคคลบัญญัติบทพระคาถาวัตถุบทพยามกะบทพระปัฏฐานบทสวดพระธรรมใหม่หมวดเหตุโคชกะหมวดจุรันตระทุกหมวดสัญโยชนะโคชกะหมวดขันธะโคชกะหมวดโอคะโคชกะหมวดโยคะโคชกะหมวดนีวรณะโคชกะและหมวดกิเลสโคชกะทำนองเลื่อนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี

กรมหมื่นสุทธนารีนาถณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569องคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนนำหลักสูตรจินตคณิตมาประยุกต์ใช้สำหรับพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะและฝึกทักษะการคิดเลขโดยใช้จินตภาพนำระบบ AI เข้ามาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในวันนี้ยังมีพิธีมอบสิ่งของพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบแก่นักเรียนต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในเครือข่ายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเพื่อส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกระดับชั้นเข้ารับการรักษาและเยียวยาอย่างถูกวิธีควบคู่กับการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรรวมถึงการให้คำปรึกษาจิตเวชทางกายเทเลไซไคลอาทรีสำหรับนักเรียนกลุ่มป่วยหรือรายที่ยุ่งยากซับซ้อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสิทธิ์ในร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีเข้าการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานนางสาวสินีนาเฉลงวิทย์และครอบครัวแก้วประพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันวัดสามัคคีบรรพตวัดญาณสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมศิษย์เก่าซังตาคูตคอนแวนสหสมาคมศิษย์เก่าเซนต์ปอนเดอร์ชาร์ดสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮวัดสองแควแควจังหวัดแพร่วัดป่ากล้วยวัดท่ากระโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมมิกาวาจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์อังกฤษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17

0: นาฬิกาครอบครัวรังสียาพรนรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดนางสาวทันชนนสกลกฤตและคณะชมรมสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมูลนิธิกางอีกวนเต้าอนุตระธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟ่งเอินมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนคณะบุคคลเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทินางปุ่นมั่นหมายและคณะสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทยรวมทั้งประชาชนจากจังหวัดต่างๆและในกรุงเทพมหานครทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณานาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิด้านการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวันชนกครับ
2: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำในวันนี้นะคะช่วงนี้คุณเจษฎาดิฉันพิมพ์พิมลพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะรอบค่ำแบบนี้เจอเค้กอีกครั้งค่ะกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะหายจากการกำกับหนังจอเงินไปนานค่ะต้อมเป็นเอกรัตนเรืองนะคะภูมิกับคนดังกลับมาจับภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งเรื่องครูสาวค่ะซึ่งเป็นหนังใหญ่ในรอบเกือบ10ปีของพี่ต้อมเลยแถมยังพาพระเอกค่ะกฤทธิ์ศรีภูมิเศษที่ห่างหายจากบทนำในหนังกว่า20ปีกลับมาคืนจอเหมือนกันนะคะงานนี้ค่ะเลยได้เปิดใจถึงไฟในการทำหนังที่แม้จะไม่ร้อนแรงเหมือนวานๆแต่ความรักในภาพยนตร์อย่างเต็มเปี่ยมค่ะหอบดอกไม้ช่อโตมาแสดงความยินดีนะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็เคยเป็นนางเอกของพี่ต้อมเป็นเอกมาก่อนใหม่ดาวิกาค่ะเดินทางมาร่วมยินดีกับพุ่มกับคนเก่งเป็นเอกรัตนเรืองนะคะในงานฉายรอบพิเศษภาพยนตร์ครัวสาวค่ะหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเคยร่วมงานกันในเรื่องตลก69 The Series ค่ะบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะเพื่อนพี่น้องในวงการก็มาร่วมส่งกำลังใจให้การคัมแบ็กลงจอเงินของผู้กำกับคนดังในรอบเกือบ10ปีค่ะครัวสาวค่ะนำศาสตร์เรื่องใกล้ตัวอย่างอาหารการกินนะคะมาแมชเข้าไปกับเรื่องราวฆาตกรรมค่ะตัวผู้กำกับเองเคยอ่านมาก่อนซึ่งการคัมแบ็กครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาทำหนังในรอบหลายปีพี่ต้อมเผยว่าไม่ได้ปรับสไตล์หรือว่าเทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อเอาใจผู้ชมเจเนอเรชันใหม่เพราะมองว่าคนดูค่ะโดยเฉพาะเจนซีเนี่ยเปิดรับหนังที่มีความหลากหลายอยู่แล้วทำให้ยังเลือกเล่าในแบบที่ตัวเองถนัดค่ะส่วนคำถามที่ว่ายังรักการทำหนังเหมือนเดิมหรือไม่พี่ต้อมตอบว่าความรักในงานภาพยนตร์มีเหมือนเดิมค่ะแต่ไฟในการทำงานอาจจะไม่ร้อนแรงเท่าสมัยหนุ่มๆค่ะ
1: ไม่หยุดเพราะมันมีความสุขในการทำแต่ว่าความกระตือรือร้นมันน้อยลงเยอะกว่าเมื่อตอนหนุ่มๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าระยะห่างแต่ละเรื่องมันจะห่างอย่างเรื่องนี้มัน8ปีใช่ไหมสมมติเรื่องต่อไป16ปีมันก็โอเคนะหมายถึงว่ามันไม่หรือถ้าเรื่องต่อไปปีหน้าได้ทำเลยมันก็โอเคเจนซีฉลาดมากแล้วต้องอย่าลืมเขาโตมากับเจนแซดนี่เขาโตมากับวิชวลนะเนี่ยโตมากับ

0: สพสิ่งนี้ตลอดเวลาเพราะนั้นไอ้ภาษาหนังที่คุณคิดมันยากๆเยอะๆนี่เขาเข้าใจหมดเลยผมรู้สึกดีขึ้นกับคนรุ่นนี้ผมรู้สึกว่าเขาสามารถดูอะไรที่มันแล้วเขาก็เบื่อกับสิ่งที่เขาไอ้ที่ดูกันมาใช่มันความหลากหลายมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาอ่ะก็หวังว่าจะดีฮะ
1: ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้กำกับที่คัมแบ็กสู่วงการหนังนะพระเอกเขาก็กลับมาด้วยพี่กริชค่ะกริชศรีภูมิเศรษฐ์นะคะหวนคืนจอเงินในรอบ23ปีค่ะประกบคู่กับเบลล่าบุญแสงนะคะก็มารับบทนำเป็นเรื่องแรกของเธอพี่กริชเผยว่าตอนรับเล่นเรื่องนี้ค่ะกำลังอินล่ะเกี่ยวกับอาหารแล้วก็การทำขนมอยู่พอดีเลยแถมการกลับมาหน้าจอเงินรอบนี้ยังได้ชาเลนจ์เพิ่มนะคะต้องลดน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักเพื่อบทบาทนี้ส่วนทางกับไลฟ์สไตล์สายสุขภาพค่ะ
2: ผมเป็นคนคุมอาหารอยู่แล้วไม่กินซีสัวแต่ตอนนี้ก็แบบตอนที่เอาขึ้นคือกินทุกอย่างเลยข้าวพิซซ่านู่นนี่แต่ก็ไม่กินคาร์บแบบแย่นะมันชาเลนจ์มากนะครับเพราะมันเล่นแล้วมันก็จะแบบว่าต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะมากใช่ครับก็จะมีการแบบเอาน้ำหนักขึ้นเอาน้ำหนักลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ก็ไม่รู้สิคะ
1: แม้หน้าหนังค่ะครัวสาวจะเดินสายเสิร์ฟค่ะในต่างแดนมาแล้วทั้งได้รับเลือกฉายรอบ World Premiere นะคะในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซานเซบาสเตียนครั้งที่73ประเทศสเปนค่ะและต่อด้วยรอบปฐมทัศน์เอเชียในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียวครั้งที่38เมื่อปลายเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาแต่เมื่อถึงคิวเข้าฉายในประเทศไทยค่ะผู้กำกับที่ต้องเป็นเอกก็ยอมรับนะคะว่ายังตื่นเต้นค่ะไม่แพ้วันแรกที่หนังได้ฉายบนเวทีในต่างประเทศอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่น่าจับตาคือครัวสาวเป็นหนึ่งใน8ภาพยนตร์ไทยค่ะที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกของสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเพื่อลุ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งเข้าชิงรางวัลออสการ์ค่ะคนทำหนังคนทำซีรีส์คอนเทนต์ไทยเราก็กำลังแข่งขันสูงนะคะเราไปดูที่จีนกันบ้างเขาบอกคนจีนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยเลยก็กำลังเผชิญกับการแข่งขันที่สูงเหมือนกันค่ะและอนาคตที่พวกเขามองว่าไม่แน่ไม่นอนทำให้ตอนนี้คนหนุ่มสาวเขาหันไปหาที่พึ่งทางใจนะคะหลายรูปแบบค่ะจนกลายมาเป็นโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า spiritual economy หรือว่าเศรษฐกิจแห่งการเยียวยาจิตใจติดตามในและโลกเห็นเรากับคุณพัชชนพงษ์เพียจันทร์ค่ะ

0: ือไม้เสียงเซียมซีหรือเลือกไพ่ทาโร่เพื่อทำนายดวงชะตาต่างเป็นกิจกรรมที่คาเฟ่หลายแห่งในเมืองใหญ่ๆของจีนนำมาเป็นกิมมิกสร้างจุดขายเรียกลูกค้าวัยรุ่นให้เข้าร้านการดูดวงไปจนถึงการเดินสายหมู่ด้วยวิธีต่างๆทั้งการเข้าวัดทำบุญซื้อเครื่องรางมงคลหรือแม้แต่การเคาะมู่ยื้อแบบดิจิทัลบนหน้าจอมือถือที่จำลองมาจากเครื่องเคาะไม้ที่ใช้กำกับจังหวะการสวดมนต์ต่างก็เป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่แดนมังกร
1: นะโมตนะจายายานะมายัญจานะ
0: ปรากฏการณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Spiritual Economy หรือเศรษฐกิจแห่งการเยียวยาจิตใจซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในจีนโดยคนหนุ่มสาวจำนวนมากยอมจ่ายเพื่อแลกกับความสบายใจกำลังใจหรือแม้แต่ความหวังเล็กๆในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยความกดดันและความไม่แน่นอน
2: เพราะว่าคนจีนนะครับมีความเครียดนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินประเด็นเนาะนะครับมีทั้งอะไรครับเขื่อนเน่ยจวนนะครับมีการแข่งขันกันสูงนะครับหรือว่าเน่ยห้าวนะครับก็คือประเด็นอะไรครับมีความเครียดนะครับกัดก่อนจากข้างในนะครับมีคำว่านะครับเจียวลี่นะครับหรือนะครับความวิตกกังวลนะครับค่อนข้างสูงการที่เขาไปวัดเนี่ยมันไม่มีเรื่องของ KPI มันไม่มีเรื่องของนะครับแรงกดดันอะไรนะมากดดันเขานะครับเขาอยากจะทำอะไรก่อทำนะครับปล่อยใจให้นะครับสบายๆนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับอีกเทรนด์หนึ่งของจีนที่เราอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับคำว่าถางผิง

0: ับหรือว่านอนราบ
1: ที่พึ่งทางใจกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจตลาดสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์การฮิวใจจึงมีมูลค่าสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวโดยเฉพาะตลาดที่เกี่ยวข้องกับวัดและการขอพรซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านหยวนแรงขับเคลื่อนสำคัญยังมาจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ในจีนที่พร้อมจ่ายให้กับอะไรก็ตามที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่านี่คือภาพสะท้อนถึงความกังวลของคนหนุ่มสาวที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันตั้งแต่วัยเรียนไปจนถึงวัยทำงานจนทำให้หลายคนเลือกบอกลาความกดดันต่างๆในชีวิตและมองหาความสุขเล็กๆจากคำทำนายดีๆหรือแม้แต่เครื่องรางที่ขอแค่ได้พกเอาไว้ก็อุ่นใจ
0: จีนรุ่นใหม่ในปัจจุบันครับเขามองว่านะครับการเข้าวัดนะครับการเข้านับศาลเจ้านะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องนะครับกับนับศาสนาพระพุทธนะครับทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถจะผ่อนคลายได้นะครับแล้วก็เชื่อมโยงนะครับกับสายหมู่ด้วยเช่นกันและนี่ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นในจีนนับแต่ยังส่งผลให้คนจีนจำนวนไม่น้อยเดินทางมาไทยเพื่อจุดประสงค์อย่างหนึ่งนะครับเขาเรียกว่านะครับ Temple Visit ครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่าข้อมูลล่าสุดครับนะครับจากแพลตฟอร์มท่องเที่ยวในจีนนะครับที่ชื่อว่า trip.com เนี่ยนะครับมีนับรายงานออกมาเลยว่าหนึ่งในสถานที่ destination ของคนจีนเวลามาเที่ยวไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครคือการเข้าวัดครับเนี่ยคือเรื่องจริงครับผมที่เพราะอะไรครับเพราะคนจีนเองเขาก็มีนะครับภาพจำว่านะเมืองไทยเรานะครับเป็นเมืองอะไรครับคือนะเป็นเมืองนะพุทธแล้วก็มีนะสถานที่นะครับที่นะเป็นวัดนะครับศาลเจ้าค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถหาความสงบได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับสายมูแล้วรู้เลยครับว่าหนึ่งในนะครับโพสต์ที่คนจีนเขานะครับโพสต์ในนับเสี่ยงหงชูนะครับเวลานับเข้าวัดในไทยคืออะไรครับนับเสี่ยงเซมเซครับคนจีนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับนิยมนะครับเสี่ยงเซมซีในไทยเรานะนะครับอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วในสายท่องเที่ยวเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้นะจุดเด่นในตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับในการนะครับเจาะนะครับเข้าไปในความต้องการนะครับพฤติกรรมของคนจีนรุ่นใหม่ครับ
1: ผลสำรวจจากสถาบันสังคมศาสตร์ในจีนระบุว่าคนจีนที่อายุระหว่าง 18-35 ปีมากถึง 68% เชื่อเรื่องโชคชะตาและการทำนายอย่างน้อย1รูปแบบจึงคาดการว่า Spiritual Economy น่าจะเติบโตขึ้นอีกในอนาคตซึ่งหนึ่งในตลาดที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่ากำลังได้รับความนิยมก็คือการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณหรือ Spiritual Tourismเพราะคนรุ่นใหม่กำลังมองหาพื้นที่ที่ช่วยเติมพลังใจและมอบความหวังให้กับตัวเองในวันที่เหนื่อยล้าพัสชนพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน
2: พูดถึงการปล่อยใจนะคะกิจกรรมฮิวใจที่เพิ่งเกิดขึ้นและเป็นกระแสในบ้านเราก็เกิดที่สวนลุมค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากับกิจกรรมที่ผู้คนรวมถึงคนรุ่นใหม่พากันไปนั่งเฉยๆในระยะเวลาที่กำหนดนะคะได้รับความนิยมและเป็นกระแสอย่างมากมีคนวิเคราะห์ค่ะว่าการได้ไปมองพื้นที่สีเขียวต้นไม้ใบหญ้าช่วยฮิวใจได้จริงๆนะคะไปกันต่อค่ะดูหน้าจอไทย PBS เรามีละครชุดเรื่องนี้ค่ะชีวิตที่ถูกลืมเป็นละครที่เคยสร้างแรงสั่นสะเทือนทางความรู้สึกค่ะกลับมาฉายอีกครั้งค่ะจาก4เรื่องราวของผู้หญิงในเรือนจำคืนนี้นำเสนอเรื่องของหลิวชีวิตที่ถูกลืมนำแสดงโดยมะหมี่นะคะผู้หญิงที่เกิดมาสู้ทุกอย่างแต่แพ้ให้กับคนใกล้ตัวนี่คือเรื่องราวของหลิวค่ะผัวทรยศหนี้ท่วมชีวิตพังและกำลังจะถูกลืมหนึ่งชีวิตที่สู้ทุกอย่างแต่แพ้ให้กับคนใกล้ตัวคำโปรยแค่นี้บอกได้ถึงความดราม่าที่หลิวต้องเผชิญนะคะถ่ายทอดโดยนักแสดงมากฝีมือค่ะมะหมี่ณภคัพปภาในภาพ

0: ภาพยนตร์ทางโทรทัศน์หลิวชีวิตที่ถูกลืมซึ่งดัดแปลงจากหนังสือเรื่องสร้างชีวิตใหม่ในเรือนจำค่ะกำกับการแสดงโดยวีรศักดิ์แสงดีนะคะ20:30ค่ะคืนนี้คืนจอไทย PBS อีกครั้งหนึ่งหลังเคยสร้างแรงสะเทือนทางความรู้สึกมาแล้วโดยหลิวชีวิตที่ถูกลืมยังเป็นหนึ่งในสี่เรื่องราวของผู้หญิงในเรือนจำค่ะที่สะท้อนความผิดพลาดความหวังและการก้าวข้ามอดีตภาพยนตร์ชุดนี้ค่ะเป็นหนึ่งในโครงการกำลังใจในพระดำริของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเพจผู้ผลิตค่ะ Wonderland Films ได้โพสต์ว่าเพื่อเป็นการไว้อาลัยและร่วมน้อมรำลึกถึงน้ำพระทัยที่ส่งมอบโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับคนที่สังคมมองข้ามขอเชิญชวนทุกคนร่วมติดตามรับชมเรื่องราวที่จะสั่นสะเทือนหัวใจและมอบความหวังไปพร้อมกันค่ะกับเรื่องราวของหลิวนะคะเด็กสาวค่ะที่เติบโตมาในครอบครัวยากจนต้องแบกรับทั้งภาระในบ้านและบาดแผลในใจเรื่องการจากไปของคนในครอบครัวเมื่อโตขึ้นค่ะชีวิตของหลิวพลิกผันจนเป็นนักธุรกิจสาวที่ประสบความสำเร็จแต่กลับต้องพบกับปัญหาชีวิตคู่ที่เริ่มแตกร้าวและไปพัวพันกับยาเสพติดโดยไม่ได้ตั้งใจจากวันที่เหมือนมีทุกอย่างกลับกลายเป็นวันที่สูญเสียทุกอย่างชีวิตของเธอเดินมาถึงจุดไหน
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: Thirty minutes, relaxing night music.

0: Thank you.
1: Relaxing night music.

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการบิสจีเนียสต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจญพักพิสุทธิ์ศักดิ์

0: ิสิทธิสารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันรายการที่เป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา11แห่งทั่วประเทศนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทุกมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิตรายการครอบคลุมทุกมิติทั้งการศึกษางานวิจัยนวัตกรรมรวมถึงเกาะติดสถานการณ์สังคมผ่านการรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่จริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงตรง
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีหลายเรื่องค่ะที่จะได้ติดตามนะคะราคาไข่ไก่จะเพิ่มอีก20สตางค์ต่อฟองนะคะและมีรายงานว่ากลุ่มจิตอาสาที่เขาใหญ่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แถวแถวปากช่องวังน้ำเขียวเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน2ช่วงเวลาระวังสัตว์ป่านะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในการดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในการตรวจเยี่ยมกำลังพลครับเสริมความแข็งแกร่งของภารกิจความมั่นคงครับเพราะตอนนี้มีข่าวลือค่อนข้างมากในการเตรียมความพร้อมของกัมพูชาในการสู้รบรอบถัดไปนะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีมีการตั้งทีมของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนไทยสู่ความเป็นสมาชิก OECD เสริมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับด้านการต่างประเทศมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันชาติสหรัฐเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเกิดเหตุยิงกันกลางกรุงนิวยอร์กนะครับเจ็บถึง8คนแล้วก็เป็นเด็ก4คนด้วยนะครับนอกจากนั้นมีการเปิดเผยว่าเรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตีนอกชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยครับวันนี้วันจันทร์มีของรางวัลและมีคำถามและมีผู้โชคดีของวันศุกร์ด้วยครับ
4: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามความคืบหน้าการประเมินการออกมาตรการออกประกาศและมีคำสั่งในการจัดการกับธุรกิจที่ใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในธุรกิจที่มีคนต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องในไทยนะคะวันนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณพูนพงษ์นายนาภากรจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ติดตามได้นะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ6กรกฎาคมสำคัญอย่างไรคะ
5: 6กรกฎาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2428ครับลุยส์ปาสเตอร์นักเคมีชาวฝรั่งเศสครับประสบความสำเร็จในการทดสอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือเรบีสนะครับสำเร็จเป็นครั้งแรกใช้การรักษากับเด็กชายโจเซฟเมสเตในวัย9ขวบสมัยนั้นนะครับโรคพิษสุนัขบ้าแม้ว่าจะไม่ใช่โรคระบาดที่ร้ายแรงแต่ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากเพราะเมื่อผู้ใดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือถูกสุนัขบ้ากัดแล้วเนี่ยต้องเสียชีวิตทุกรายสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคนี้ก็จะต้องตายด้วยโรคของตัวเองโดยไม่มีวิธีการรักษาหรือป้องกันได้เลยครับจากการค้นคว้าของปาสเตอร์พบว่าเชื้อสุนัขบ้าอยู่ในน้ำลายดังนั้นเมื่อถูกน้ำลายของสุนัขที่มีเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นการเลียหรือถูกกัดเชื้อโรคก็เข้าไปสู่แผลสู่ร่างกายทำให้เสียชีวิตได้นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กชายเมสเตถูกสุนัขบ้ากัดไหนๆก็จะต้องตายอยู่แล้วครับพ่อแม่จึงนำ

0: ชายมาให้ปาสเตอร์รักษาปรากฏว่าเด็กน้อยไม่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าการค้นพบครั้งนี้ทำให้ปาสเตอร์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากนั้นในปี2431ครับปาสเตอร์ก็ได้ก่อตั้งสถาบันปาสเตอร์ซึ่งอยู่ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสครับและขยายสถาบันปาสเตอร์ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกในประเทศไทยชื่อว่าสถานสวภาครับก่อตั้งขึ้นปี2455พระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงนายทานุภาพเป็นผู้สร้างขึ้นครับปัจจุบันก็เป็นหน่วยงานในสังกัดของสภากาชาดไทยครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เราติดตามกันนะคะมาติดตามรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆที่น่าสนใจนะคะขอเริ่มต้นที่ราคาไข่ไก่กันก่อนนะคะปากท้องของเราปากท้องท้องต้องเดินกองทัพเดินได้ด้วยท้องนะคะเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ประกาศออกมานะคะมีสหกรณ์หลายแห่งด้วยกันค่ะที่ร่วมกันเป็นเครือข่ายประกาศออกมาในการขึ้นราคาไข่ไก่ครั้งนี้ก็มีสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่8ริ้วจำกัดนะคะสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่แม่น้ำน้อยนะคะจังหวัดที่จังหวัดอยุธยาก็มีรายงานว่าได้มีการรวมตัวกันของสหกรณ์เหล่านี้นะคะส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ขอแจ้งในการประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่นะคะเป็นไข่ไก่คละหน้าฟาร์มในอีก20สตางค์ต่อฟองหรือ6บาทต่อแผงนั่นเองนะคะโดยมีการปรับราคาขึ้นในช่วงนี้ก็เป็นตกลงตอนแรกเดิมเนี่ยฟองละ3บาท60สตางค์ก็ขึ้นราคาเป็นฟองละ3บาท80สตางค์นะคะโดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนี่ก็ขึ้นมาเหตุผลสำคัญคือมีการปลดแม่ไก่ที่ยืนกรงในฟาร์มเนี่ยออกเป็นจำนวนมากนะคะในบรรดาฟาร์มเลี้ยงของเกษตรกรแม่ไก่ถูกปลดระวางออกมานะคะและที่สำคัญค่ะมีความต้องการในช่วงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีผลในครั้งนี้และโดยเฉพาะยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่สองแล้วนี่นะคะต้นเดือนก็จะใช้เงินกันเยอะทำให้ส่งผลให้ไข่ไก่ก็ขาดแคลนราคาไข่ไก่จึงเพิ่มสูงขึ้นค่ะ20สตางค์ต่อฟองนะคะจาก3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์ต่อฟองหรือขึ้นราคาแพงละ6บาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะจากราคาไข่ไก่ไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากับการลงพื้นที่ของแม่ทัพภาคที่2ภาคที่3เป็นอย่างไรคะ
0: ครับเมื่อวานนี้พลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลโทวรเทพบุญยะครับแม่ทัพภาคที่3และคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่2ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่3ในพื้นที่แนวชายแดนไทยประกอบด้วยปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายและเนิน350นะครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ครับโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนให้กำลังใจกำลังพลจากชุด TMAC นะครับหรือ TMAC ของกองทัพของกองทัพไทยครับซึ่งปฏิบัติภารกิจร่วมในพื้นที่ชายแดนด้วยนะครับซึ่งพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ก็ได้กล่าวกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นี้มีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศพร้อมขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีความพร้อมและยึดมั่นในภารกิจเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติต่อไปด้วยนะครับภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจเยี่ยมพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2และพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาก็ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่อนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายครับเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียสละในการปกป้องอธิปไตยของชาติ

0: มีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: รัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นะครับ OECD ใช่ครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานคณะกรรมการมีส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายในการร่วมกันผลักดันประเทศสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ Organization for Economic Cooperation and Development หรือ OECD ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านความร่วมมือด้านนโยบายเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลของประเทศสมาชิกนะครับซึ่งการดำเนินงานเป็นกลไกคณะกรรมการนี้เป็นการหนุนเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลครับตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกด้วยการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติครับทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลครับก็จะเป็นการช่วยเสริมความมั่นคงความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยนะครับซึ่งคุณอันสิทธิ์บอกว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยมีบทบาทเชิงรุกในการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาภูมิภาคหรือ RDPC อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การติดตามการพัฒนาเชิงนโยบายการเข้าร่วมประชุมในระดับต่างๆซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกย่อยของ OECD เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยครับยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและบริการของประเทศสู่ระดับสากลขับเคลื่อนทางด้านการทูตวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของโลกรวมทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ความนิยมไทยสู่สากลอันจะยังผลให้เกิดการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยครับ
0: ค่ะเอาละมาติดตามจากเรื่องจะไป OECD นะคะเดี๋ยวฉันขอพาไปที่แถววังน้ำเขียวปากช่องเขาใหญ่นะคะเพื่อที่จะติดตามความสงบสุขแล้วก็สถานการณ์ที่มีจิตอาสาต้องออกมาช่วยกันประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ได้ทราบว่าต้องระมัดระวังในการเดินทางไปในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะคะเนื่องจากว่ามีสัตว์ป่าออกมาหากินในชุมชนจำนวนมากขึ้นค่ะมีรายงานจากคุณสุรัตน์สวัสดีเรืองจาบนะคะนางสุรัตน์สวัสดีเรืองจาบซึ่งเป็นกำนันตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งเป็นประธานกลุ่มจิตอาสาดูแลสัตว์ป่าโป่งตาลองเขาออกมาสื่อสารให้ได้ทราบว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะโดยพบว่าตั้งแต่เวลา 19:00 นของทุกวันเนี่ยจะมีสัตว์ป่าจำนวนมากอย่างเช่นโขลงช้างแล้วก็ฝูงกระทิงออกมาหากินในชุมชนนะคะออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้าไปในชุมชนในพื้นที่ที่เป็นไร่มันสำปะหลังไร่ข้าวโพดแล้วก็ไร่อ้อยแล้วก็จำนวนมากขึ้นโดยอย่างฝูงกระทิงเนี่ยพบมา30ตัวประมาณนะคะแล้วก็พบว่าในปี2569เนี่ยมีช้างป่าออกมาเป็นโขลงละ 4-5 ตัวเข้ามาในเขตชุมชนเดินข้ามถนนเป็นถนนทางหลวงชนบทหมายเลข3052นี่นะคะช้างเดินข้ามมาแถวปากช่องวังน้ำเขียวเนี่ยถนนเส้นนี้เข้าไปในหมู่บ้านในชุมชนในช่วงเวลากลางคืนนะคะซึ่งมีอันตรายทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ประชาชนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนะคะจึงจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาขึ้นมาดูแลสัตว์ป่าในบริเวณดังกล่าวร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะโดยคุณชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็จัดเจ้าหน้าที่แล้วก็มี

0: จิตอาสามาร่วมกันทำงานในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเพื่อที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บริเวณที่ติดกับชุมชนนะคะโดยในแต่ละคืนเนี่ยมีข้อมูลว่าตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง22นาฬิกา2ทุ่มถึง4ทุ่มเนี่ยช้างป่าและฝูงกระทิงจะออกมาแล้วก็เดินข้ามถนนดังกล่าวมาอีกด้านหนึ่งนะคะบางวันก็มีช้างป่า2ถึง4ตัวต่อโขลงหนึ่งนะคะเวลาออกมาก็คือช่วง2ถึง4ทุ่มเวลากลับคือตี4ตี5เหมือนเที่ยวกลางคืนแล้วกลับเช้าเลยนะคะกลับตี4ตี5ช้างป่าโขลงนี้ก็จะเดินข้ามถนนกลับไปที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังในจุดประมาณกิโลเมตรที่40ถึง41นะคะหมู่ที่8ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะถนนทางหลวงชนบทหมายเลข3052ที่เป็นจุดที่ช้างข้ามถนนดังกล่าวถือว่ามีอันตรายมากนะคะเพราะมีพบว่ายังขาดอุปกรณ์ที่จะเป็นไฟที่เป็นไซเรนหรือไฟวับวับที่ส่องแสงให้เห็นว่าเป็นจุดที่ช้างกำลังเดินข้ามถนนเพราะฉะนั้นใครยังผ่านจุดนี้อยู่ในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเช้ามืดนี่นะคะต้องลดความเร็วลงเพราะอันตรายเนื่องจากว่ามีผู้ประสบอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บพิการและเสียชีวิตมาแล้วการเจอกับสัตว์ป่าในบริเวณดังกล่าวที่พบคือช้างป่าและกระทิงนี่แหละค่ะในแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะเอาละค่ะวันนี้วันจันทร์มีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬานะคะวันนี้ของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่า Mental Alchemy ครับวิธีเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับหนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดการเปลี่ยนวิกฤตในชีวิตให้กลายเป็นโอกาสสู่ความสำเร็จด้วยการปรับวิธีคิดและมุมมองครับเป็นการเสริมกำลังใจให้ไม่ยอมแพ้พร้อมเรียนรู้วิธีจัดการกับความกังวลและความกลัวอย่างมีสตินะครับซึ่ง Mental Alchemy นี่คือเล่นแร่แปรจิตนะครับถ้าแปลเป็นไทยเขียนโดยBody Scuffer นะครับแปลโดยเจนจิราเสรีโยธิน Mental Alchemy วิธีเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส1เล่มครับ
0: ค่ะเพียงตอบคำถามเข้ามานะคะว่าสัตว์ป่าที่กลุ่มจิตอาสาที่ป่งตาลองพูดถึงคือสัตว์ชนิดใดบ้างขอทั้ง2ชนิดเลยนะคะสัตว์ป่าที่กลุ่มจิตอาสาป่งตาลองเนี่ยที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพูดถึงว่าเป็นสัตว์ที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดินข้ามถนนมาในชุมชนเป็นสัตว์ป่าชนิดใดบ้างพิมพ์ชนิดของสัตว์ป่าทั้ง2ชนิดเข้ามาใน LINE ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบค่ะอ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่เท่านั้นนะคะไปต่อที่การจับร้านกัญชาผิดกฎหมายบ้างมีความ ร่วมมือกันอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานคุณวัชรพงษ์ครูวิกิตสุวรรณในฐานะประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรครับเปิดเผยถึงทิศทางนโยบายกัญชาในปัจจุบันว่าในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในยุค ของคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็เจตนารมณ์เป็นการเปิดเผยถึงนโยบายกัญชาแล้วก็เริ่มต้นของพรรคภูมิใจไทยมีความชัดเจนมาโดยตลอดคือการผลักดันเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจเป็นหลักครับโดยไม่มีนโยบายสนับสนุนการใช้เพื่อสันทนาการซึ่งก็เห็นด้วยกับแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการเดินหน้าแก้ไขปัญหาสังคมไปพร้อมๆกันในการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขมีการเสนอกฎหมายเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้รัดกุมและสมดุลครอบคลุมด้านการแพทย์เศรษฐกิจและสุขภาพด้วยพรรคภูมิใจไทยมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติกัญชาทางการแพทย์เข้าสู่สภาเพื่อเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่รัดกุมในการควบคุมและป้องกันผลกระทบต่อเยาวชนตัวเองครับคุณวัชรพงษ์เองเนี่ยบอกว่าสนับสนุนและเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวคิดของนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องการทำงานของส่วนราชการที่มักเปลี่ยนไปตามรัฐมนตรีที่คุมนโยบายและขอเรียกร้องว่าจากนี้ไปทุกหน่วยงานรวมถึงปปส.ไม่จำเป็นต้องทำงานเพื่อเอาใจรัฐมนตรีผู้มีอำนาจ

0: ำนาจหรือรัฐบาลแต่ต้องกล้าฟันธงบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักวิชาการหากศึกษาข้อมูลครบถ้วนทุกมิติและพบว่ากัญชามีข้อเสียมากกว่าข้อดีหรือส่งผลกระทบต่อสังคมก็ต้องกล้าตัดสินใจดึงกลับไปเป็นยาเสพติดซึ่งทุกฝ่ายก็พร้อมจะยอมรับและดำเนินตามผลการศึกษาที่ถูกต้องด้วยก็ฝากเตือนอย่างจริงใจไปยังกลุ่มผู้ไม่ได้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์นะครับโดยนำไปใช้ในทางอื่นหรือกลุ่มที่ลักลอบค้าขายโดยไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องว่าทางกรรมาธิการตำรวจเนี่ยจะประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าจับกลุ่มและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและจริงจังแน่นอนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมในวงกว้างที่จะสร้างปัญหาให้แก่เด็กเยาวชนและกระทบต่อสถาบันครอบครัวด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ในสังคมอยู่ในเวลานี้สำหรับกัญชานะคะมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครนะคะโซล่าภาคประชาชนมีความชัดเจนอย่างไรคะสมัครออนไลน์ได้แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับตอนนี้เมื่อวานในคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงโครงการโซล่าภาคประชาชนชื่อนี้เลยนะครับบอกว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยเนี่ยติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศครับพร้อมบอกว่าช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วครับโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบ My Energy ของการไฟฟ้านครหลวงนะครับส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นสมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับซึ่งโครงการก็จะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีครับโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนต้องเข้าไปในเว็บไซต์นั้นด้วยนะครับการเข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนที่ชัดเจนก็มีการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยด้วยรัฐบาลก็มีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการการให้บริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนพร้อมกับผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดให้เกิดขึ้นทุกภาคส่วนครับโดยเริ่มจากครัวเรือนก่อนโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดค่าไฟของประชาชนเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมผลิตพลังงานสะอาดสร้างรายได้จากไฟฟ้าส่วนเกินและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับประเทศด้วยครับ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะบางพื้นที่ก็ขาดแคลนน้ำยังต้องรดน้ำต้นไม้กันอยู่ยังถามหาฝนในช่วงหน้าฝนนี้กันอยู่แต่ที่ภาคตะวันออกค่ะเผชิญกับฝนตกหนักนะคะสถานการณ์น้ำท่วมใน2อำเภอของจังหวัดตราดยังคงวิกฤตอยู่นะคะล่าสุดน้ำในคลองสะตอที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเนี่ยนะคะก็ล้นตลิ่งเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎรใน4หมู่บ้านด้วยกันค่ะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันหลายหลังคาเรือนนะคะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกด้วยนายอำเภอเขาสมิงก็เร่งส่งเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติในภาวะที่วิกฤตกันทั้ง4หมู่บ้านเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้ค่ะพื้นที่ที่อำเภอบ่อไร่ก็ยังคงเผชิญกับการที่บ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวนมากนะคะจากการถูกน้ำท่วมพัดน้ำป่าไหลลงมาด้วยนะคะในช่วงเวลาและในพื้นที่ดังกล่าวเพราะฉะนั้นช่วงนี้หลายพื้นที่ก็ฟังประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการอพยพสิ่งของแล้วก็ออกมาจากพื้นที่ในช่องทางที่ทางการเขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะการขนส่งอาหารเข้าไปยังพื้นที่ก็ต้องบริหารจัดการกันโดยหน่วยงานภาครัฐในอำเภอก็ทำเต็มที่นะคะในช่วงเวลานี้ที่ทั้งอำเภอเขาสมิงและอำเภอบ่อไร่บ้านเรือนเสียหายก็ต้องตรวจตราความเสียหายแล้วก็เพื่อเข้าไปดูแลและประเมินความเสียหายเบื้องต้นในช่วงเวลานี้ค่ะไปติดตามตัวเลขนิดนึงนะคะ

0: วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1611.28 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 17.72 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.42 สตางค์นะคะส่วนราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,000 ขออภัยค่ะ 65,350 บาทขายออกบาทละ 65,550 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,035 บาท 84 สตางค์และขายออกบาทละ 66,350 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและงานวิจัยที่น่าสนใจกันต่อได้เลยค่ะ
1: ครับในต่างประเทศนะครับสถานีโทรทัศน์ ABC รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานตำรวจนครนิวยอร์กครับ NYPDบอกว่าเกิดเหตุยิงส่งท้ายคืนฉลองวันชาติสหรัฐในย่านโคนีไอซ์แลนด์นะครับของนครนิวยอร์กส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยกัน4คนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ NYPD เปิดเผยในแถลงการว่าได้รับแจ้งเหตุยิงกันเมื่อเวลาประมาณ 22:37 ของวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 9:37ของวันอาทิตย์ในประเทศไทยนะครับบริเวณถนนเบสที่31ในย่านบรูคลินรายงานข่าวระบุว่าผู้ได้รับบาดเจ็บประกอบด้วยชาย2คนหญิง2คนเด็ก4คนซึ่งมีอายุ14ปี12ปี7ปีและ6ปีนะครับโดยทาง NYPD ระบุว่าผู้บาดเจ็บทั้งหมดได้รับการส่งโรงพยาบาลแล้วล่าสุด7รายมีอาการทรงตัวขณะที่หญิงสาววัย21ปีอีกรายยังมีอาการสาหัสขั้นวิกฤตตำรวจระบุเพิ่มเติมว่าสามารถเก็บกู้อาวุธปืนได้1กระบอกในที่เกิดเหตุแต่ในขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยแต่อย่างใดเหตุความรุนแรงนี้เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ซึ่งตรงกับวันครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาด้วยครับมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกกลุ่มติดอาวุธไม่ทราบฝ่ายโจมตีบริเวณนอกชายฝั่งทะเลแดงของประเทศเยเมนในวันเมื่อวานนี้ครับส่งผลให้มีการส่งสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินตามรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรหรือ UKMTO นะครับ UKMTO ระบุในแถลงการที่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าหน่วยงานได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นห่างจากเมืองท่าโมเดด้านะครับไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ30ไมล์ทะเล UKMTOมีการเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ก่อเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวเรือพร้อมกับแจ้งเตือนให้เรือลำอื่นๆที่กำลังเดินทางผ่านพื้นที่นี้ใช้ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับและรายงานหากพบเหตุกิจกรรมที่น่าสงสัยเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงที่ยังคงยืดเยื้อในบริเวณทะเลแดงและอ่าวเอเดนนะครับซึ่งเป็นหน้าน้ำที่เรือพาณิชย์เผชิญกับเหตุโจมตีความพยายามในการที่จะบุกขึ้นเรือและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโจรสลัดอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ด้วยครับไม่เกี่ยวข้องกับทางสงครามอิหร่านสหรัฐแต่อย่างใดนะครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลวิจัยคนรุ่นใหม่แก่เร็วระดับเซลล์ตอนนี้ก็แซงหน้าคนรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเสี่ยงกับโรคมะเร็งก่อนวัย55ปีนะครับสำนักข่าวต่างประเทศเปิดเผยผลวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับโลกหรือ Nature Medicine นะครับระบุว่าคนหนุ่มสาวในปัจจุบันมีอายุทางชีวภาพที่แก่กว่าคนรุ่นก่อนเมื่อเปรียบเทียบในช่วงอายุที่เท่ากันการค้นพบครั้งนี้ครับมีการช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงตรวจพบโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งมดลูกและมะเร็งระบบทางเดินอาหารในอัตราที่พุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจในกลุ่มประชากรคนรุ่นใหม่แนวโน้มที่เป็นที่น่ากังวลเกิดจากหลายปัจจัยครับแต่การแยกแยะตัวแปรจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญหาแนวทางในการบรรเทาปัญหานี้โดยดร.เฉาอินนักระบาดวิทยาโมเลกุลจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันในรัฐในเมืองเซนต์หลุยส์สหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าหากเราสามารถระบุกลุ่มคนอายุน้อยที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งสูงที่สุดได้ตั้งแต่ตอนที่พวกเขาอายุยังน้อยอยู่ยังแข็งแรงดีอยู่เราจะสามารถเน้นไปที่กลยุทธ์การป้องกันและตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นซึ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลนั้นๆได้ด้วยนะครับซึ่งปกติความเสี่ยงโรคมะเร็งจะแปรผันตามอายุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมะเร็งเกิดจากความเสียหายทางพันธุกรรมสะสมเป็นการสะสมในเซลล์จนถึงระดับ

0: วิกฤตร่างกายของเราก็จะสะสมความเสียหายของ DNA จากอาหารที่กินอากาศที่หายใจแสงแดดกระทบผิวรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตอื่นๆซึ่ง DNA ที่เสียหายนี้ส่งผลต่อคำสั่งที่ผิดพลาดทำให้การแบ่งตัวของเซลล์ผิดปกติไปจนกลายเป็นมะเร็งในที่สุดนะครับแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาข้อมูลของผู้ป่วยกลับเผยแพร่บอกว่ามีคนรุ่นหนุ่มสาวป่วยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจตัวอย่างเช่นผลการศึกษาในปี2568ปีที่ผ่านมาพบว่าคนเจเนอเรชัน Y ซึ่งเป็นประชากรรุ่นแรกที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งบางชนิดสูงกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ของพวกเขานะครับดร.ชาวและทีมวิจัยได้หันมามุ่งศึกษาอายุทางชีวภาพหรือความแก่ชราของร่างกายจริงที่วัดจากสารบ่งชี้ในเลือดแทนอายุตามปีปฏิทินซึ่งศึกษาข้อมูลจากประชากร3รุ่นจำนวนรวมกว่า 160,000 คนในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกานะครับผ่านเกณฑ์วัดที่เรียกว่า Pheno Age ซึ่งเป็นการคำนวณจากอายุจริงและสารบ่งชี้ในเลือด9ชนิดเพื่อหาคะแนนช่องว่างระหว่างอายุด้วยผลลัพธ์แสดงความแตกต่างระหว่างอายุนะครับระหว่างรุ่นชัดเจนโดยคนรุ่นใหม่ในสหราชอาณาจักรหมายถึงเกิดปีคริสต์ศักราช1965ถึง1974ครับมีอายุทางชีวภาพแก่กว่าคนรุ่นก่อนหน้าถึงร้อยละ23และในสหรัฐอเมริกาคนที่เกิดปีคริสต์ศักราช1990ถึง1999ช่องว่างนี้พุ่งสูงถึงร้อยละ92บ่งชี้ว่าคนรุ่นใหม่แก่เร็วกว่าคนรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดครับเมื่อนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงมะเร็งพบว่าผู้ที่มีอายุทางชีวภาพล้ำหน้าอายุจริงมีโอกาสเป็นมะเร็งก่อนอายุ55ปีสูงกว่าโดยเฉพาะมะเร็งปอดอันนี้หมายถึงความเสี่ยงสูงถึง157ครับมะเร็งระบบย่อยอาหารและมะเร็งมดลูกและแม้นำปัจจัยเรื่องการสูบบุหรี่โรคอ้วนหรือพันธุกรรมเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องระหว่างโรคมะเร็งและอายุทางชีวภาพนอกจากนี้ยังพบว่าการแก่ตัวของระบบภูมิคุ้มกันสัมพันธ์กับมะเร็งปอดในขณะที่การแก่ตัวของเนื้อเยื่อไขมันสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์กับมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนะครับเป้าหมายของทีมวิจัยคือการถอดรหัสว่าสิ่งแวดล้อมปัจจุบันส่งผลต่อร่างกายจนขับเคลื่อนเกิดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งอย่างไรเพื่อเปลี่ยนจากการคำแนะนำทั่วไปมาเป็นการป้องกันโรคร้ายเฉพาะบุคคลด้วยนะครับผู้อำนวยการโครงการวิจัยบอกว่า Cancer Grand Challenges บอกว่าแม้จะยังไม่มีคำตอบแน่ชัดว่าอะไรทำให้มะเร็งในคนอายุน้อยพุ่งสูงทั่วโลกแต่งานวิจัยนี้ยังเน้นย้ำว่ามะเร็งอาจจะได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทั้งร่างกายไม่ใช่แค่ภายในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเท่านั้นครับ
1: เอาละค่ะเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากนะคะติดตามกันต่อไปค่ะวันนี้พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นคุณเอกอนงเคียนทองมารอแล้วค่ะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อย่างไรบ้างคะ
2: ยังคงมีฝนตกหนักมากได้ค่ะทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ
1: นี
2: ้จากตัวร่องมรสุมค่ะที่พัดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาลาวตอนบนเวียดนามตอนบนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ยังเป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะ
1: ค่ะภาคตะวันออกกับภาคใต้จะเผชิญกับฝนหนักเหมือนเดิมไหมคะ
2: ยังคงมีได้ค่ะภาคตะวันออกวันนี้ร้อยละ60-70แต่ในส่วนของภาคใต้ฝนน้อยไม่มีฝนหนักค่ะ
1: อ๋อค่ะภาคตะวันออกน่าเห็นใจมากอย่างจังหวัดตราดนี่ก็ยังมีผลจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเข้ามาตัดขาดบ้านเรือนประชาชนในช่วงที่ผ่านมาวันนี้ก็มีฝนมาเติมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้กรุงเทพเป็นลักษณะของฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ค่ะร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะติดตามกันต่อไปวันนี้ขอบคุณคุณเอกอนงค์นะคะที่ให้ข้อมูลในเช้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: มีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์นะคะเป็นผู้ฟังที่อยู่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะนั่นคือคุณชาตรีลิมปิพิพัฒนวงศ์นะคะบอกว่าติดตามฟังรายการมานานกว่า20ปีแล้วค่ะและดีใจที่ได้รับรางวัล นะคะขอบพระคุณมากขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ค่ะติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
0: ฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นการพบกันระหว่างบราซิลที่เอาชนะญี่ปุ่นในรอบ32ทีมมาได้ครับพบกับนอร์เวย์หลังจากที่ผ่านมาเฉือนชนะไอวอรี่โคสต์ ข้ามาโดยพุทธนะจะผ่าน

0: เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายรอพบผู้ชนะระหว่างเม็กซิโกหรืออังกฤษในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับเป็นเออร์ลิงฮาลันด์ครับสวมบทฮีโร่ยิง2ประตูพานอร์เวย์หักปากกาเซียนโค่นแชมป์โลก5สมัยบราซิล2ประตูต่อ1ครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับเตรียมวัดคมผู้ชนะระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษต่อไปในวันที่11กรกฎาคมนะครับส่วนคู่อื่นๆเมื่อวานที่ผ่านมาแคนาดาแพ้โมร็อกโก0ประตูต่อ3ครับส่วนปารากวัยก็แพ้ฝรั่งเศส0ประตูต่อ1ด้วยนะครับการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดัน2026จึงเงินรางวัล64ล้าน2แสนปอนด์หรือประมาณ 2,889 ล้านบาทนะครับโนวัคโยโควิชมือ8ของโลกจากเซอร์เบียครับมีโดนเตือนจากกรรมการด้วยนะครับเพราะไปสะบัดคำหยาบคายขึ้นมาบอกว่าเห็นฟอร์มเฉือนชนะซาฟีอุลินนะครับ3ต่อ1เซตเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเทนนิสวิมเบิลดัน2026พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับแซงโรเจอร์เฟเดเรอร์ขึ้นแท่นนักเทนนิสชายที่ชนะแมตช์วิมเบิลดันมากที่สุดตลอดการที่106แมตช์นะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงรายการ ABC Girls นะครับทัพวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงไทยอายุไม่เกิน18ปีทำผลงานยอดเยี่ยมครับเอาชนะอินโดนีเซีย3ต่อ0เซตในรอบ8ทีมสุดท้ายศึก ABC Girls อายุไม่เกิน18ปีที่นครราชสีมาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ในวันที่7กรกฎาคมนี้ครับ
1: ค่ะสงสัยต้องไปหาซื้อปากกาให้เซียนเพิ่มนะดร.นิตินันท์ปากกาเซียนหักไปหลายด้ามแล้วนะคะ
0: หลายด้ามแล้ว
1: ใช่ค่ะเช้านี้ก็ติดตามอังกฤษกับเม็กซิโกเจ้าภาพนะคะ
0: คร
1: ับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้ค่ะดร.นิตินันท์พรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามการปราบโนมินีหรือตัวแทนอำพรางที่เอาชาวไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอานักบัญชีกับนักกฎหมายเนี่ยมาถือหุ้นจนถูกตั้งคำถามว่าวิชาชีพนี้ต้องมีมาตรฐานในการจัดการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเพราะโนมินีเหล่านี้เป็นคนไทยแล้วก็มาให้คนต่างชาติทำมาหากินในบ้านเรานะคะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคุณพูนพงษ์นายนาภากรจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: อ่านหนังสือเตรียมสอบมาหลายชั่วโมงยังไม่เข้าสมองเลย
3: โอ๊ยเขาเบลอไปหมดแล้ว
2: นั่งอยู่หน้าจอทั้งวันฟังเสียงร่างกายบ้างสิ
3: พักเถอะพักเถอะขอร้อง
2: เกมนี้ก็สนุกเกมนั้นก็มันเพลินจนแทบไม่อยากจะหยุดเล่นเลย
3: พี่ละเพลียเพลีย
4: พี่ชาย
2: ดูซีรีส์ไปแชทไปนี่ตาก็เริ่มจะค้างแล้วนะครับ
3: พอเหอะพอเหอะไม่ไหวจริงๆแล้วนะ
2: พักร่างพักบ้างเพราะสุขภาพสำคัญ FM 101.5 เป็นห่วงคุณจริงๆครับ
3: โอเคขอบคุณค่ะ
5: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
6: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
7: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะ

0: วันนี้เรายังคงติดตามความคืบหน้าในหลายเรื่องที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเห็นความพยายามในการจัดการจากหลายส่วนนะคะหน่วยงานสำคัญนะคะที่ดูแลและจดทะเบียนธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่วงการธุรกิจคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็ถูกจับตามองนะคะถึงการทำงานที่ต้องมีการจัดการเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นและความร่วมมือรวมถึงการทำงานที่ต้องจัดการกับส่วนที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการที่จะทำให้นอมินีหรือตัวแทนอำพรางที่คนต่างชาติมาทำมาหากินในบ้านเราแบบผิดกฎหมายเนี่ยทำได้อย่างไรนะคะวันนี้ติดตามความคืบหน้าในการทำงานของกรมพัฒนาธุรกิจภาคกรอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านอธิบดีพูนพงษ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเรื่องราวของการใช้ตัวแทนอำพรางถือหุ้นนะคะแล้วก็ทำธุรกิจโดยบงการโดยชาวต่างชาติหรือมีการทำโดยผิดกฎหมายแล้วก็มีความผิดปกติหลายส่วนนะคะเรื่องนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำงานกับหลายหน่วยงานเริ่มต้นนี้ขออนุญาตติดตามของกรมกันก่อนก็แล้วกันในแง่ของการออกมาตรการที่เป็นคำสั่งที่ออกมาถึง5คำสั่งด้วยกันนะคะและมีประกาศออกมาอีก2ประกาศที่ผ่านมาตั้งแต่มกราคม2569มีความชัดเจนในการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับก็ตั้งแต่ที่กรมออกคำสั่งนะครับเพิ่มความเข้มงวดกับทางกลุ่มที่มาขอจดทะเบียนตั้งบริษัทแล้วมีการใช้ชาวต่างชาตินะครับเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทนะครับในการลงนามทำการแทนบริษัทหรือมีชาวต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% เนี่ยอันเนี้ยเรามองว่าเป็นโอกาสที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงในการใช้คนไทยเป็นนอมินีเราก็จะเข้มขึ้นในส่วนของคำสั่งต่างๆนะครับในเรื่องของการเรียกหลักฐานทางการเงินนะครับเป็นแบงก์สเตทเมนต์ว่าผู้ถือหุ้นคนไทยเนี่ยมีการลงทุนจริงไหมนะครับหรือมีการใช้ที่ตั้งสำนักงานซ้ำๆนะฮะหรือไปใช้คนที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะมาเป็นผู้ถือหุ้นได้เนี่ยครับอันเนี้ยเราออกคำสั่งไปครั้งแรกก็มีในช่วง3เดือนแรกของปีนะครับมกราคมถึงมีนาคมเนี่ยก็ลดไป 50% นะครับก็ยังมีคนที่คิดว่าน่าจะใช้ช่องว่างยังหลบเลี่ยงนะครับกฎหมายอยู่เราก็เพิ่มคำสั่งจนทั้งหมดเราออกไปแล้ว5คำสั่งนะครับ2ประกาศที่เกี่ยวข้องนะครับในเดือนเมษายนกับในเดือนพฤษภาคมตัวเลขก็ลดลงไป 65% นะครับเมื่อเทียบกับปี2568ในช่วงเวลาเดียวกันนะฮะก็ยังไม่หมดนะครับก็ยังมีคนที่คิดว่าอยากจะช่วยคนต่างชาติหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยเห็นกับประโยชน์ส่วนตัวนะครับมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาติเราก็ยังต้องมีมาตรการต่อนะครับ
0: ค่ะมาตรการสำคัญที่พอจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ไหมคะว่าพอเราไปดูว่ามีกรรมการเป็นชาวต่างชาติหรือมีชาวต่างชาติถือหุ้นในโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทด้วยเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วเราทำอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นเรื่องเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของการเรียกหลักฐานทางการเงินนะครับว่าคนไทยเนี่ยที่เข้ามาร่วมลงทุนมีศักยภาพในการที่จะมาลงทุนในบริษัทจริงไหมนะครับหรือดูแล้วมีการนำเงินมาลงทุนก็คือไล่เส้นเงินนิดนึงนะครับว่าตามกฎหมายจะต้องผู้ถือหุ้นทุกคนเนี่ยจะต้องนำเงินส่งให้กับตอนช่วงต้นเนี่ยบริษัทยังไม่เกิดเนี่ยแต่มีการประชุมตั้งบริษัทแล้วเนี่ยระบุชื่อใครเป็นกรรมการเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเงินลงทุนเนี้ยให้กับกรรมการรวบรวมเราก็จะดูว่าเส้นเงินมีการโอนเงินให้กับทางกรรมการของบริษัทนะครับตามจำนวนเงินที่ตัวเองลงทุนจริงไหมนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อีกเรื่องนึงก็คือเราให้ตัวกรรมการเองเนี่ยแหละครับหลังจากที่รับเงินจากผู้ถือหุ้นทุกคนแล้วเนี่ยต้องมีหนังสือยืนยันการลงทุนนะครับว่าได้รับชำระเงินจากผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นทุกคนเนี่ยนะครับได้ลงทุนจริงอันนี้ก็ถามว่า

0: ป็นสิ่งที่ทำกันขึ้นเองได้ไหมมันหนังสือยืนยันการรับชำระเงินลงทุนเนี่ยอันนี้ทำขึ้นเองแต่มัดนะครับในภายหลังว่าเมื่อเราตรวจเจอแล้วระบุว่าได้รับจริงเพราะว่าไม่จากการที่ไม่มีการลงทุนจริงอันนี้เราก็จะเอาผิดได้นะครับ
1: หายไปครึ่งหนึ่งแล้วช่วงที่ให้ยืนยันการลงทุนก็หายไปอีก 65% ถูกไหมคะ
0: ครับตอนนี้รวมแล้วในช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วก็กลุ่มเสี่ยงนอมินีในการตั้งบริษัทก็หายไป 65% ครับ
1: ค่ะพอเราพบความผิดปกตินี่เราจับกลุ่มให้ยกเลิกหรือจัดการได้เลยถูกไหมคะ
0: ในการยกเลิกบริษัทเนี่ยเราคงไม่ถึงขนาดไปเพิกถอนหรือยกเลิกการจดทะเบียนเพราะมีกระบวนการนะครับในการที่เราต้องพิสูจน์นะครับและอย่างภายหลังที่เขาจดทะเบียนไปแล้วเนี่ยค่าจะมีการไปทำสัญญาหรือไปตกลงนะครับทางธุรกิจกับบริษัทอื่นหรือคู่ค้าอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดผลกระทบกับบุคคลที่3อันนี้เราก็ต้องตรวจสอบก่อนนะครับ
1: ค่ะในการลงพื้นที่หรือการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานนี่ท่านเห็นในเดือนเมษายนมีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ20หน่วยงานหรือ21บวกๆด้วยนี่นะคะเพื่อทำอะไรบ้างและได้ผลอย่างไรบ้างคะ
0: ทั้งหมดที่เราลงนาม MOU กันนะครับก็คือ23หน่วยงาน
1: ค่ะ
0: นะฮะที่วันนั้นเราทำกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับอันนี้เราก็เน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับมันจะทำให้แต่ละหน่วยเนี่ยทำงานง่ายขึ้นเยอะนะครับเมื่อนำข้อมูลของหน่วยอื่นๆนะครับมาประกอบกับหน่วยงานข้อมูลของหน่วยงานตัวเองเนี่ยแล้วพอมันวิเคราะห์ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะอย่างกรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยเราข้อมูลหลายๆจากหลายๆหน่วยงานนะครับบวกกับหน่วยข้อมูลการจดทะเบียนของเราข้อมูลการถือหุ้นข้อมูลงบการเงินอันนี้เราสามารถวิเคราะห์การเชื่อมโยงนะครับโอกาสที่จะพิสูจน์ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วมีโอกาสใช้คนไทยถือหุ้นแทนเนี่ยความชัดเจนความถูกต้องเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกที่เรานำข้อมูลแต่ละหน่วยงานมาใช้เรื่องที่สองเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเราส่งต่อนะครับในส่วนของข้อมูลเหล่านี้เพื่อจะไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบังคับใช้กฎหมายนะฮะให้แต่ละหน่วยที่ถือกฎหมายของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับเรื่องที่3ก็คือเป็นเรื่องที่เราอยากจะให้ความรู้นะครับของแต่ละกฎหมายให้กับภาคธุรกิจภาคเอกชนประชาชนอันนี้ก็ทำความเข้าใจเพื่อจะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมในการทั้งการป้องกันแล้วก็ปราบปรามกลุ่มเสี่ยงหรือธุรกิจที่มีโอกาสที่จะใช้คนไทยเป็นนอมินีเนี่ยอันเนี้ยแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องเรียนว่าไม่ใช่เราเพิ่งมาทำกันในวันที่หรือเดือนเมษายนที่เรา MOU กัน
1: ค่ะ
0: กิจงานแบบเนี้ยนะครับที่เราทำเพื่อป้องกันและปราบปรามพวกเนี้ยเราทำมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568ที่เราเข้มงวดมากขึ้นแล้วครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำกันใน23หน่วยงานครับ
1: ค่ะพอมาถึงตรงนี้ความเข้มแข็งจริงจังนโยบายเนี่ยมีคนพูดถึงการทำงานของกระทรวงพาณิชย์อยู่ด้วยเหมือนกันติดตามเรื่องนี้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็ความจริงจังของรองนายกรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์ให้นโยบายหรือสนใจเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะ
0: ก็เรื่องนี้ท่านก็สั่งการตรงมาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับว่าอันเนี้ยคือที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนนี้นะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งมีเรื่องการใช้คนไทยเป็นนอมินีเนี่ยมีมานานมากแล้วครับมีเป็นถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยเป็น10-20ปีเพียงแต่ช่วง5ปีหลังเนี่ยมันเยอะมาก
1: ะ
0: นะครับมันส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางเราเองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเราก็ไปเน้นการอำนวยความสะดวกเยอะ
1: อยากให้
0: นะคร
1: ับ
0: เราเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าความการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจของ World Bank นะครับ

0: พราะนั้นในยุคนึงเราก็จะเน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วมันก็เกิดเป็นช่องทางของกลุ่มที่ใช้ความสะดวกเนี้ยในทางที่อาจจะตรงข้ามก
1: ับ
0: ความตั้งใจของกรมพัฒนาธุรกิจก็เป็นช่องว่างอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับแต่ช่วงที่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอย่างที่เรียนนะครับท่านรองนายกก็สั่งการว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องไปปรับนะครับต้องเข้มงวดต้องกวดขันกับการจดทะเบียนตั้งธุรกิจนะครับเราก็เลยเนี่ยพยายามที่จะออกคำสั่งแต่เราก็ไม่ได้เริ่มด้วยความเข้มงวดอย่างมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสมดุลกับการที่คนสุจริตต่างชาติที่เขาสุจริตเขาเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยหรือมาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยเขาก็เราก็ค่อยๆเพิ่มความเข้มงวดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อรักษาสมดุลตรงนี้ครับก
1: ็
0: ไม่ให้คนที่เขามาแบบถูกต้องตามกฎหมายเขาต้องได้รับอุปสรรคมากจนเกินไปนะครับ
1: ก็
0: เป็นความที่ท่านรองนายกก็จะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญมากนะครับสั่งกรมพัฒน์บ่อยมากนะครับว่าต้องไปขยับยังไงอะไรยังไงครับ
1: ค่ะล่าสุดมีการลงพื้นที่ไปตรวจจับกับตำรวจทั้งเรื่องการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของธุรกิจที่เปิดแล้วมีชาวจีนอยู่ที่IT Square เนี่ยที่มีข่าวจับ2รายแล้วมีเส้นเงินที่น่าสนใจว่ามีการบงการจากชาวจีนจากนอกประเทศและสื่อสารผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียแต่เจ้าตัวไม่ได้มาให้คนไทยนั่งหน้าร้านอะไรแบบนี้เป็นต้นความร่วมมือเหล่านี้เราพบความผิดปกติอะไรที่มีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วคนไทยที่ไปถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นใครไปช่วยเขาถือหุ้นบ้างคะ
0: ก็คือตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยก็จะไปหาที่เราเรียกว่าสำนักงานที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสำนักงานทางด้านกฎหมายนะครับหรือสำนักงานทางด้านบัญชีอันนี้ก็จะเป็น2กลุ่มด่านแรกเลยนะครับที่
1: เขาไปติดต่อ
0: คนต่างชาติที่เขาจะไปติดต่อในการว่าจ้างในการจดทะเบียนตั้งธุรกิจเนี่ยครับแล้วก็จะมีทั้งคนที่สองกลุ่มนี้หาคนไทยถือหุ้นแทนให้นะครับอันนี้ต้องเรียนนะครับว่าเป็นแค่บางส่วนนะครับเพราะว่าผู้ทำบัญชีเนี่ยวันนี้มีถึง 80,000 กว่ารายนะครับหรือคนเนี่ยนะครับแล้วก็มีทนายความอยู่ก็ 90,000 กว่ารายก็จะมีคนที่จะเรียกว่าเทานิดนึงนะครับก็ต้องถือว่าเป็นบางส่วนคนส่วนใหญ่เขาก็ยังดำเนินการ
1: ใน
0: เป็นไปตามรูปแบบของทางเรียกว่าทางวิชาชีพของเขานะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นคนสองกลุ่มนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับ
1: ค่ะการไปติดต่อเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเริ่มต้นเนี่ยผู้ที่ได้รับการติดต่ออย่างสำนักกฎหมายสำนักงานบัญชีเนี่ยจะสังเกตหรือจะรู้ตั้งแต่แรกเลยไหมคะว่ามันเข้าข่ายอาจผิดกฎหมายได้มันจะเห็นตั้งแต่แรกเลยไหมคะ
0: คือเราคุยกับทางสำนักงานบัญชีเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าในวิชาชีพเขาเนี่ยเวลาคนมาติดต่อเขาเนี่ยเขาดูออกครับต้องเรียนว่าโอกาสที่เขาจะดูออกเนี่ยเกินกว่า 90% นะครับที่คนมาติดต่อแล้วเขารู้ได้ว่าเนี่ยกลุ่มเนี้ยใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะรับทำให้หรือปฏิเสธก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคร
1: ับ เพราะก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องหิ้วจะหิ้วยาเสพติดดีไหมเนี่ยเขาก็ติดต่อทุกคนน่ะแต่จะมีใครที่จะรับเท่านั้นเองที่จะยอมหิ้วอันนี้ก็เหมือนกันดูออกกันทั้งนั้นเพราะอยู่ในวิชาชีพแต่จะมีสำนักงานไหนรับแล้วก็ร่วมทำผิดกฎหมายด้วยถูกไหมคะ
0: ก็เป็นส่วนน้อยครับอาจจะมีผู้ทำบัญชีที่เพิ่งเริ่มนะครับหรือชาวต่างชาติที่มีคนไทยกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่สำนักงานบัญชีคอยสนับสนุนและหาคนมาให้ตั้งแต่ต้นอันนี้ก็ยังมีที่หลุดรอดที่สำนักงานบัญชีอาจจะมองไม่ออกนะครับหรือว่าคือต่างชาติเขาเตรียมคนของเขามาอันนี้ก็จะมีแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกครับ
1: ค่ะ
0: มันก็จะเป็นอันเนี้ยต้องเรียนเลยว่าเราก็เห็นละว่าช่องว่างหนึ่งก็คือกลุ่มเนี้ยและล่าสุดกรมก็ได้เชิญนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก
1: ็
0: เชิญทางนายกสภาวิชาชีพบัญชีนะครับ

0: ที่เป็นหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลผู้ทำบัญชีเนี่ยกับนายกสภาทนายความนะครับซึ่งดูแลทนายความทั่วประเทศเนี่ยมาหารือร่วมกันนะครับกับอีก 2-3 หน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับคือทั้งสองท่านตอนนี้ก็ทราบแล้วก็ให้ความสำคัญนะฮะแล้วก็ในเรื่องของจรรยาบรรณของวิชาชีพเนี่ยทั้งสองท่านก็เน้นเลยว่าอันเนี้ยท่านเข้าใจดีว่ามันสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจของประเทศนะครับเข้ามาแล้วมีปัญหาเนี่ยมันก็มามีปัญหากับ SME ไทยเราด้วยนะครับด
1: ัง
0: นั้นเนี่ยท่านพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับในการดูเรื่องมารยาทของทั้งเอานายความทั้งผู้ทำบัญชีนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็ได้คุยกันค่อนข้างที่จะรายละเอียดพอสมควรนะครับ
1: ค่ะเรื่องการติดต่อเพื่อขอจดทะเบียนตอนต้นก็เรื่องหนึ่งเรื่องการขอนำชื่อคนเหล่านั้นมาเป็นพนักงานบริษัทก็เรื่องหนึ่งด้วยไหมคะมีพบไหมคะ
0: ก็มีหมดครับนะครับพนักงานบริษัทก็มีนะครับมันเนี่ยถึงเรียนนะครับว่ามันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับโดยเฉพาะช่วง5ปีหลังเนี่ยเราเอาข้อมูลมาดูเนี่ยก็ต้องเรียนว่าแค่5ปีเท่านั้นเนี่ยกลุ่มเสี่ยงบริษัทพวกนี้มันเกิดใหม่ถึงประมาณ50,000รายนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่กรมทำมาเกือบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะเรารู้แล้วครับว่าเราเป็นหน่วยงานเริ่มต้นเราต้องเข้ามีส่วนความรับผิดชอบกับในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้เพิ่มความเข้มงวดนะครับ
1: ค่ะ
0: อย่างที่เรียนว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมองในเรื่องของการให้บริการเป็นหลักนะครับบางทีหลายคนก็บอกว่าเราเป็นกรมบริการนะครับแต่วันนี้ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราให้บริการไปนะครับแล้วมันเกิดความเสียหายนะครับกับสังคมกับเศรษฐกิจของประเทศเราก็ต้องปรับวิธีการทำงานของเราว่างานบริการเราอาจจะไม่ได้ลดต้องดีขึ้นด้วยนะครับแต่ในเรื่องของงานในการป้องกันนะฮะถ้าเราป้องกันดีจำนวนมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยหน่วยที่เขาบังคับใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยเขาก็จะทำงานได้ง่ายวันนี้เนี่ยเท่านะครับที่ลองดร.สังเกตดูนะครับว่าทุกหน่วยงานเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเลยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับหรืออยู่อันภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึง DSI กรมการท่องเที่ยวกรมสรรพากรนะครับกรมการจัดหางานที่ตอนนี้ทุกหน่วยงานนะครับที
1: ่ร่วมมือกันนะคะที่ MOU กัน
0: มองว่าทำหน้าที่ของตัวเองในเรื่องนี้มีความเข้มงวดกวดขันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ร่วมมือกันอย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
1: ค
0: มันถึงมีทั้งการป้องกันมีทั้งการปราบปรามเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยเราออกคำสั่งต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันลดไป 65% เนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องเรียนว่ามาจากหน่วยงานต่างๆที่เขาไปช่วยปราบปราม
1: นะครับ
0: พอปราบปรามเสร็จปุ๊บคนที่คิดว่าจะทำอะไรง่ายๆเหมือนเดิมก็ไม่กล้าที่มาจดทะเบียนเพิ่มขึ้นใหม่นะครับรวมกับที่เราพยายามออกคำสั่งเข้มงวดท
1: ั้
0: งป้องกันและปราบปรามร่วมกันเนี่ยตัวเลขมันก็จะ
1: ลดลงอ
0: ย่างที่ปรากฏนะครับ
1: ได้ค่ะท่านอธิบดีค่ะ
0: เนี่ย5เดือนแรกเนี่ยเรายังหลุดไปกลุ่มเสี่ยงก็ยังมีเป็นประมาณสัก 2,000 รายนะครับก
1: ็
0: ต้องออกคำสั่งเข้มงวดให้มากกว่านี้ก็ต้องเอาให้หมดครับ
1: ได้ค่ะสุดท้ายนาทีครึ่ง1สิงหาคมจะทำอะไรที่เข้มข้นขึ้นบ้างและขอความร่วมมืออย่างไรบ้างคะ
0: ก็จากที่เราทำมาทั้งหมดนะครับเราก็ยังเห็นว่ายังเหลือเนี่ยก็ยังมีความท้าทายอยู่เนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตทำให้เข้มขึ้นแล้วครับ
1: ค่ะ
0: อาจจะไปกระทบต่างชาติที่เขาเข้ามาลงทุนแล้วไม่ได้รับความสะดวกเหมือนเดิมนะครับก็ต้องยอมแล้วครับแล้วก็เราออกคำสั่งอันนี้จะดูหลักฐานทางการเงินทั้งฝ่ายที่นำมาลงทุนนะครับเรียกง่ายๆคือขารับกับขาส่ง
1: ค่ะ
0: นะฮะตัวกรรมการเองก็ต้องเอาหลักฐานทางการเงินมาแสดง
1: ค่ะ
0: นะครับว่าส่วนคนไทยที่ลงทุนจริงทีนี้มันก็จะชนกันแล้วครับเส้นเงินว
1: ่
0: าคนไทยมีเงินจริงไหมแล้วมีการโอนเงินออกจากบัญชีตัวเอง

0: พื่อส่งเป็นเงินลงทุนส่วนกรรมการที่มีหน้าที่เรียกหรือรับเงินลงทุนก
1: ็
0: จะต้องดูหลักฐานทางการเงินเหมือนกันว่ามีการรับจริงไหมนะครับอันนี้ก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดอีกนิดหนึ่งนะครับก
1: ็ค
0: ิดว่าน่าจะหมดแล้วครับเรื่องนี
1: ้ค่ะจากที่มีความเข้มงวดตรวจนั่นตรวจนี่เรียกเอกสารหลักฐานหลักฐานก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นติดตามต่อไปค่ะในการประเมินผลการทำงานที่ทำอย่างต่อเนื่องและร่วมกับหลายหน่วยงานมีกรณีเรื่องของการท่องเที่ยวบริษัทนำเที่ยวทั้งหลายที่บรรดาต่างชาติมาตั้งเป็นบริษัทแล้วเอาคนไทยทำงานแทนก็มีอีกไม่น้อยนะคะมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีความคืบหน้าคงนำเรียนคุณผู้ฟังแน่นอนวันนี้ขอบคุณท่านอธิบดีพูนพงษ์นายนาภากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ที่ให้เกียรติกับรายการของเราในเช้าวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านมากสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาและคุณแมนดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
1: เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571
2: ผู้นำสหรัฐเตรียมพบหารือกับผู้นำยูเครนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอร์เวย์ชนะบราซิล2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาติและขุดรากถอนโคนผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 230,000 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอาจยัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลัก Zero Trust หรือการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงพร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้สืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดือนหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสินค้าโดย